0: ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานการยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติของจังหวัดสงขลาณศูนย์บริการ NT 2สถานีครัวลังเพื่อติดตามความพร้อมของระบบสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลไซต์เพื่อให้ระบบการสื่อสารสามารถให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลบอร์ดแคสต์ซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับรู้สถานการณ์และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงและอำเภอมะนังจังหวัดสตูลซึ่งเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามันเริ่มต้นที่จังหวัดพัทลุงมาที่จังหวัดสตูลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการคมนาคมของประชาชนเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทั้ง2จังหวัดมีระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางยาวนานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและมีต้นทุนการขนส่งที่สูงซึ่งหากโครงข่ายถนนเชื่อมต่อสายใหม่นี้ดำเนินการสำเร็จจะสามารถร่นระยะทางเหลือเพียงประมาณ40กิโลเมตรลดเวลาเดินทางเหลือเพียง1ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้หารือการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมขณะที่นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานณคลองสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยคลองสำโรงถือเป็นพื้นที่สำคัญที่จังหวัดสงขลาได้คัดเลือกให้ดำเนินการฟื้นฟูภายใต้กิจกรรม1ตำบล1แหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2567การจัดการแข่งขันเรือยาวจึงเป็นการยกระดับประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลานายสันเพชรย้ำว่าการที่จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดสงขลาทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยกรุงเทพมหานครเปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ประสบภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุหากมีความจำเป็นขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุและเคมีพันภายในอาคารนอกจากนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมาตรการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินของผู้ประกอบการพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วและทุ่มเทเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
3: ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้เข้ามาก็ต้องให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเพราะว่าควันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพวกสินค้าเห็นเขาบอกว่าบางอย่างมันก็เป็นเคมีพันซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ดังท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อคืนคนเจ็บก็ได้รับการเยียวยาคนที่อาการหนักก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารซึ่งกทม.ได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวล
4: เพราะฉะนั้นตัวก็คงเสียหายทั้งหมด 100% นะพื้นที่4ไร่ของคลองถมเซ็นเตอร์ก็คงไม่มีแล้วนะคงต้องเลยว่าสภาพโครงสร้างมันก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะจะเห็นว่าตัวหลังคาลงแล้วก็ยุบหมดเพราะเป็นคอนทั้งเหล็กสรุปว่าก๊าซพิษไม่ได้มีสิ่งที่น่าเป็นห่วงมีเป็นฝุ่นนะแต่ฝุ่นเนี้ยมันจะเน้นอยู่แถวรอบๆนี้พอไกลไปมันก็จะกระจายตัวก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมาก
2: สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์มีทั้งหมด11รายโดย10รายมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยได้รับการรักษาเบื้องต้นและกลับบ้านแล้วส่วนอีก1รายเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่มีอาการสำลักควันไฟทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.บริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยผู้ประสบภัยควรเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือสำหรับการเยียวยากรุงเทพมหานครจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามสิทธิ์เช่นค่าดำรงชีพค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวค่ารักษาพยาบาลและค่าเครื่องมือประกอบอาชีพขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะสนับสนุนค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายจริงหลังละไม่เกิน 88,600 บาทปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องล่าสุดผลตรวจจากรถตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลกลางพบว่าทุกพารามิเตอร์ยังไม่เกินค่ามาตรฐานหรือค่าเฝ้าระวังนอกจากนี้ยังเฝ้าระวังสารอินทรีย์ระเหยง่ายเนื่องจากวัสดุในพื้นที่เกิดเหตุมีทั้งอะไหล่รถยนต์น้ำมันสีพลาสติกยางและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจปล่อยสารมลพิษเมื่อถูกความร้อนหรือเผาไหม้ไม่สมบูรณ์โดยจะติดตามค่ามลพิษและทิศทางลมควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง
5: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญซึ่ง200,000,000,000 บาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจและอีก200,000,000,000 บาทจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือการลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ตลอดจนสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่นอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือ Negative List ไว้อย่างชัดเจนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
1: จีนแจ้งความประสงค์ซื้อข้าวจากไทยเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งเป็นจังหวัดที่ดีมีตลาดรองรับข้าวนาปีที่กำลังจะออกสู่ตลาดและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้กับเกษตรกรนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาซื้อขายข้าวกับคอปโคคอร์ปอเรชั่นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนปริมาณ 500,000 ตันภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ว่าขณะนี้คอปโคได้แจ้งความประสงค์ซื้อข้าวเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาขายในระดับที่แข่งขันได้และยังได้เร่งผลักดันการเจรจาการซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนในทุกระดับเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงราคาร่วมกันได้โดยเร็วโดยก่อนหน้านี้กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งมอบข้าวปริมาณ 40,000 ตันจากปริมาณคงค้างส่งมอบตามสัญญาเดิม 280,000 ตันให้คอปโคในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและได้ชำระเงินค่าข้าวเรียบร้อยแล้วทั้งนี้การเร่งเจรจาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนในช่วงนี้ถือเป็นจังหวะสำคัญเนื่องจากจีนมีความต้อง การซื้อข้าวฤดูการผลิตใหม่ขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยเข้าสู่

0: และบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ในระยะนี้พบว่าประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬนครพนมและสกลนครและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้ได้สั่งการให้พื้นที่เร่งกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงขอเตือนภัยและระบบเซลล์บรอดแคสต์โดยให้ประสานผู้นำชุมชนแปลงข้อมูลเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาชนเผ่าเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและรับมือได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ล่วงหน้าตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงและซักซ้อมแผนอพยพโดยเน้นกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรก
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเตรียมบังคับใช้มอก.สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนโดยผู้ประกอบการสามารถนำผลการทดสอบมาตรฐานสากล IEC มาใช้ยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบ e-license ได้โดยไม่ต้องนำแผงมาทดสอบซ้ำในประเทศไทยช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นล่วงหน้าแล้วกว่า260รายและหลังจากนี้จะทยอยยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์สำคัญอื่นๆในระบบโซลาร์เซลล์เพื่อให้การส่งเสริมพลังงานสะอาดเดินหน้าคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชิชิคณารัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลออกแถลงการภายหลังการหารือทางโทรศัพท์กับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเนปาลและจีนเห็นพ้องที่จะแบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาแบบตามเวลาจริงเนื่องจากเนปาลต้องทำความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของเทือกเขาหิมาลัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากทานน้ำแข็งพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า680รายและสูญหายเกือบ 3,000 รายขณะที่นายไซมอนสตีลเลขาธิการบริหารกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติด้านสภาพภูมิอากาศกล่าวว่าการพังทลายของทานน้ำแข็งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งกำลังส่งผลต่อภัยพิบัติทั่วโลกที่รุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียโจมตีคลังเก็บยุทโธปกรณ์ทางทหารบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้กับกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย37รายและบาดเจ็บอีกหลาย10รายรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนยังได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดอย่างรุนแรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นถือเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ที่มีหน้าที่จัดเก็บวัตถุระเบิดใกล้กับแหล่งที่พักอาศัยของประชาชนพร้อมเปิดการสอบสวนทางอาญาแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคลังยุทโธปกรณ์ของยูเครนแทบไม่เคยเปิด

0: ผยรายละเอียดความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซีย
1: ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดการส่งออกและนำเข้าสินค้าของอิหร่านลดลงเกือบร้อยละ35ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการคว่ำบาตรและการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านทุกแห่งโดยสหรัฐท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า6เดือนอย่างไรก็ตามอิหร่านส่งออกน้ำมันได้ประมาณ90ล้านบาร์เรลในช่วงที่มีบันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลก3-1เซต25-21 25-20 20-25 25-20มาเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันในวันนี้เวลา 17:45 นาทีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่สนามเวลโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ผลชิงสปรินต์รุ่นประชาชนชายทีมชาติไทยที่มีใจอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ทำเวลารอบคัดเลือกได้ดีสุด1นาที 1.753 วินาทีผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติฮ่องกงที่ทำเวลาเป็นอันดับ2แต่เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้สนามไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานผู้ตัดสินจึงใช้เวลาในรอบคัดเลือกเป็นผลการแข่งขันทำให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองเล่นรายการออมเนียมประชาชนหญิงซึ่งต้องแข่งขันทั้งหมด4รายการได้แก่สแควร์10กิโลเมตรเทมเปิลเรทอิลิมิเนชันและพอยต์เรทผลปรากฏว่าแข่งขันไปได้เพียง3รายการและทำให้วาเลนเซียตันนักปั่นทีมชาติสิงคโปร์ที่มีคะแนนนำ112คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองเหรียญเงินเป็นของจุฑาทิพย์มณีพันธ์นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20คะแนนรวม108คะแนนโดยตอนนี้นักปั่นไทยคว้ามาแล้ว2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโอชินิทัวร์จูเนียร์รายการ J60 สิงคโปร์ ITF จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ครั้งที่6ที่ประเทศสิงคโปร์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่จินิภาตราชูวณิชนักหัวสาวไทยวัย16ปีจับคู่กับรุ่นว่านัสวาดานีจากอินโดนีเซียเป็นคู่มือวางอันดับ3ของรายการแพ้กับเอวาชัวจากสหรัฐอเมริกาและเอมิลี่คราเวนจากสหราชอาณาจักรคู่มือ4ของรายการ 0-2 เซต 2-6 และ 4-6 คว้ารองแชมป์หญิงคู่รับคะแนนสะสมเยาวชนโลกเพิ่มไปคนละ 6.75 คะแนนทีนี้เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียวันจะมี ATF Asian 14 and Under สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกมิรินพิทยานันสกุลนักหัวเยาวชนไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมาครอบเมนดรอหญิงเดี่ยวได้สำเร็จหลังเอาชนะอิซุกะอายาเมะมืออันดับ6จากญี่ปุ่น 6-3 และ 6-2 พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมที่จะเลื่อนพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและชาวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 21:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรและเวลา 15:11 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง28เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาที
3: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกเตือนหากฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยเพราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ 1. ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง 2. หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่านานาประการนานับประการนานาประการหมายถึงหลายชนิดหลายอย่างมาจากคำภาษาสันสกฤตว่านานาแปลว่าต่างๆกับคำว่าประการะแปลว่าชนิดประเภทคำนี้อาจใช้ว่านานับประการเขียนนอหนูสระอานอหนูไม่หันอากาศปอปลากอไก่สระอารอเรือซึ่งมาจากคำภาษาบาลีว่านานากับคำว่าประการะสมาดกันเป็น นานัปปกระทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้คำว่านานาประการกับนานัปปการมักมีผู้ใช้สับสนหรือใช้ผิดจึงต้องเลือกใช้รูปใดรูปหนึ่งให้ถูกต้องว่านานาประการมีเสียงปรควบหรือนานัปปการไม่มีเสียงปรควบ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนการแบ่งกลุ่มดาราจักรเอ็ดวินพาเวลฮับเบิลนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันจำแนกดาราจักรออกเป็น2กลุ่มคือดาราจักรที่มีรูปแบบชัดเจนและดาราจักรไร้รูปแบบดาราจักรที่มีรูปทรงถูกจัดวางบนแผนภาพซ่อมเสียงของฮับเบิลซึ่งช่วยเห็นโครงสร้างได้อย่างเป็นระบบซึ่งรูปทรงหลักของดาราจักรแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่แบบทรงรีแบบกังหันและแบบกังหันมีคานดาราจักรทรงรีมีรูปร่างตั้งแต่เกือบกลมจนถึงรียาวส่วนดาราจักรกังหันและกังหันมีคานมีแขนโค้งเป็นลวดลายสวยงามที่ขยายออกจากศูนย์กลางของดาราจักรติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติอย่างเหมาะสม
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติอย่างเหมาะสมเชิญติดตามรับฟังครับ
11: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
12: สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้สร้างบ้านแปลงเมืองนั้นอยากจะมาคุยกันในเรื่องที่เรียกว่าไม่ไกลแต่มันอยู่ในสังคมไทยสังคมไทยวันนี้ถ้าเรามาดูเราคงจะเห็นนะครับว่าเป็นสังคมอินเตอร์ปีก่อนนู้นเราเคยมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดถึง40ล้านคนนะครับและใน40ล้านคนนั้นก็มีมาเรียกว่าหลายสิบประเทศเลยทีเดียวประเทศที่มีคนมาเที่ยวในเมืองไทยมากที่สุดก็คงจะเป็นคนจีนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยมาเลย์ตามมาด้วยภาคตะวันตกนะครับและเอเชียประเทศไทยเป็นเหมือนสถานที่ที่คนมักจะสนใจที่จะมาผมเคยสอบถามถึงนักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็ได้ข้อคิดนะครับว่าเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่อบอ้อมอารีเขามาแล้วเขาก็รู้สึกมีความรู้สึกว่าอบอุ่น แล้วก็ที่สำคัญต่อมาก็คือเขาบอกอาหารไทยนี่อร่อยมากนะอาหารไทยนี่เขาเรียกว่ารสชาติมันชัดเจนจัดจ้านนะครับเผ็ดเป็นเผ็ดเปรี้ยวหวานเป็นหวานอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าของที่เขาชอบเนี่ยเพราะอาหารไทยมีรสนะฮะที่เรียกว่าทำให้เขาชอบแล้วทุกคนก็จะพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าต้มยำกุ้งเนี่ยเป็นอาหารที่เขายิ่งทานก็ยิ่งอร่อยฉะนั้นที่สองก็คือเรื่องอาหารอันที่สามเนี่ยเขาบอกว่าเรามีศิลปะมาเมืองไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นได้เลยคือวัดวาอารามแล้วก็ชุมชนของเรานั้นมีเอกลักษณ์วัดวาอารามไทยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของพุทธศาสนาพุทธศาสนาของเรียกว่าไทยนั้นมีความเรียกว่าไม่แบบโบราณเกินไปและก็ไม่สมัยใหม่เกินไปนะฮะอยู่กลางๆซึ่งทำให้ชาวพุทธหรือคนที่ไม่ได้ชาวพุทธเนี่ยก็ยอมรับได้ง่ายแล้วเราก็ยอมรับนะฮะชาวต่างชาติไม่ว่าใครจะมาเนี่ยเราก็จะยินดีต้อนรับให้เขาเข้าไปนะไปเยี่ยมไปดูพุทธศาสนาของเราซึ่งต่างกับศาสนาบางประเทศนี่เขาห้ามชาวต่างชาติเข้าไปฉะนั้นการเข้าถึงวัฒนธรรมความคิดปรัชญาตรงนี้นั้นทำให้คนต่างประเทศเข้ามาสัมผัสเข้ามาใกล้ชิดกับปรัชญาของคนไทยจนนำไปสู่การมีพระนะต่างประเทศมาบวชกันหลายองค์เลยในปัจจุบันนี้เราก็มีพระต่างชาติซึ่งได้เป็นสมเด็จนะฮะองค์แรกในประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งก็ถือว่าการเข้าถึงแล้วก็การมีความสัมพันธ์กันโดยผ่านนะฮะทางด้านศาสนาก็ทำให้ประเทศไทยนักท่องเที่ยวเวลามาก็ชอบจะไปวัดชอบจะไปฝึกสมาธิเขาบอกว่าคนในเมืองเนี่ยคนทำงานเนี่ยจะมีประเด็นเรื่องของต้องกินยานอนหลับหรือยาแก้ปวดหัวซึ่งปรากฏว่าเขาก็มาศึกษามาดูแล้วเอ๊ะทำไมพระในประเทศเราถึงไม่ต้องใช้ยานอนหลับหรือยาแก้ปวดหัวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งนำไปสร้างความสัมพันธ์กับชาวต่างประเทศที่มาในเมืองไทยแต่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของความสัมพันธ์ของไทยจีนนะฮะว่าเราเนี่ยตอนนี้เราอาจจะมีปัญหานะฮะเรื่องของนักท่องเที่ยวหญิงนะครับที่มาทะเลาะเบาะแว้งกับรปภ.หรือทางด้านพวกแฟนคลับของดารานะครับซึ่งเป็นวัยรุ่นเป็นชาวจีนรู้ว่าดาราคนนี้มาเมืองไทยก็ตามมาแล้วว่าดาราคนนี้ไปไหนก็จะตามไปตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่สร้างความขัดแย้งในเรื่องของการเมืองอ่อนๆ นะครับฉะนั้นเราจะมาคุยกันว่าเราจะบริหารความสัมพันธ์ไทยกับต่างชาติโดยเฉพาะจีนอย่างไรซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันในคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
13: ยังยิงเยาปากระเป๋ายิงชุบโอ้พี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
14: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
15: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: การแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งล่าสุดได้ปรับภาพจำของชุดพิธีการนักกีฬาไทยที่เน้นความเป็นทางการให้กลายเป็นความโดดเด่นด้วยการนำแฟชั่นร่วมสมัยมาผสานกับภูมิปัญญาผ้าไทยจนกลายเป็นภาพแทนแห่งความประทับใจของประเทศที่ปรากฏต่อสายตาผู้ชมในเวทีเอเชียติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
16: ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับการออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวรีภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีทรงรับออกแบบตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำความเป็นไทยมาถ่ายทอดผ่านเสื้อผ้าที่มีรูปแบบทันสมัยขึ้นและเหมาะกับบุคลิกของนักกีฬาในปัจจุบันหัวใจของการออกแบบอยู่ที่การนำงานหัตถศิลป์ไทยมาอยู่ในชุดสากลโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาใช้กับชุดที่ประกอบด้วยเสื้อสูทเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขายาวและเนคไททำให้ผ้าทอที่เกิดจากฝีมือช่างไทยถูกนำเสนอในภาพลักษณ์ที่ต่างออกไปทั้งเรียบหรูสง่างามและคล่องตัวสำหรับการสวมใส่ในพิธีการนางรัติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณณวรีกล่าวว่าองค์ดีไซเนอร์ทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยโดยผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามและผ้าฝ้ายจากงานหัตถศิลป์ไทยถูกเลือกเป็นส่วนสำคัญของชุด
17: ที่สำคัญเนี่ยพงษ์ท่านก็อยากจะให้นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านเนี่ยได้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทุกประเทศเลยนำผ้าจากดอนกอยและผ้าจากกลุ่มศิลปาชีพนะคะซึ่งกระจายตัวอยู่ในทุกมุมของประเทศไทยเนี่ยนำมาใช้ในการทำงานในครั้งนี้นะคะเหมือนเป็นการส่งต่อกำลังใจจากคนไทยทุกประเทศสู่นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่าน
16: นอกจากวัสดุที่บอกถึงความเป็นไทยรายละเอียดบนชุดยังเชื่อมโยงประเทศไทยกับญี่ปุ่นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งนี้โดยแผงอกของเสื้อเชิ้ตนำภาพวัดอรุณราชวรารามและใบโพมาอยู่ร่วมกับปราสาทนาโกย่าและดอกซากุระก่อนเชื่อมสองวัฒนธรรมด้วยลายคลื่นเซอิไกฮะรวมถึงลายเฉลียวของไทยและลายคาโกเมะของญี่ปุ่นขณะที่เนคไทผูกปมแบบไดมอนด์น็อกเติมรายละเอียดที่ทำให้ชุดยังคงเอกลักษณ์ของสิริวัณณวรีเอาไว้ด้วยด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยและถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำศักยภาพของแฟชั่นและผ้าไทยไปนำเสนอบนเวทีนานาชาติผ่านงานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยในรูปแบบร่วมสมัย
18: นอกจากความสง่างามในชุดนั้นบ่งบอกถึงความเป็นไทยวิธีการผลิตตั้งแต่เลือกฝ้ายตั้งแต่การดึงเส้นได้ฝ้ายจนไปถึงการย้อมครามนะครับจนไปถึงการทอที่ละเอียดอ่อนทุกขั้นตอนนั้นล้วนแต่ใช้มือครับนั่นบอกว่าเป็นงานแฮนด์คราฟแบบ 100% และที่สำคัญครับทุกอย่างคือเป็นของไทยทั้งหมดนักกีฬาไทยทุกคนจะมีชุดทางการที่สง่างามสวยงามและสะท้อนความเป็นไทยให้ไปสู่สายตานานาชาติ
16: เมื่อการแข่งขันเอเชียนเกม2026เปิดฉากขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นักกีฬาและทีมงานไทยกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการนี้ในฐานะตัวแทนประเทศไทยจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่งานหัตถศิลป์จากชุมชนได้เดินทางไปพร้อมกับนักกีฬาสู่เวทีระดับเอเชียและบอกเล่าความเป็นไทยในภาพลักษณ์ที่ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นพาณิชย์คาดหน้ารายงาน
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศสื่อสารดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ช่วยยกระดับการปกป้องผืนป่าเฝ้าระวังภัยพิบัติและคุ้มครองสัตว์ป่าทั่วประเทศติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
19: ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยดูแลและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนโลกมากขึ้น ผ่านการใช้ข้อมูลดาวเทียมและเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมตรวจวัดอุณหภูมิผิวโลกระดับน้ำทะเลและก๊าซเรือนกระจกเพื่อวางแผนลดโลกร้อนเฝ้าระวังภัยพิบัติและไฟป่าตรวจจับจุดความร้อนเพื่อแจ้งเตือนและรับมือปัญหาไฟป่าหรือหมอกควันได้อย่างรวดเร็วบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้แหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่ดึงข้อมูลดาวเทียมมาใช้ขับเคลื่อนนโยบายสีเขียวและสุดท้ายเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางระบบนำทางด้วยดาวเทียมช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการคมนาคมขนส่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริษัทไทคมจำกัดมหาชนร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยนำเทคโนโลยีอวกาศสื่อสารดาวเทียมสารสนเทศภูมิศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ยกระดับการปกป้องผืนป่าเฝ้าระวังภัยพิบัติและคุ้มครองสัตว์ป่าทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาคสนามและก้าวทันความท้าทายระดับสากลมีกรอบระยะเวลา5ปีนางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านการทำงานสู่ยุคองค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือ Data Driven Organizationการนำเทคโนโลยีดาวเทียมและ AI มาเสริมศักยภาพไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยังช่วยปกป้องชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนซึ่งกรมอุทยานพร้อมเดินหน้าประยุกต์ใช้ระบบ IoT และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในการติดตามพฤติกรรมสัตว์ป่าเชิงลึกเช่นการเฝ้าระวังช้างป่าเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างการติดตามสัตว์ทะเลหายากอย่างพยูนในพื้นที่อนุรักษ์รวมถึงการตรวจจับจุดความร้อนคาดการไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและเฝ้าระวังการบุกรุกป่าได้อย่างรวดเร็ว
20: จุดหมายสูงสุดต้องการป้องกันระวังเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์ป่าช้างเรื่องของกระทิงเรื่องของเสือเรามองว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยต้องเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งในส่วนของกรมเนี่ยเรามีรูปพรรณสันฐานอัตลักษณ์เขาอยู่แล้วเป็นฐานข้อมูลเราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้นะคะมาใช้ในการเทรน AI ให้เขา alert โดยใช้สัญญาณดาวเทียมซึ่งของไทยคมในบริเวณโดยเฉพาะบริเวณที่เราไม่มีสัญญาณเราก็เลยต้องพึ่งตัวสัญญาณดาวเทียมสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะได้สร้างขึ้นเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็ประชาชนได้มีความปลอดภัยมากขึ้น
19: บริษัทไทคมจำกัดมหาชนพร้อมนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศมาแปลงข้อมูลอุปสรรคในอดีตให้กลายเป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงทั้งการสนับสนุนการสื่อสารผ่านระบบดาวเทียมเทคโนโลยี Global Star และ IoT ในพื้นที่อับสัญญาณภาคพื้นดินขณะเดียวกัน2หน่วยงานยังได้ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการย่อยในระดับพื้นที่พร้อมเปิดหลักสูตรฝึกอบรมยกระดับศักยภาพบุคลากรให้สามารถนำข้อมูลดาวเทียมและระบบ AI ไปใช้สั่งการภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหัดใหญ่สุไหงโกลกโดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดนราธิวาสมุ่งยกระดับการเดินทางและขนส่งสินค้าพร้อมเชื่อมโยงไทยมาเลเซียสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนใต้ติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
21: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหัดใหญ่ถึงสุไหงโกลกจัดเวทีสัมมนาสรุปผลการศึกษาครั้งที่2ที่จังหวัดนราธิวาสเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหวังพัฒนาระบบรางเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่งสินค้าพร้อมเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟไทยกับประเทศมาเลเซียรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าโครงการรถไฟทางคู่ช่วงหัดใหญ่ถึงสุไหงโกลกอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่โดยจังหวัดนราธิวาสมองว่าโครงการจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมโยงพื้นที่และสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาว
2: ช่วงต่อจากนะครับหายใจมาเสือกรกเนี่ยซึ่งทางการรถไฟได้ไปรับไประดมรับฟังความคิดเห็นมาจากชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ให้นะครับเห็นประโยชน์ของโครงการนี้นะครับหลังจากนี้ก็ทางการรถไฟก็จะนำความคิดเหล่านี้นะครับกลับไปออกแบบรายละเอียดโครงการต่างๆนะครับคาดว่าพอทางการรถไฟทำเสร็จมีระบบการขนส่งทั้งทางอากาศมีสนามบินนะครับทางถนนก็มี4เลนครบแล้วก็ระบบรางก็น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนราธิวาสได้ดีขึ้น
21: สำหรับโครงการช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกมีระยะทางประมาณ215กิโลเมตรประกอบด้วย26สถานีและ7ที่หยุดรถเริ่มต้นจากสถานีชุมทางหาดใหญ่จังหวัดสงขลาผ่านจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสก่อนเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟของประเทศมาเลเซียนายปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรกำกับการกองปรับปรุงทางเขต1การรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่าการพัฒนารถไฟทางคู่ตลอดแนวเส้นทางภาคใต้ถือเป็นการยกระดับโครงข่ายระบบรางสายหลักของประเทศที่ผ่านมาการรถไฟได้ลงพื้นที่สำรวจและรับฟังความคิดเห็นใน4จังหวัดได้แก่สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบโครงการทั้งการออกแบบสถานีให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่รวมถึงการพิจารณาแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟให้เหมาะสมกับสภาพพื้น
3: วันนี้เราต้อง improve ทั้งหมดให้กลายเป็นทางคู่นะครับซึ่งทางภาคใต้เนี่ยเป็นสายทางสำคัญที่ได้รับความเรียกว่าเป็นเหมือนกับ backbone logistic หลักนะครับของทางภาคใต้ครับวันนี้เราทำรถไฟทางคู่จากกรุงเทพนะครับที่เป็นทางคู่แล้วนะครับที่เป็นความเติมเต็มเนี่ยมาถึงชุมพรแล้วเปิดการเดินรถไปเมื่อปีปลายปี67นะครับแต่จากนี้ไปนะครับเราจะออกแบบรายละเอียดครับในงบปี70ออกแบบรายละเอียดจากปี70จนถึงปี76รายจนเราจะได้เห็นรถไฟในการวิ่งเส้นนี้อย่างเป็นรูปธรรมแท้จริง
21: การพัฒนารถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกจึงไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟของมาเลเซียตามแนวเส้นทางรถไฟชายฝั่งทะเลตะวันตกทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากประชาชนและทุกภาคส่วนไปประกอบการออกแบบและพัฒนาโครงการเพื่อให้รถไฟทางคู่สายนี้ตอบโจทย์พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างโอกาสใหม่ให้กับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในอนาคตประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดระนองเตรียมสร้างประสบการณ์ให้กับนักวิ่งผ่านการจัดระนองเทรล2026ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาและผืนป่าของเมืองระนองเปิดเมืองระนองให้เป็นที่รู้จักผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่จะเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่กีฬาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจะเดินหน้าไปด้วยกันได้อย่างไรติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
22: กลางขุนเขาพื้นป่าสายน้ำและสายฝนของจังหวัดระนองเส้นทางธรรมชาติกำลังกลายเป็นสนามแห่งความท้าทายที่ไม่ได้วัดกันเพียงความเร็วหรือระยะทางแต่กำลังพาผู้คนออกเดินทางเพื่อสัมผัสธรรมชาติและค้นพบอีกมุมหนึ่งของเมืองฝน8แดด4นั่นคือระนองเทรล2026การแข่งขันวิ่งเทรลที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนนี้ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองเส้นทางการแข่งขันจะพานักวิ่งออกจากถนนเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติผ่านสันเขื่อนป่าไม้ขุนเขาและเชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวเสน่ห์ของการวิ่งเทรลจึงไม่ได้มีเพียงความท้าทายของเส้นทางแต่คือการได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดได้ฟังเสียงสายน้ำสูดอากาศท่ามกลางพื้นป่าและพบกับความงดงามของระนองในอีกมิติหนึ่งและเมื่อผู้คนต่างพื้นที่เดินทางเข้ามาเพื่อการแข่งขันสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงในสนามแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงที่พักร้านอาหารการเดินทางร้านค้าและบริการต่างๆเกิดการหมุนเวียนของรายได้และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรวมถึงชุมชนได้ต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วประเทศนี่จึงเป็นอีกภาพหนึ่งของสปอร์ตทัวริซึมที่นำนักกีฬาเข้ามาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวการใช้ต้นทุนธรรมชาติที่มีอยู่สร้าง างคุณค่าให้กับเมืองนายธนาวุฒิเพชระผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเปิดเผยว่าการจัดระนองเทรล2026ครั้งนี้ต้องการให้ผู้คนได้เห็นว่าระนองมีศักยภาพมากกว่าการเป็นเมืองท่องเที่ยวทั่วไปเพราะธรรมชาติที่มีอยู่สามารถนำมาต่อยอดเป็นกิจกรรมกีฬาและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้มาเยือนได้โดยเฉพาะเส้นทางวิ่งเทรลที่จะพานักวิ่งเข้าไปสัมผัสทั้งขุนเขาพื้นป่าสายน้ำและความงดงามของเมืองฝน8แดด4
4: ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจการวิ่งเทรลในครั้งนี้ครับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเองมีความตั้งใจนะครับผมที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นสนามแข่งขันที่ท้าทายและก็เป็นสนามที่สวยงามนะครับขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งในจังหวัดระนองและก็ทั่วประเทศนะครับที่สนใจตรงนี้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับวันรับสมัครเนี่ยเราจะปิดเขตรับสมัครในวันที่10กันยายนนี้นะครับผม
22: ขณะเดียวกันการเตรียมความพร้อมของการแข่งขันยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานและความปลอดภัยเพื่อให้นักวิ่งได้สนุกกับเส้นทางธรรมชาติอย่างมั่นใจและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีตลอดการแข่งขันระนองเทรล2026จึงไม่ได้เป็นเพียงสนามสำหรับผู้ที่รักการวิ่งแต่เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่พาผู้คนจากทั่วประเทศมารู้จักจังหวัดระนองผ่านธรรมชาติที่ยังคงความงดงามและมีเอกลักษณ์และบางครั้งเส้นชัยที่งดงามที่สุดอาจไม่ใช่จุดหมายที่เราไปถึงแต่อาจเป็นความทรงจำที่ได้กลับไปพร้อมกับภาพของจังหวัดระนองเมืองเล็กๆที่โอบล้อมด้วยขุนเขาพื้นป่าและสายน้ำเมืองที่อาจทำให้ใครหลายคนได้ค้นพบว่าความงามของการเดินทางบางครั้งไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่ในทุกเรื่องราวระหว่างทางอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมืองที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องยอมรับความจริงว่าเป็นสิ่งจำเป็นโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโถวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ขอเจริญสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรายการปาฐกถาธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันอาทิตย์ญาติโยมได้น้อมจิตน้อมใจในการฟังธรรมเพื่อที่จะได้ข้อคิดและตั้งจิตในการที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันหลายคนนั้นต้องการความจริงวันนี้อาตมาภาพจักได้แสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อว่าการยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นเราต้องเอาความจริงมาพูดกันในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้และได้ตรัสว่าความจริงที่ประเสริฐที่เรียกว่าอริยสัจมี4ประการเป็นความจริงที่ประเสริฐบริสุทธิ์ที่ทำให้เรานั้นรู้จักแล้วจักเข้าถึงความเป็นจริงและเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญในการที่เราดำรงชีวิตก็ต้องตั้งจิตตั้งใจในการที่จะยอมรับความจริงเพราะเป็นสิ่งจำเป็นหลายคนนั้นเมื่อรู้แล้วก็ต้องพิจารณาบางทีก็รับไม่ได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความเป็นจริงความเป็นจริงที่พุทธองค์ทรงตรัสสอนมีอยู่4ประการประการที่1นั้นคือความทุกข์ความทุกข์กายทุกข์ใจเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่เกิดมานั้นเราล้วนแต่ประสบกับความทุกข์กายไม่สบายใจเรียกว่าเป็นปัญหาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนกระทั่งระดับประเทศชาติบ้านเมืองหรือโลกใบนี้ล้วนจะต้องประสบพบเจอกับความทุกข์สิ่งที่เป็นพื้นฐานนี่แหละเป็นความจริงประการที่หนึ่งว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เกิดมาแล้วก็จะต้องประสบกับความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่พุทธองค์ทรงสอนว่าให้เราได้เรียนรู้ความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนที่ให้เรากำหนดรู้อยู่กับปัญหาอยู่กับทุกนั้นอย่างไรเราจะแก้ทุกเราจะปลดทุกอย่างไรเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดับไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในทางพระพุทธศาสนาสอนเรื่องเหตุและผลฉะนั้นความจริงอันประเสริฐหรือความจริงสิ่งแท้เราต้องฝึกให้ยอมรับให้ได้ความทุกข์ที่เกิดมาก็ล้วนเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์ ซึ่งเป็นหลักธรรมขั้นสูงที่เรียกว่าเป็นไปตามหลักความเป็นทุกขังอนิจจังและอนัตตาทุกขังก็คือว่าเป็นสิ่งที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องแปรเปลี่ยนไปไม่เที่ยงแท้แน่นอนและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเหตุเมื่อปัจจัยไม่มีทุกข์ก็ดับเพราะนั้นเมื่อเรารู้จักทุกข์ให้กำหนดรู้ท่านทั้งหลายทุกวันนี้เราประสบกับความทุกข์มากมายหลายประการไม่ใช่เฉพาะทุกวันนี้แม้กระทั่งตอนไหนๆก็ต้องประสบพบเจอกับความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บทุกข์เพราะการดำรงชีวิตอยู่การเลี้ยงชีวิตสภาพอากาศแม้แต่ตัวร่างกายและจิตใจของเราก็เป็นทุกข์ถ้าพูดอย่างละเอียดขึ้นไปอีกก็คือชีวิตมีแต่ทุกข์ทำไมถึงพูดอย่างนั้นว่าชีวิตมีแต่ทุกข์เพราะชีวิตของเรานั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบ5ประการที่เรียกว่าขันธ์5 1รูปก็คือร่างกาย2เวทนาก็คือความรู้สึกสุขความรู้สึกไม่สบายความรู้สึกสบายก็เรียกว่าเวทนา3 สัญญาความจำได้หมายรู้นะรู้ว่าอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือคำชมอันนี้คือคำด่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนี่คือการที่เราจำได้หมายรู้อันนี้คนดีอันนี้คนไม่ดีแยกแยะสามารถจำได้สัญญาความจำก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสังขารการปรุงแต่งชีวิตของเราก็เกิดจากการปรุงนะชีวิตคนก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวมีแป้งมีน้ำซุปมีเครื่องปรุงก็จึงเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวถ้าแยกแต่ละอย่างออกมาไม่เอาไปปรุงใส่กันก็ไม่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวชีวิตก็เหมือนกันมันก็มีการปรุงมีสังขารการปรุงแต่งนะองค์ประกอบส่วนนั้นส่วนนี้ก็เกิดเช่นความไม่สบายความสบายหรือความเป็นทุกข์หรือกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเกิดจากการปรุงในชีวิตของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวิญญาณตัวรับรู้นะตัวรับรู้ก็คือดวงจิตที่เป็นส่วนประกอบของชีวิตและก็เป็นส่วนสำคัญสรุปง่ายๆขันธ์5ก็คือรูปกับนามนั่นเองนั้นทุกคนก็ต้องเจอเราลองพิจารณาดูสิว่าตั้งแต่เกิดมาอยู่ในท้องไปอยู่ในห้องแคบๆนะท้องของคนก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแล้วชีวิตหนึ่งต้องไปเติบโตอยู่ในนั้นท่านทั้งหลายทุกคนจำไม่ได้ว่าอยู่ในท้องเป็นอย่างไรแต่คุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าบางทีลูกก็ดิ้นโอ้คงจะทุกข์ทรมานบางทีแม่ก็รู้สึกว่าไม่สบายลูกก็ไม่สบายด้วยแต่ถามว่าเรารู้ไหมไม่รู้นะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีความสามารถในการที่จะจำได้หรือระลึกรู้มีสติแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์กระทบที่เกิดขึ้นและก็เป็นการดิ้นรนโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างให้เห็นเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับบางทีเรานอนดิ้นนอนกรน แล้วก็ไม่รู้ว่าเราทำไปได้ยังไงบางทียุงมากัดเราพลิกตัวโดยที่ไม่รู้ก็เพราะว่าเราหลับไปนะสติไม่สามารถที่จะรับรู้ตรงนั้นได้นะแต่คนที่เขาไม่ได้หลับเขาก็เห็นอาการของเราทุกอย่างไม่ว่าจะกรนไม่ว่าจะดิ้นไม่ว่าจะละเมออย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ต้องกำหนดรู้และพากันแก้ไขพากันบำบัดทุกข์บำรุงสุขเช่นเด็กเกิดมาแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนพาไปหาหมอแต่ก่อนนั้นแม่นั้นเสี่ยงต่อการที่จะสูญเสียลูกหรือแท้งลูกก็มีพัฒนาการในการที่จะป้องกันด้วยการไปรักษาครรภ์บำรุงครรภ์ไปหาหมอหาพยาบาลเพื่อที่จะหาวิธีในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือป้องกันทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ให้บานปลายสมัยก่อนนั้นเราจะเห็นว่าหลายอย่างในการที่ใช้ชีวิตแล้วเกิดปัญหาขึ้นก็มีการตอบโจทย์เรียกภาษาพระเรียกว่าเมื่อปัญหามีปัญญาก็เกิดมีการพัฒนาการนั้นทุกนั้นจึงเป็นสิ่งพื้นฐานที่เป็นความจริงพุทธศาสนาสอนให้กำหนดรู้

ควิด19ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นไวรัสโควิด19และเมื่อกำหนดรู้กำหนดดูจึงรู้ว่ามาจากเชื้อไวรัสแล้วสาเหตุที่ทำให้อันตรายเพราะไปทำลายปอดหายใจไม่ได้ก็ตายไม่ใช่เฉพาะไวรัสเท่านั้นที่ทำให้ตายถ้าไม่หายใจก็ตายนะอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานหลายโรคหลายภัยที่ทำให้คนเสียชีวิตก็มากมายแต่เรารู้ที่ไปที่มารู้วิธีป้องกันรักษาแต่ไวรัสโควิดนั้นได้ทราบข่าวว่าก็มีวัคซีนนะมีวัคซีนป้องกันผลิตนี่ก็เกิดจากการที่เรารู้ที่ไปที่มารู้สาเหตุความชัดเจนว่ามันทำงานอย่างไรเมื่อมันทำงานอย่างไรไอ้ตัวปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ทำงานอย่างไรเราก็จะรู้วิธีแก้ไขป้องกันรักษานั้นสาเหตุของทุกข์นั้นในทางพุทธศาสนาก็ว่าเป็นความจริงประการที่สองคือเมื่อมีทุกข์มันก็ต้องมีสาเหตุมีเหตุและผลก็คือสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์สมุทัยนี้ประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าตัณหาความทยานอยากความอยากนะความอยากในที่นี้มีสมุฏฐานคือกิเลสความอยากเป็นสาเหตุของความทุกข์อย่างไรท่านบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์การที่จะพ้นทุกข์ก็คือไม่ต้องมาเกิดนะซึ่งในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดก็คือพระนิพพานแต่ท่านทั้งหลายการที่เราจะไม่ต้องเกิดนั้นก็คือไปนิพพานแต่เมื่อท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วก็จะต้องรู้ว่าในขณะที่เราต้องยอมรับความจริงก็คือความทุกข์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยมีสมุฏฐานมาจากอะไร 1. ตัณหามีอยู่3ประการก็คือ 1. กามตัณหามีความทยานอยากในสิ่งที่เรียกว่าความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายเช่นว่าอยากลิ้มรสอาหารอยากถูกต้องผัสสะความสบายกายอยากเห็นด้วยตาอยากได้ยินเสียงเพราะๆความอยากในที่นี้เรียกว่ากามตัณหาแน่นอนว่าทุกคนที่เกิดมาก็ล้วนที่จะมีพื้นฐานของความอยากก็คือกามตัณหานี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าเราไม่มีสติรู้เท่าทันก็ไม่รู้วิธีป้องกันปล่อยให้กามตัณหาครอบงำจนปัญหาบานปลายการที่เราจะให้ปัญหายุติตั้งแต่ต้นลมเขาเรียกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเนี่ยเราก็ต้องมีสติกำกับในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะที่มากระทบประการที่สองภาวะตัณหาภาวะตัณหาหมายถึงว่าความอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่เหมือนจะเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นภายในใจเป็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นไปอยากจะดำรงภาวะนั้นแต่จริงๆแล้วการเป็นกับความอยากเป็นนั้นแตกต่างกันถ้าเกิดว่ามีความอยากก็มีความทยาน

ซึ่งขาดสตินะเมื่อขาดสติแล้วก็จะเป็นบ่อเกิดให้เกิดความทุกข์เราอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่อยากจะเป็นคนรวยอยากจะเป็นคนสวยคนหล่ออยากจะเป็นคนใหญ่คนโตอยากจะเป็นคนมีอำนาจถามว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องปกติคนรวยก็เป็นเรื่องปกติคนจนก็เป็นเรื่องปกติคนมีอำนาจก็เป็นเรื่องปกติคนใหญ่คนโตก็เป็นเรื่องปกติแต่เพราะมีความอยากภาษาพระเรียกว่ามีความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานมีความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานสภาวะจิตกับสภาวะที่เป็นนั้นเกิดการยึดติดเกาะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะยึดติดหรือเกาะได้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนแปรเปลี่ยนไปตามสภาพตามเหตุปัจจัยแต่ว่าจิตใจเราเนี่ยยึดเกาะเมื่อยึดเกาะจนขาดสติก็เกิดมีปัญหาบางคนเกิดมาก็อยากจะเป็นนู่นเป็นนี่ในสิ่งที่ตนเองไม่มีก็เกิดความไม่สันโดษพอใจในสิ่งที่ตนเองมีพอใจในสิ่งที่ตนเองได้หมายความว่าจิตใจนั้นดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาพอจิตใจดิ้นรนท่านทั้งหลายอย่าสับสนกับการที่ธรรมะเอ้าบางคนขยันขันแข็งเพื่อที่จะไปเป็นเศรษฐีความขยันขันแข็งเก็บหอมออมริบนั้นเป็นคุณสมบัติที่จะไปสู่เส้นทางเศรษฐีแต่ความอยากเป็นเศรษฐีจนมีความทะยานอยากเนี่ยใจมันจะร้อนรุ่มใจมันจะมีความหลงผิดจนกระทั่งติดกับดักเช่นบางคนก็อาจจะอยากจะรวยทางลัดบางคนก็อาจจะไปทำผิดคดโกงบางคนอาจจะไปทำในสิ่งที่ขาดสตินั่นเพราะถูกความอยากเป็นภาวะตัณหานี่ครอบงำและประการต่อมาก็คือวิภาวะตัณหาไม่อยากอยากอยู่ในสภาพคืออยากจะพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่อันที่สองเนี่ยคืออยากจะเป็นในสิ่งที่ไม่มีหรือมีแล้วก็ยึดติดนะมีแล้วก็ยึดติดก็คืออยากให้มันมั่นคงโดยที่ไม่พิจารณาหลักธรรมที่ว่าเราจำต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเรามีความตายเป็นแน่แท้เราจากนี้ความตายไปไม่พ้นนะพิจารณาหนึ่งๆแต่ว่าเกิดความยึดติดภาวะตัณหาเพราะว่าขาดสติไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงยอมรับความจริงไม่ได้บางคนรวยอยู่ดีๆเกิดวันหนึ่งต้มยำกุ้งฟองสบู่แตกจากคนรวยกลายเป็นคนติดหนี้มหาศาลก็รับไม่ได้นะเพราะว่าเกิดความไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นความจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรายอมรับได้นั้นแสดงว่ามีสติกามตัณหาภาวะตัณหาประการที่3ก็คือวิภาวะตัณหาความไม่อยากจะอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่อยากจะเป็นคนจนไม่อยากจะเป็นคนรวยไม่อยากจะเป็นคนไม่อยากที่จะเป็นคนป่วยเนี่ยคือความดิ้นรนที่ตนเองประสบแล้วไม่อยากจะอยู่ในสภาวะนั้นก็เกิดการอยากจะหนีอยากจะหลบอยากจะทำลายบางคนไม่อยากจะมีลูกพอรู้ว่าตนเองตั้งครรภ์ก็ไปทำแท้งอย่างนี้เป็นต้นความเป็นแม่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่อยากจะเป็นก็เกิดความอยากที่จะออกจากภาวะนั้นบางคนอกหักรักคุดพูดกับใครไม่ได้ก็ใช้การทำลาย
ทำแท้งบางคนก็ฆ่าตัวตายโดยไม่เข้าใจความจริงนั้นตัณหาทั้ง3ประการนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์และความทุกข์บานปลายและทำให้เกิดอยู่ร่ำไปไม่พอเพียงไม่สงบสักทีการสงบนั้นเราต้องรู้ความจริงก็คืออริยสัจ4พระองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจ4รู้ความจริงอันประเสริฐจึงเข้าสู่ความเป็นพระนิพพานและพระองค์ทรงเป็นครูของโลกจึงชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ดำเนินตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อที่จะพ้นจากความทุกข์อย่างสูงสุดนั้นเมื่อเรารู้ว่าเกิดมาในโลกนี้มีความจริง4ประการก็คือ1ทุกปัญหาที่เกิดขึ้น2สาเหตุของความทุกข์2 อย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายจะต้องอาศัยสติจะต้องอาศัยปัญญาเพื่อที่จะมารู้กำหนดรู้ทุกข์และสมุทัยสาเหตุแล้วก็ลดละเลิกต้องกำหนดละกำหนดละทุกข์ก็จะไม่บานปลายทุกข์ก็จะถูกจำกัดเหมือนไวรัสโควิดนะถ้าหากว่าเรารู้วิธีป้องกันก็ไม่ได้แพร่ขยายรู้วิธีการเว้นระยะห่างป้องกันรักษาความสะอาดอย่างนี้ไวรัสก็ไม่แพร่ขยายที่แพร่ขยายก็ถูกรักษาถูกกำจัดวงทุกข์ก็ไม่บานปลายนั้นสมุทัยนี้คือตัณหาทั้ง3เราก็ต้องลดละเลิกการที่จะลดละเลิกได้เราก็ต้องมีเป้าหมายเป้าหมายของชีวิตเป้าหมายที่เป็นความจริงสูงสุดก็มีอยู่บางคนบอกว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเลยมันอ้างว้างวังเวมันกลวงมันว่างเปล่าเหลือเกินบางคนก็เข้าใจผิดว่าพุทธศาสนาสอนให้เฉยว่างเปล่าแต่ไม่ใช่พุทธศาสนาสอนในเรื่องของความจริงและเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนบำเพ็ญโดยมีความเพียรพยายามอย่างมากเรียกว่าเจริญไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเป้าหมายสาระสำคัญที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐนั่นก็คือความดับทุกข์นิโรธความดับทุกข์ยังไงความดับทุกข์คือความดับไปของสมุทัยถ้าการเกิดเป็นทุกข์การไม่เกิดก็เป็นเป้าหมายถ้าไวรัสเป็นทุกข์การที่ไวรัสหายไปก็คือเป็นเป้าหมายง่ายๆเลยถ้าความจนเป็นทุกข์ความจนหายไปนั่นก็คือเป้าหมายบางคนสับสนเป้าหมายการคนละอย่างตั้งเป้าหมายไม่ถูกต้องจะเอาน้ำหอมไปกลบความเหม็นไม่ใช่หมายความว่าถ้าความเหม็นความสกปรกเป็นทุกข์ความเหม็นหายไปความสกปรกหายไปนั่นคือเป้าหมายจะเกิดสภาวะความสะอาดสภาวะความสดชื่นนะเมื่อสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นหายไปก็เรียกว่านิโรธนิโรธ
ความดับทุกข์เป็นเป้าหมายเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญหาปัญหานั้นถูกแก้ปัญหานั้นถูกแก้ไขหรือหายไปนั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงเมื่อเรามีเป้าหมายของการดับทุกข์แล้วเราก็มีวิธีการเรียกว่าหนทางแห่งการดับทุกข์เรียกว่ามรรคมีองค์8ประการเริ่มต้นที่ความคิดเห็นท่านทั้งหลายถ้าเราตั้งความคิดตั้งจิตไว้ดีย่อมแก้ปัญหาได้ฉะนั้นเบื้องต้นอาตมาภาพให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เห็นว่าการยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของเราทุกผู้ทุกคนขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโฑวัดเทพลีลากรุงเทพมหานคร

0: ายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการกำลังใจน้ำพระทัยแห่งพระเมตตาตั้งแต่ปี2553ถึงปี2569เป็นต้นมาหลังจากโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งจากผลการดำเนินงานนับได้ว่าบรรลุเป้าหมายดังที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารมีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำริไว้ทุกประการจนนำไปสู่การจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพมีการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงกลายเป็นที่มาของโครงการซึ่งต่อมาได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยที่65เมื่อวันที่21ธันวาคม2553และได้รับการเรียกเพื่อเป็นเกียรติว่าแบงคอกหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั่นเอง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงทัณฑสถานจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานกำลังใจจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระราชทานโอกาสและพระเมตตาต่อผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงกับทางรายการว่า
1: สำหรับพวกเราผู้ต้องขังพระองค์พาทรงเป็นมากกว่าเจ้าฟ้าเพราะพระองค์ท่านมอบทั้งโอกาสอาชีพและกำลังใจที่ทำให้พวกเราเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งในวันที่ยากลำบากที่สุดทรงทำให้เรารู้ว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราไปไหนแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่ความเมตตาที่เคยประทานให้จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปพวกเราขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเป็นคนดีพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อกลับออกไปสร้างประโยชน์ให้สมกับโอกาสที่พระองค์ท่านเคยประทานให้พวกเราค่ะ
2: สำหรับพวกเราแล้วพระองค์พาคือที่มอบชีวิตใหม่ผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านประทานโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้ได้ฝึกวิชาชีพและที่สำคัญที่สุดพระองค์ท่านได้ให้กำลังใจพวกเราในวันที่พวกเราท้อแท้และทรงทำให้พวกเราได้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าและสังคมยังพร้อมที่จะให้โอกาสพวกเราเสมอถึงวันนี้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วแต่ความเมตตาของพระองค์ท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปพวกเราขอส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อออกไปทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมให้สมกับที่พระองค์ท่านทุ่มเทและเมตตามอบกำลังใจให้กับพวกเราฉันในนามของผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาพวกเราทุกคนที่นี่ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะงานด้านการฟื้นฟูและให้โอกาสผู้ท้องขังผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งพวกเราทรงทำให้พวกเราเห็นว่าแม้คนที่เคยพลาดโอกาสและพลาดทั้งในชีวิตก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนดีและมีคุณค่าในสังคมได้อีกครั้งสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำไม่ใช่แค่โครงการที่จะมอบให้แก่พวกเราแต่เป็นการมอบโอกาสชีวิตใหม่และความหวังให้กับคนที่สังคมอาจจะลืมเดือนไปแล้วจากนี้ต่อไปพวกเราทุกคนขอตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์และพระราชปรินิพานของท่านด้วยการมุ่งมั่นดูแลและมอบโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดต่อไปอย่างเต็มกำลังให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ค่ะขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและพวกเราจะจดจำความเมตตาของพระองค์ท่านไว้ในใจตลอดไปค่ะ
3: ดิฉันในนามตัวแทนผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาขอแสดงความอาลัยในการจากไปของพระองค์พาค่ะพระองค์ท่านนับว่ามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงให้มีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนำโครงการกำลังใจเข้ามาให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้และสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ต้องขังค่ะเพื่อที่จะได้นำโอกาสนั้นไปพัฒนาตัวเองและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงค่ะดิฉันจะขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้ยั่งยืนและเติบโตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับโครงการดังกล่าวไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังได้ประทานแนวทางแก่กระทรวงยุติธรรมในการช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษด้วยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำตั้งแต่เดือนเมษายนปี2553และวางเป้าหมายในการดำเนินงานครบวงจรคือการติดตามผู้ต้องขังที่พ้นโทษจากเรือนจำและไปดำรงชีวิตจริงในสังคมเป็นเวลา 2-3 ปีและทดลองใช้ในกลุ่มเรือนจำชั่วคราวซึ่งควบคุมผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเหลือโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือจำคุกมาแล้ว1ใน4ดำเนินการใน4เรือนจำคือเรือนจำชั่วคราวเขาระกำสังกัดเรือนจำจังหวัดตราดเรือนจำชั่วคราวแคน้อยสังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เรือนจำชั่วคราวดอยรางสังกัดเรือนจำจังหวัดเชียงรายและเรือนจำชั่วคราวเขาพลองสังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาทซึ่งการดำเนินการเบื้องต้นในขั้นเด็ดพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับเรือนจำที่ดำเนินการเรือนจำละ100,000 บาทรวมทั้งสิ้น400,000 บาท าสตร์และโปรดให้อบรมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เรือนจำทั้ง4แห่งซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนธงนำความรู้ที่ก่อให้เกิดความแตกขยายของกิจกรรมต่างๆให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในโครงการได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเองเพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดอีกพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ได้ประธานโครงการกำลังใจในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดกับทางรายการว่า
4: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ให้ความหวังและให้กำลังใจกับผู้ต้องขังหญิงแล้วก็บุตรที่เกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับมีการดูแลมีมาตรฐานในการดูแลต่างๆด้วยคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนเรื่องการพัฒนาการว่าเด็กไม่ควรจะอยู่ในเรือนจำเกินกว่า3ปีนะถ้าอยู่เกิน3ปีเนี่ยพัฒนาการเขาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ต้องมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นๆที่รับตัวเด็กไปดูแลนะครับต่อไปนะครับซึ่งจะทำให้พัฒนาการของเด็กเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นและถ้าเกิดว่าเด็กได้รับการดูแลอย่างดีเนี่ยโอกาสในโอกาสภายหน้าเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็จะมาช่วยเหลือพ่อแม่เขาที่ติดคุกอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้ต้องขังกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งมีโทษมีอัตราโทษนี่สูงนะครับเป็นระยะเวลายาวนานบางทีก็ติดคุกมาหลายปีนะครับถ้าเราไม่มีญาติถ้าผู้ต้องขังไม่มีญาติพี่น้องมาดูแลเนี่ยนะก็ควรจะต้องมีหน้าที่เราก็ควรจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลผู้ต้องขังเหล่านี้เด็กที่เกิดจากผู้ต้องขังเหล่านั้นเนี่ยในการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเหล่านี้ต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมานะครับเช่นโครงการกำลังใจที่เกิดขึ้นด้วยพระราชดำรินะครับที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขังหญิงนะครับนอกจากเรื่องของการให้กำลังใจแล้วยังมีเรื่องการฝึกภาษาอาชีพนะครับเพราะพวกท่านก็มองว่าถ้าผู้ต้องขังเนี่ยได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีภาษาอาชีพที่ดีนะครับการออกไปดูใช้ชีวิตภายนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ราบรื่นแล้วก็อาจจะต้องวนกลับมาทำบิดซ้ำอีกนะพระองค์ท่านก็เลยพระราชทานแนวทางเรื่องการฝึกวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะฮะซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้รับเอาแนวพระบรมราชบัญญัติท่านเนี่ยมาสร้างเป็นหน่วยฝึกวิชาชีพต่างๆเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับแล้วก็พยายามหาเครือข่ายนะครับทุกวันนี้เครือข่ายเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเนี่ยแม่ไมเซ็ตของเขาว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลเขาเพราะว่าถ้าไม่ดูแลเขาเนี่ยเขาออกไปอาจจะไปสร้างภาระให้กับสังคมหรือทำให้สังคมไม่ปลอดภัยหรือจะเป็นเรื่องของการระบาดของยาเสพติดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามารับช่วงจากกรมราชทัณฑ์เนี่ยในการไปดูแลในการไปทำงานต่อไปเนี่ยจึงถือเป็นแนวพระบรมราชโองการที่สำคัญด้วยนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับกับท่านครับว่าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยก็มีความกังวลใจมีความรู้สึกกังวลแล้วก็ไม่กล้าที่จะรับผู้ต้องผู้พ้นโทษเนี่ยออกไปทำงานนะเพราะว่ากลัวเรื่องของความประพฤติกลัวเรื่องของยาเสพติดนะเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ครับที่จะต้องพยายามคัดกรองนะครับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีนะครับสามารถพัฒนาได้แล้วก็ฝึกวิชาชีพที่มีความต้องการของสังคมนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับผู้ประกอบการที่มีใจอยากจะมาช่วยแล้วแต่ยังสองจิตสองใจอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นนะครับให้เข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจนะครับในการที่จะรับผู้ต้องขังเหล่านั้นเข้าไปทำงานนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วก็มีผู้ประกอบการหลายท่านนะครับที่ได้หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ แต่จนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการขยายวงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามเอาแนวความคิดตรงนี้เนี่ยมาต่อยอดให้มีความเข้มข้นขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการช่วยเหลือผู้พ้นโทษเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้โครงการของพระองค์ท่านเนี่ยสำเร็จผลเราก็ได้มีการเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดนะครับที่จะขอให้เป็นประธานกรรมการสงเคราะห์ประจำเรือนจำของจังหวัดนั้นๆ นะครับถ้าท่านผู้ว่าได้เข้ามาเป็นประธานกรรมการสงเคราะห์เนี่ยการขับเคลื่อนในจังหวัดนั้นๆเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยดึงเอาศักยภาพของเครือข่ายภาครัฐภาคประชาชนภาคท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการหรือสถาบันที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับในการที่จะดูแลผู้คนโทษนั้นให้ออกไปมีอย่างมั่นคงนะครับไม่ต้องหวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกเพราะต้องยึดหลักที่ว่าถ้าเราไม่ช่วยคนเหล่านี้ตัวที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนี่ยคนเหล่านี้ก็จะไปทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสังคมแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างภาระให้กับสังคมอีกต่อไปเพราะนั้นกรมราชทัณฑ์จึงต้องถวายงานของพระองค์ท่านเนี่ยต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและคิดว่าแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงแล้วก็เด็กผู้ขังหญิงเนี่ยก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องสนองพระบรมราโชบายในการที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปอย่างเข้มแข็งครับ

านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโดยมีเป้าหมายในการให้กำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการอาจดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการกำลังใจยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยเปิดใจยอมรับและให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญได้แก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการให้โอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจแก่ผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนปรับทุกข์ผูกมิตรใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสุนทรียสนทนาเพื่อเปิดใจและเรียนรู้ตนเองผ่านการรับฟังผู้อื่นทอรื้อสร้างใหม่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่นำไปสู่การกระทำความผิดพร้อมเสริมกำลังใจและสร้างมุมมองเชิงบวกดูแลสงเคราะห์ต่อเนื่องภาคีเครือข่ายจากครอบครัวชุมชนและหน่วยงานต่างๆพร้อมดูแลผู้พ้นโทษอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวมสามารถให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำความผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้ง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยามเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ็กซ์แชททัวร์เอ็กซ์ไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์แทรกตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลดีเดย์เดือนกันยายนนี้ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: รัฐบาลดีเดย์เดือนกันยายนนี้ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา 4.1584 บาทต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา 4.3583 บาทต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกับนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวม FT จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก 0.0634 บาทต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันกรุงเทพมหานครติดตามคุณภาพอากาศรอบศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ที่เกิดเพลิงไหม้ยังไม่พบสารพิษเกินค่ามาตรฐาน นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่เกิดเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องล่าสุดผลการตรวจจากรถตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลกลางช่วงเย็นวันนี้พบทุกพารามิเตอร์ยังไม่เกินค่ามาตรฐานหรือค่าเฝ้าระวังทั้ง PM 10คาร์บอนมอนอกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์รวมถึงสารที่เกิดจากการเผาไหม้นอกจากนี้ยังเฝ้าระวังสารอินทรีย์ระเหยง่ายและกลุ่มของสารประหลอดอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยเนื่องจากวัสดุในพื้นที่เกิดเหตุมีทั้งอะไหล่รถยนต์น้ำมันสีตัวทำลายพลาสติกยางและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจปล่อยสารมลพิษเมื่อถูกความร้อนหรือเผาไหม้ไม่สมบูรณ์กรุงเทพมหานครจึงติดตามค่ามลพิษและทิศทางลมควบคู่กันอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่ใกล้จุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ใต้ลมส่วนระยะ 3-5 กิโลเมตรตามแนวการเคลื่อนตัวของควันเป็นขอบเขตเฝ้าระวังเบื้องต้นไม่ใช่รัศมีการอพยพและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามทิศทางลมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่8เตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้โดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหากมีข้อสงสัยสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยชัยศิลป์คนคล่อง

คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยชัยศิษย์คนพร้อมพร้อมทีมงานนำเสนอนะคะวันนี้เจอกันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะคะของเดือนสิงหาคมวันนี้อยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะพร้อมกับคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz พร้อมกับสถานีหลายๆคลื่นนะคะที่รับสัญญาณกันด้วยขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจรู้ทันสารพันภัยดูแลโดยน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณกรสิมพิทักษ์ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะวันนี้ต้องตามดูกันหลากหลายประเด็นนะคะเรื่องดินฟ้าอากาศพยากรณ์อากาศด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาเป็นฉบับที่8แล้วนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569ค่ะขณะที่สถานการณ์เหตุการณ์ไฟไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์นะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาล่าสุดนั้นทางเจ้าหน้าที่เองก็เข้าไปควบคุมเพลิงแล้วก็ทางปภ.นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมไปถึงกรุงเทพมหานครประสานงานให้ความช่วยเหลือนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านก็ลงพื้นที่ไปนะคะไปติดตามแล้วก็ตรวจสอบเหตุการณ์ย้ำดูแลโครงสร้างอาคารมลพิษทางอากาศนะคะแล้วก็ท่านเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนด้วยขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ด้วยนะคะปภ.เองกรุงเทพมหานครเองก็เบื้องต้นนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายนั้นประมาณ4ไร่ผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะมีการตั้งศูนย์ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือด้วยกทม.เองปรับแผนนะคะในการดูแลขณะที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเกาะติดสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำชับควบคุมเรื่องของข่าวปลอมด้วยแล้วก็เพจแอบอ้างรับบริจาคมีการพร้อมเร่งกระจายข้อมูลการเยียวยาผู้ประสบภัยด้วยนะคะส่วนทางด้านมท.3นายเจเศรษฐไทยเศรษฐ์ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาที่เกิดเหตุพร้อมกับนายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่มาต่อเนื่องด้วยในเรื่องของภัยพิบัติค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้น้อยจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามในส่วนของรัฐบาลนั้นพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทุกมิตินะคะในสภาท่านก็มีการท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการชี้แจงแล้วก็เดินหน้านะคะในเรื่องนี้ด้วยพร้อมกับเดินหน้าซักซ้อมแผนยกระดับการแจ้งเตือนระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับเร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคหลังเกิดเหตุด้วยนะคะท่านก็นำเคสนะคะในส่วนของสถานการณ์การเผชิญเหตุที่เกิดน้ำป่าไหลหลากซึ่งกระแสน้ำอาจมีความรุนแรงและเกิดขึ้นในช่วงระยะสั้นนะคะแต่ความเดือดร้อนนะคะการช่วยเหลือนะคะก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็การเข้าไปช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่อย่างทันท่วงทีแล้วก็ระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความสรุปนะคะการสรุปครม.อนุมัติงบกลางกว่า550ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมกับปรับลดขั้นตอนทางราชการด้วยนะคะเพื่อความรวดเร็วในการจ่ายเงินค่ะแล้วก็นอกจากนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมครม.นอกสถานที่นะคะครม.สัญจร31สิงหาคม2569ถึง1กันยายน2569นะคะรัฐมนตรีหลายท่านก็ลงพื้นที่กันไปมีการติดตามหลายๆประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของเกี่ยวกับภัยพิบัตินั้นก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีก็ลงพื้นที่สงขลานะคะไปประชุมติดตามยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตพร้อมกับพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายน้อยจะมาชวนคุณผู้ฟังค่ะมาทบทวนกันในส่วนของรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรียมรับมือกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวจริงๆภัยพิบัติมีหลากหลายมิติมากๆนะคะรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมใช้งบประมาณและยกระดับมาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือกับภัยพิบัติรวมถึงแผ่นดินไหวและอุทกภัยอย่างต่อเนื่องนะคะมีมาตรการรับมือออกมาเพราะว่า

และการกระจายข่าวสารให้ถึงประชาชนอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เราจะไปติดตามเคสที่นะคะเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ที่เนปาลนะคะซึ่งก็มีการออกมาพูดถึงในส่วนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนปาลระงับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเป็นการชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายนะคะขณะที่นานาชาติเองก็ส่งความช่วยเหลือนะคะพร้อมกับทางด้านรัฐมนตรีคลังเนปาลก็มีการเปิดเผยว่าเบื้องต้นรัฐบาลเนปาลอาจต้องใช้งบประมาณราวๆสัก 4,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการบูรณะฟื้นฟูประเทศขึ้นมาใหม่หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้นะคะแล้วก็เราจะไปดูกันหน่อยคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของหลังจากที่มีการบันทึกภาพภัยพิบัติบนสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาให้เห็นถึงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขนาดใหญ่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยนะคะซึ่งทีอ้อ2นั้นจับภาพร่องรอยภัยพิบัติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีลักษณะบางส่วนใกล้เคียงกับปรากฏการณ์น้ำท่วมฉับพลันจากทะเลสาบทานน้ำแข็งด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันพร้อมๆกับทางกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรธรณีนะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีรายงานแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาขนาด 3.4 ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประมาณ360กิโลเมตรนะคะไม่มีผลกระทบนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายวันนี้นะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีคำแนะนำในการปฏิบัติและการป้องกันแผ่นดินไหวทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวมาให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะพร้อมๆกับประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติสถานการณ์เรื่องของดินฟ้าอากาศในบ้านเราด้วยค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเรามาเริ่มกันที่ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8นะคะที่มีประกาศออกมาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่30สิงหาคมถึง2กันยายน2569ค่ะโดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกด้วยนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการออกมาเตือนนะคะเรื่องของ10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจนถึงวันที่2กันยายนแล้วก็ออกมาย้ำด้วยนะคะ51จังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง2กันยายน2569ในการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมอบหมายให้นางสาวอังสุมาลินอังสุสิงห์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยค่ะร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อจะได้เน้นย้ำให้จังหวัดที่มีความเสี่ยงให้เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยประชาชนล่วงหน้าและเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีถ้าหากมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เองค่ะก็มีการติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็ให้ทางด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางติดตามสภาพอากาศแล้วก็แนวโน้มในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังกันนะคะด้วยระบุว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่เสี่ยงต่างๆให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือค่ะซึ่งก็ได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานค่ะได้แก่จังหวัดบึงกาฬนครพนมและสกลนครภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีและตราดนะคะซึ่งก็ได้มีการสั่งการให้พื้นที่เร่งกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงหอเตือนภัยและระบบโทรทัศน์
ดยประสานผู้นำชุมชนแปลงข้อมูลเป็นภาษาถิ่นภาษาชนเผ่านะคะจะได้สื่อสารกับกลุ่มทุกกลุ่มได้อย่างเข้าใจแล้วก็รับมือได้อย่างรวดเร็วส่วนการติดตามสถานการณ์โรคภัยและการให้ความช่วยเหลือก็พบนะคะว่าในส่วนของจังหวัดน่านระดับน้ำลดต่ำกว่าตลิ่งและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วค่ะการทำความสะอาดวิกคลีนนิ่งเสร็จสิ้นไปเกือบ 100%

0: ระบบสาธารณูปโภคใช้งานได้ตามปกติพร้อมกับเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วนะคะขณะที่เชียงรายยังมีน้ำท่วมขังในบางอำเภอค่ะเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำผ่านระบบ CCTV ตลอด24ชั่วโมงส่วนแม่ฮ่องสอนก็เตรียมรับมือเชิงรุกด้วยการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ใช้ระบบเซอร์บอดแคสต์เพื่อรับมือน้ำท่วมและดินถล่มจังหวัดตากระดับน้ำในแม่น้ำยมแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงและทรงตัวค่ะโดยมีการเร่งสำรวจความเสียหายและแจกถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนจังหวัดบึงกาฬเฝ้าระวังแม่น้ำโขงที่กำลังเพิ่มขึ้นนะคะแม้ยังต่ำกว่าตลิ่งแต่ว่ากระทบกับพื้นที่การเกษตรบางส่วนแล้วเจ้าหน้าที่มีการเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและจัดเตรียมกระสอบทรายรับมือนะคะมีการเน้นย้ำสั่งการให้ปภ.ในจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงบูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของหากมีความเสี่ยงสูงให้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนภัยด่วนผ่านเซลล์บอดแคสต์หอเตือนภัยหอกระจายข่าวพร้อมประสานผู้นำชุมชนแปลข้อมูลการแจ้งเตือนเป็นภาษาถิ่นนะคะเพื่อจะได้ให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยอุปกรณ์กู้ภัยต่างๆนะคะแล้วก็เน้นย้ำกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกเลยนะคะตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงและซักซ้อมแผนอพยพร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตรวจสอบความแข็งแรงของเสาไฟฟ้าตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทั้งประชุมติดตามสถานการณ์ระดับจังหวัดและรายงานปภ.อย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้ในเรื่องของทางด้านกรมทรัพยากรธรณีก็เฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักนะคะซึ่งนายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีก็ระบุว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็กำชับนะคะขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำแล้วก็อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์และข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนทางด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.กำชับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่เกินความจุนะคะเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาเติมแล้วก็ให้จังหวัดที่เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเฝ้าระวังจนถึงวันที่2กันยายนนี้นะคะส่วนทางด้านสถานการณ์เหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นนะคะล่าสุดทางด้านนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานท่านก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะขณะที่เหตุการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เกิดขึ้นกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วนะคะแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีการเกิดเหตุอีกประมาณบ่ายสองครึ่งนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ฉีดน้ำควบคุมความร้อนได้อย่างทั่วถึงมีการเน้นย้ำกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องสุขภาพด้วยเพราะว่าท่านนายกอนุทินก็เป็นห่วงมากๆเนื่องจากว่าสิ่งของที่ถูกเพลิงไหม้มีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เคมีภัณฑ์มีการขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในจุดเกิดเหตุถ้าไม่จำเป็นนะคะแล้วถ้าหากจำเป็นก็ให้สวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนเข้าไปส่วนการเยียวยานั้นภาครัฐมีขั้นตอนตามระเบียบค่ะนะคะซึ่งปภ.แล้วก็กรุงเทพมหานครก็มีการติดตามแล้วก็ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัยนะคะซึ่งก็มีการดำเนินการตามระเบียบนะคะนอกจากนี้แล้วกรุงเทพมหานครเองนะคะแล้วก็ปภ.เองค่ะก็ดำเนินการตามระเบียบนะคะเพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งต้องไม่เกิน3เดือนนับแต่วันเกิดภัยนะคะซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรุงเทพมหานครก็ร่วมให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบและหลักเกณฑ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องอุปโภคบริโภคค่าเครื่องดำรงชีพนะคะค่าดำรงชีพเบื้องต้นค่ารักษาพยาบาลค่าเครื่องมือประกอบอาชีพค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งขณะนี้ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะส่วนผู้ค้าที่มีการทำประกันภัยเพิ่มเติมรัฐบาลก็ได้กำชับคปภ.ให้อำนวยความสะดวกบริษัทประกันภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดค่ะขณะเดียวกันภายในอาคารที่ยังคงมีสินค้าตกค้างให้สั่งการให้ตำรวจดูแลความปลอดภัยป้องกันผู้ลักลอบเข้าไปขโมยของด้วยนะคะท่านนายกอนุทินก็ได้ชื่นชมกรุงเทพม หานครและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เข้ามาช่วยกันควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วถ้าหากไม่สามารถเข้าระงับเหตุได้ทันนะคะก็จะเกิดเหตุเพลิงอาจจะลุกลามไปพื้นที่อื่นโดยรอบสร้างความเสียหายมากกว่านี้ซึ่งท่านนายกเองก็ชื่นชมและเป็นห่วงนะคะแล้วก็จากเหตุที่เกิดขึ้นท่านก็ระบุว่าต้องให้กำลังใจผู้ประกอบการทุกรายด้วยนะคะเจ้าของสถานที่ผู้ที่จะผลกระทบทุกคนด้วยนั่นเองค่ะนอกจากที่ปภ.กรุงเทพมหานครร่วมกันแล้วนะคะในการช่วยเหลือแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ด้วยนะคะเบื้องต้นมูลนิธินำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคุมนะคะควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อให้เพียงพอในช่วงปฏิบัติการแล้วก็จะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นโดยอาหารจะยึดตามหลักความสะอาดความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักค่ะเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทางนี้จากการสำรวจพื้นที่โดยรอบผู้ที่เข้ามาพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือระหว่างปฏิบัติภารกิจส่วนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านค้านะคะที่ไปติดตามดูแลทรัพย์สินของตัวเองพี่น้องประชาชนในระแวกใกล้เคียงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน้างานโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็จะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับจำนวนความต้องการให้เพียงพอต่อไปด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็ลงพื้นที่ตั้งแต่วันเกิดเหตุนะคะแล้วก็มีการเร่งนะคะในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการเยียวยาอย่างเร็วที่สุดปภ.เองก็สนับสนุนค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจริงหลังละไม่เกิน 88,600 บาทนะคะทั้งนี้ก็กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายตรวจสอบเอกสารประเมินความเสียหายให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทั่วถึงไม่ตกหล่นพร้อมกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็ประกอบอาชีพได้ตามปกติด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้ปภ.กทม.เองนะคะก็ดำเนินการตามระเบียบมีการจัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้ก็มีการติดตามตลอดเลยแล้วก็บินโดรนสำรวจจุดความร้อนเหตุไฟไหม้ด้วยนะคะวางแผนในการใช้รถแบ็คโฮเปิดทางฉีดน้ำแล้วก็เตือนประชาชนในบริเวณใกล้เคียงให้สวมหน้ากาก N95 นะคะเพื่อรับมือกับฝุ่น PM 2.5 ที่พุ่งสูงด้วยนะคะซึ่งกทม.เองก็อัปเดตคุณภาพอากาศรอบคลองถมเซ็นเตอร์ยังไม่พบสารพิษเกินค่ามาตรฐานนะคะแต่ว่าย้ำว่าต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามในพื้นที่จุดเกิดเหตุในระยะใกล้รัศมีประมาณ500เมตรเนี่ยนะคะมีการเฝ้าระวังพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ใต้ลมระยะ3ถึง5กิโลเมตรนะคะเป็นขอบเขตเฝ้าระวังไม่ใช่รัศมีอพยพนะคะกรุงเทพมหานครเองนะคะผู้ว่าชัดชาติแล้วก็รองผู้ว่านางสาวทวีดากมลเวชก็ยังคงติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้วยนะคะเบื้องต้นผู้เช่าผู้ที่มีชื่ออยู่ในระบบตลาดมาลงทะเบียนแจ้งประมาณ200คนแล้วนะคะเสียหายในประมาณ300กรุงเทพมหานครเองก็เปิดให้เจ้าของกิจการลูกจ้างผู้ช่วยขายทยอยลงทะเบียนกับสำนักงานเขตเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็ดำเนินการนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ทั้งหมด11ราย10รายมีอาการเล็กน้อยค่ะได้รับการรักษาเบื้องต้นและกลับบ้านแล้วส่วนอีกหนึ่งรายเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมีอาการสำลักและสูดดมควันเข้าไปถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อรักษานะคะท่านเกษตรไทยเศรษฐก็ไปให้กำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ดูแลเต็มที่ค่ะทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สั่งกรมประชาสัมพันธ์นะคะเกาะติดสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำชับคุมเข้มข่าวปลอมแล้วก็เพจแอบอ้างรับบริจาคด้วยพร้อมกับเร่งกระจายข้อมูลเยียวยาผู้ประสบภัยค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยแล้วก็สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสถานีโทรทัศน์ NBT2HD ค่ะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเกาะติดและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยยึดการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหลักนะคะอย่างกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญเพื่อป้องกันความสับสนและตื่นตระหนก ทั้งนี้ท่านก็กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมถึงการนำภาพเก่ามาใช้สร้างเพจหรือบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงรับบริจาคด้วยนะคะท่านก็เตือนให้พี่น้องประชาชนค่ะนะคะตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมก่อนโอนเงินนะคะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยคู่กับการขอความร่วมมือประชาชนสื่อมวลชนที่เป็นทำหน้าที่นะคะในการนำเสนอข่าวสารนี้นำเสนอกันอย่างระมัดระวังไม่คาดเดาสาเหตุและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บาดเจ็บด้วยนะคะนอกจากนี้ท่านก็เร่งประสานงานข้อมูลมาตรการเยียวยาขั้นตอนต่างๆเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้ค้าผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะคะสามารถเข้าถึงช่องทางช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองนอกจากนี้นะคะสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็เปิดจุดรับลงทะเบียนและพร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นผ่านหมายเลข02282-4902022824902ค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศเองก็ได้ส่งกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ค้าที่สูญเสียรายได้แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันบูรณาการระงับเหตุและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังตลอดที่ผ่านมาด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของการรับมือภัยพิบัติในมิติต่างๆที่น่าสนใจของรัฐบาลนั้นนะคะมีประเด็นในเรื่องของการชี้แจงในสภาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันเอาเป็นว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะผู้ฟังคะติดตามสารคดีตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมรวมไปถึงสารคดีต่างๆสปอตดีๆจากทางสถานีเราเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะผู้ฟังผู้ชมคะน้อยจะมาชวนคุณผู้ฟังติดตามประเด็นที่รัฐบาลชี้แจงนะคะพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกมิติในสภาแล้วก็เดี๋ยวมาตามกันดูในส่วนของการเตรียมความพร้อมรับมือในการปฏิบัติและการป้องกันแผ่นดินไหวก่อนเกิดแผ่นดินไหวระหว่างเกิดแผ่นดินไหวหลังเกิดแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็ในส่วนของภัยพิบัติต่างๆที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาค่ะพักกันครู่เดียวค่ะ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: อนเตือนภัยปรู้ทันงามรับหิ้วอย่าให้รายได้ชั่วคราวอาจกลายเป็นความผิดติดตัวในยุคที่หลายคนมองหารายได้เสริมงามรับหิ้วกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมเพราะดูเหมือนเป็นงานง่ายใช้เวลาน้อยและมีค่าตอบแทนที่น่าสนใจเพียงแค่นำสินค้าจากต่างประเทศกลับเข้ามาให้ผู้ว่าจ้างหรือรับฝากขนของระหว่างการเดินทางแต่อาจตกเป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยเตือนว่าอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่แอบซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในสัมภาระจนทำให้ผู้รับฝากต้องตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวซึ่งปัจจุบันกระบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมักใช้วิธีว่าจ้างหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปให้รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของฝากหรือพัสดุทั่วไปทั้งที่ภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักหากไม่สามารถตรวจสอบสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาโดยผู้ที่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจต้องรับผิดตามกฎหมายแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของผิดกฎหมายก็ตามโดยเฉพาะกรณีที่พบยาเสพติดหรือสินค้าต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระจึงขอเน้นย้ำว่าก่อนเดินทางทุกครั้งควรตรวจสอบสัมภาระและสิ่งของของตนเองอย่างละเอียดไม่รับฝากกระเป๋าพัสดุหรือสิ่งของใดๆจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับหิ้วสิ่งของข้ามประเทศโดยไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่ทราบสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการอาชญากรรมและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายโดยไม่รู้ตัว
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: เอ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจาย
2: เสียงแห่งประเทศไทย
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
10: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
10: ก่อนเชื่อเช็ค
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
10: รู้ทันมิจฉาชีพ
2: ป้องกันเงินของคุณ
10: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะตัวอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
11: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
12: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
11: แต่เขาบอกรอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
13: กองกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
14: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
15: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
16: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
17: อย่าเสียเวลาคุยอย่า กดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
18: กลับมาติดตามต่อกับรู้ทันสารพันภัยวันนี้อยู่กับน้อยชัยสินคนคล่องนะคะสลับสับเปลี่ยนกับน้องแผนอัธพรปานกลัดนะคะสลับสับเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังกันนะคะแล้วก็เราเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.ถึง 10:00 น.ค่ะทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 KHz พร้อมกับหลายๆคลื่นที่รับสัญญาณกันด้วยขอบคุณมากขอบคุณแฟนรายการด้วยนะคะที่ทักกันมาอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรดูแลสุขภาพกันนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโควิด19คนป่วยไข้หวัดใหญ่ป่วยกันเยอะมากนะคะช่วงนี้ดูแลกันและกันให้ดีนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราแล้วก็ครอบครัวค่ะ คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ที่ผ่านมาค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ตอบกระทู้ถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะโดยสมาชิกสภาก็ได้สอบถามถึงกรณีที่ประชาชนประสบอุทกภัยและสูญเสียทั้งทรัพย์สินหรือที่อยู่อาศัยรวมถึงอาจไม่สามารถติดต่อหน่วยงานภาครัฐหรือขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีพร้อมสอบถามรัฐบาลในการจัดการภัยพิบัติทั้งการแจ้งเตือนการป้องกันการฟื้นฟูและการเยียวยาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาแล้วก็ล่าสุดที่จังหวัดน่านนะคะซึ่งทางด้านนายเจเศรษฐก็ยืนยันนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในทุกด้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภค่ะได้ซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆครอบคลุมทั่วประเทศตั้งแต่การเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเมฆฝนการประสานพื้นที่เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังหรือวอร์รูมรวมไปจนถึงการแจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทางต่างๆนะคะทั้งหนังสือแจ้งเตือน SMS แจ้งเตือนการประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ระบบสปอตแคสต์นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมที่จะไม่ได้จำกัดเฉพาะการแจ้งเตือนแต่ยังครอบคลุมการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการป้องกันการเผชิญเหตุการณ์อพยพและการฟื้นฟูด้วยนะคะโดยกำชับหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมทรัพยากรให้สอดคล้องกับลักษณะภัยพิบัติของแต่ละพื้นที่นะคะรวมถึงกำหนดแผนรับมือและระบบบัญชาการเมื่อเกิดเหตุให้ชัดเจนสำหรับการแจ้งเตือนภัยนั้นนายเจเศรษฐก็ระบุนะคะว่าศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการติดตามสถานการณ์จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงข้อมูลเรดาร์และเครื่องมือตรวจวัดต่างๆนะคะประสานจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามการยกระดับระบบแจ้งเตือนยังจำเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่มากขึ้นนะคะเนื่องจากสภาพการของแต่ละพื้นที่แตกต่างกันทั้งปริมาณฝนสภาพพื้นที่ความสามารถในการรองรับน้ำแล้วก็ความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากโดยเมื่อประเมินนะคะโดยเมื่อพื้นที่ประเมินว่าจำเป็นต้องแจ้งประชาชนปภ.จะดำเนินการส่งเซลล์บอร์ดแคสทันทีนะคะเรียกว่ารวมถึงการแจ้งเตือนระดับ Extreme Alert ตลอดจนการใช้หอแจ้งเตือนภัยกลไกผู้นำชุมชนนะคะซึ่งนายเจเศรษฐ มธ.3ก็ย้ำว่าการแจ้งเตือนภัยจำเป็นต้องใช้หลายช่องทางควบคู่กันเพื่อให้เข้าถึงประชาชนแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีส่วนการเผชิญเหตุในพื้นที่เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากท่านก็บอกว่าบางครั้งกระแสน้ำอาจมีความรุนแรงเกิดขึ้นในช่วงระยะสั้นๆมหาดไทยเองก็เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนขึ้นอยู่ในพื้นที่สูงรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายก่อนเข้าดำเนินการช่วยเหลือนะคะมีการประสานปภ.รวมถึงมูลนิธิกู้ภัยระดมเครื่องมือกำลังต่างๆเข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้พิการเด็กเล็กนะคะส่วนที่จังหวัดน่านนายเจเศรษฐก็ระบุว่ามีการระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.กว่า190เครื่องสนับสนุนช่วยเหลือในพื้นที่พร้อมกับประสานมูลนิธิกู้ภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรกำลังทรัพยากรต่างๆให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะด้านการดูแลประชาชนระหว่างเกิดภัยมหาดไทยเองก็ประสานการจัดหาอาหารปรุงสุกอาหารสดเพื่อสนับสนุนประชาชนนะคะมีการแจ้งจำนวนความต้องการผ่านผู้นำในพื้นที่เพื่อจัดสรรอาหารในแต่ละมื้อได้ตามความต้องการขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยนอกจากมหาดไทยแล้วนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็เข้าดูแลประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งการตรวจสอบผู้ได้รับบาดเจ็บดูแลผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาประจำการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวนะคะสำหรับการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายนะคะนายเจเซตก็ระบุว่าประเด็นสำคัญคือการเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคระบบทั้งระบบน้ำประปาไฟฟ้าเส้นทางสัญจรโดยในพื้นที่จังหวัดน่านแหล่งน้ำของประชาชนมีทั้งน้ำบาดาลประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็ประปาภูเขาหรือประปาหมู่บ้านนะคะในส่วนของประปาส่วนภูมิภาคเองนะคะก็จะรับความเสียหายจากกระแสน้ำปภ.เองมหาดไทยเองก็ได้ประสานนำเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปซ่อมแซมนะคะแล้วก็กลับมาใช้ได้สมบูรณ์ภายใน3วันส่วนประปาหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบบางพื้นที่ก็ประสานประปาส่วนภูมิภาคนะคะเข้าไปสนับสนุนอุปกรณ์ให้คำแนะนำแก่ท้องถิ่นเพื่อเร่งให้ระบบกลับมาใช้งานได้โดยเร็วขณะที่การฟื้นฟูระบบไฟฟ้าก็มีระดมเจ้าหน้าที่ทรัพยากรจากพื้นที่ภาคเหนือเข้าไปสนับสนุนจังหวัดน่านเร่งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลักก่อนนะคะจากนั้นก็ทยอยฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในระดับเทศบาลตำบลครัวเรือนครอบครัวต่างๆตามลำดับแล้วก็บ้านเรือนที่ ระบบไฟฟ้าภายในยังไม่พร้อมใช้งานก็อาจต้องใช้เวลาการตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมเป็นรายกรณีไปในส่วนของการตรวจสอบอาคารบ้านเรือนนะคะทางกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงด้านวิศวกรรมแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ลงพื้นที่สำรวจประเมินความเสียหายถ้าต้องซ่อมแซมถ้ามีความเสียหายจำเป็นนะคะหรือว่าต้องงดใช้ต่างๆก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็เร่งตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการเดินทางการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะสะพานถนนระบบระบายน้ำโครงสร้างต่างๆที่อาจได้รับความเสียหายก็ให้ทีมวิศวกรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงที่ประเมินเพื่อที่จะให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ดำเนินการกันไม่ใช่แค่เร่งเพื่อให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วแต่ว่าต้องมั่นใจว่าโครงสร้างนั้นมีความมั่นคงปลอดภัยรองรับการใช้งานของประชาชนได้ค่ะซึ่งนายเจเสตก็สรุปว่าการรับมือภัยพิบัติจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการกับหน่วยงานในภาครัฐทุกระดับนะคะตั้งแต่การเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนการเผชิญเหตุการอพยพการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยยืนยันถึงความพร้อมในการระดมกำลังทรัพยากรเพื่อรับมือกับภัยพิบัติในทุกด้านเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติค่ะขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ระบุว่าที่ประชุมครม.อนุมัติงบกลางกว่า550ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมกับปรับลดขั้นตอนทางราชการเพื่อความรวดเร็วในการจ่ายเงินด้วยนะคะแล้วก็รัฐบาลได้ยกระดับรับมืออุทกภัยและมวลน้ำจากภาคเหนือที่จะไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางโดยในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำสูงสุดก็ได้จัดทำแผนที่ความเสี่ยงหรือ risk map นะคะที่บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลน้ำล่วงหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย11หน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อเตรียมรับมือด้วยนะคะขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ลงพื้นที่สงขลานะคะติดตามการยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตพร้อมกับพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าถึงนะคะข้อมูลอย่างรวดเร็วทั่วถึงนั่นเองนะคะนอกจากที่ให้ความสำคัญการแจ้งเตือนภัยโทรศัพท์มือถือ Server Cat แล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนคือถ้าใครติดตามหลายๆเคสนะคะอย่างที่หน้าเนี่ยเจ้าหน้าที่เทศบาลเองก็ลงไปประกาศประชาสัมพันธ์หลายๆรอบเพื่อให้พี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมบางส่วนก็เป็นห่วงบ้านนะคะก็อย่างไรก็ตามนะคะในการเตรียมรับมือภัยพิบัติต่างๆคุณผู้ฟังผู้ชมคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นห่วงพี่น้องประชาชนมากๆนะคะแล้วก็รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมใช้งบประมาณและยกระดับมาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือภัยพิบัตินะคะแล้วก็ปภ.เองนะคะสังกัดกรมนะคะสังกัดกระทรวงมหาดไทยก็ประสานร่วมกับท้องถิ่นเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ประเมินสถานการณ์ด้วยนะคะอย่างที่ได้นำเสนอไปส่วนที่เนปาลค่ะเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความสูญเสียนะคะขณะที่เมื่อวานนี้เนปาลระงับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเทือกเขาหิมาลัยเป็นการชั่วคราวเนื่องจากว่าสภาพอากาศเลวร้ายนะคะทางนานาชาติก็ส่งความช่วยเหลือเข้าไปขณะที่รัฐบาลจีนก็เรียกร้องให้มีการส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังพื้นที่ประสบภัยในฝั่งเนปาลแล้วก็เรียกร้องให้ความให้เกิดความร่วมมือด้านกู้ภัยระหว่างประเทศด้วยนะคะเพราะมีข้อมูลว่าเนปาลนั้นไม่รับการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะซึ่งในพื้นที่เองนะคะรัฐบาลเนปาลรัฐมนตรีคลังเนปาลก็ออกมาระบุเบื้องต้นรัฐบาลเนปาลอาจต้องใช้งบประมาณราวๆสัก 4,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการฟื้นฟูนะคะบูรณะฟื้นฟูประเทศขึ้นมาใหม่หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะดาวเทียม TOS2 โดยจิสตาบันทึกภาพพื้นที่ประสบภัยเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อสำรวจร่องรอยความเสียหายบริเวณด่านจีหลงนะคะซึ่งเป็นด่านพรมแดนทางบกและท่าเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองที่เบตประเทศจีนเชื่อมต่อกับด่านดัสว่าในแคว้นปักมาตีประเทศเนปาลด้วยนะคะซึ่งภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงให้เห็นร่องรอยของกระแสน้ำที่พัดพาอาคารบริเวณด่านพรมแดนรวมถึงสะพานมิตรภาพระหว่าง2ประเทศหายไปจากพื้นที่ขณะที่ดินโคลนและเศษวัสดุที่ไหลมากับกระแสน้ำยังคงหลงเหลือแล้วก็ปกคลุมอยู่ในบริเวณดังกล่าวสะท้อนถึงความรุนแรงของกระแสน้ำแล้วก็มวลวัสดุที่เคลื่อนตัวผ่านพื้นที่ในช่วงเกิดเหตุด้วยนะคะ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออาคารบ้านเรือนรวมถึงสาธารณูปโภคของประชาชนที่ตั้งอยู่ตามหุบเขาโดยรอบที่เกิดเหตุด้วยนะคะถัดมาวันที่28สิงหาคมสำนักข่าว BBC ไทยรายงานผู้เสียชีวิตในฝั่งเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตมากกว่า400คนยอดผู้สูญหายราวๆมากกว่า 1,000 คนนะคะในจำนวนนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็ผู้แสวงบุญจากหลายประเทศที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแล้วก็ประกอบกิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุด้วยนะคะลักษณะภูมิประเทศยังเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เหตุการณ์มีความรุนแรงค่ะนะคะโดยพื้นที่ประสบภัยมีลักษณะเป็นหุบเขาท่ามกลางภูเขาสูงแล้วก็มีความลาดชันทำให้มวลน้ำถูกบีบให้ไหลไปตามแนวหุบเขารวมถึงเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ล่างอย่างรวดเร็วนะคะประกอบกับปริมาณน้ำที่สะสมเป็นระยะเวลานานค่ะจึงทำให้มวลน้ำเคลื่อนตัวด้วยความรุนแรงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำเป็นวงกว้างรูปแบบของน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งนี้เป็นลักษณะแตกต่างจากเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นทั่วไปโดยปกติแล้วนะคะน้ำป่าไหลหลากหรือว่าดินโคลนถล่มจะมีสาเหตุมาจากฝนตกหนักและต่อเนื่องทำให้เกิดการสะสมของน้ำในชั้นดินจนอุ้มดินไว้เยอะแล้วก็พังถล่มลงมาแต่เหตุการณ์นี้นะคะเกิดจากการพังทลายของธารน้ำแข็งและดินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยก่อนเคลื่อนตัวไปปิดกั้นพื้นที่ต้นน้ำทำให้เกิดการสะสมของน้ำนะคะแล้วก็เศษน้ำแข็งดินแล้วก็ตะกอนในพื้นที่ก่อนที่มวลน้ำและเศษวัสดุเหล่านี้จะพังทลายแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำขณะเดียวกันค่ะการพังทลายของธารน้ำแข็งก่อนเกิดเหตุทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่สามารถรับรู้ได้ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีลักษณะบางส่วนใกล้เคียงกับปรากฏการณ์น้ำท่วมฉับพลันจากทะเลสาบธารน้ำแข็งซึ่งเกี่ยวข้องกับการสะสมตัวของหินและตะกอนบริเวณธารน้ำแข็งเมื่อเกิดน้ำแข็งนะคะเมื่อน้ำแข็งเกิดการละลายจึงพัดพาเศษวัสดุเหล่านี้ลงไปสู่พื้นที่

้ำแข็งซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของมวลน้ำแล้วก็ตะกอนในพื้นที่ด้วยค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะมาติดตามในส่วนช่วงท้ายกับการเตรียมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวโดยสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะถ้าอยู่ในบ้านยึดเฟอร์นิเจอร์ให้แน่นหนานะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติตามหลักหมอบคลุมแล้วก็ยึดเกาะเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนอันนี้คือการเตรียมรับมือภัยพิบัติก็คือภัยพิบัติแผ่นดินไหวนะคะเมื่อฟังมาย้ำกันอีกเพื่อความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในข้อปฏิบัติก่อนเกิดแผ่นดินไหวควรจะมีอุปกรณ์อย่างเช่นไฟฉายกระเป๋ายาเตรียมไว้ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะควรมีเครื่องมือดับเพลิงในบ้านนะคะควรทราบตำแหน่งของวาล์วปิดน้ำวาล์วปิดแก๊สสะพานไฟฟ้าสำหรับตัดกระแสไฟฟ้าอย่าวางสิ่งของหนักบนชั้นหรือหิ้งสูงๆเวลาเกิดแผ่นดินไหวมันอาจจะตกมานะคะหล่นลงมาเป็นอันตรายได้ผูกเครื่องใช้หนักๆให้แน่นกับพื้นผนังบ้านนะคะสร้างอาคารบ้านเรือนให้ไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดนะคะแล้วก็สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยนะคะหลายคนตอนนี้ปรับแนวการสร้างบ้านเพื่อป้องกันภัยต่างๆด้วยนะคะส่วนระหว่างเกิดแผ่นดินไหวค่ะอย่าตื่นตระหนกพยายามควบคุมสติอยู่อย่างสงบนะคะถ้าอยู่ในบ้านให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของบ้านที่มีโครงสร้างแข็งแรงแล้วก็ให้อยู่ห่างจากประตูระเบียงบ้านหน้าต่างถ้าอยู่ในอาคารสูงตั้งสติให้มั่นหลังจากแผ่นดินไหวหยุดแล้วนะคะก็ให้รีบออกจากอาคารโดยเร็วถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆด้วยนะคะอย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะว่าอาจจะมีแก๊สรั่วออกมาได้นะคะในระหว่างเกิดแผ่นดินไหวห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดนะคะถ้าอยู่ชายหาดหรืออยู่ชายฝั่งต่างๆถ้าเกิดคลื่นซัดเข้ามานะคะอย่าไปอยู่ตรงนั้นนะคะอันตรายแล้วก็สังเกตด้วยนะคะใครที่ไปเที่ยวน้ำตกเที่ยวทะเลในช่วงฝนตกหรือว่าช่วงนี้ก็ตามค่ะช่วงไหนก็ตามระวังสีของน้ำระวังเสียงด้วยนะคะหรือว่าเตรียมความพร้อมกันนะคะแล้วก็พร้อมที่จะอพยพได้ถ้าต้องเล่นถ้าหากมีความเสี่ยงเกิดขึ้นหลังเกิดแผ่นดินไหวค่ะควรตรวจตัวเองคนรอบข้างว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ทำการปฐมพยาบาลขั้นต้นนะคะแล้วก็รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันทีใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอนะคะเพราะว่าอาจจะมีเศษแก้ววัสดุแหลมคมต่างๆนะคะสิ่งหักพังแทงได้ตรวจสายไฟท่อน้ำท่อแก๊สว่ารั่วหรือเปล่านะคะแล้วก็ปิดวาล์วถังแก๊สยกสะพานไฟอย่าจุดไม้ขีดไฟหรือก่อไฟจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีแก๊สรั่วนะคะนอกจากนี้ตรวจสอบต่างๆแล้วก็ให้ออกจากบริเวณที่สายไฟขาดหรือวัสดุสายไฟฟ้าพาดนะคะตรวจสอบแก๊สรั่วว่ามีการดมกลิ่นนะคะดมกลิ่นดูว่าเป็นยังไงบ้างถ้าได้กลิ่นให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบานค่ะเปิดฟังวิทยุนี่ไงนี่สำคัญเลยนะคะวิทยุเลยยังมีความสำคัญในช่วงภาวะวิกฤตภัยพิบัตินะคะฟังคำแนะนำฉุกเฉินอย่าใช้โทรศัพท์ถ้านอกจากจำเป็นจริงๆเพราะบางท่านในแบตเตอรี่อาจจะไม่สะดวกนะคะการฟังวิทยุนะคะหรือติดตามโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้วิทยุเรานะคะทีวีเรากรมประชาสัมพันธ์เราไลฟ์กันผ่านเพจ Facebook นะคะผ่าน TikTok ผ่านช่องทางต่างๆเพื่อจะสื่อสารประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนด้วยนะคะนอกจากนี้หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวสำรวจดูความเสียหายของท่อน้ำทิ้งต่างๆท่อส้วมต่างๆนะคะแล้วก็อย่าเป็นไทยมุ่งหรือเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูงหรืออาคารพังแล้วก็อย่าแพร่ข่าวลือค่ะและสำคัญนะคะขณะที่การฝึกหลายท่านนะคะในส่วนของการหมอบคลุมยึดเกาะนะคะเพราะว่าบางครั้งเราต้องหมอบแล้วต้องนะคะในส่วนของการลงไปคุกเข่าแล้วก็มือแตะพื้นปกป้องศีรษะและลำคอเกาะยึดที่กำบังที่แข็งแรงอย่างเช่นใต้โต๊ะทำงานหรือโต๊ะกินข้าวอยู่ห่างจากกระจกเพราะบางทีแต่ละคนเนี่ยอยู่ในที่ไม่เหมือนกันนะคะน้อยก็นะคะพูดถึงภาพรวมๆหลายๆสถานที่เพื่อให้ทุกคนเตรียมความพร้อมตั้งสติให้มั่นนะคะแล้วก็ปฏิบัติตัวเองจะได้ปลอดภัยจากทุกภัยพิบัติที่เกิดขึ้นด้วยค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการรู้ทันสารพันภัยคุณผู้ฟังผู้ชมคะไม่ว่าจะไปไหนนะคะช่วงนี้ฟ้าฝนยังตกอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ที่มีการประกาศแจ้งเตือนภัยนะคะโดยเฉพาะสภาพอากาศที่มีการเตือนว่าไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็แจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะวันนี้ไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตทุกอย่างนะคะเราจะได้ปลอดภัยแล้วก็มีการเตรียมพร้อมเตรียมรับนะคะเตรียมรับ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยค่ะวันนี้ทีมงานพร้อมกับน้อยทุกคนลาไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเจอน้องแผนอัธพรบานกลัดนะคะวันนี้ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านด้วยที่ติดตามทุกช่องทางด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถึง31สิงหาคมนี
7: ้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครแจ้งผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเดินทางมายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและรับเงินเยียวยาโดยในวันนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนจนถึงเวลา16นาฬิกาและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบทางนี้เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันเวลารับเงินช่วยเหลือเยียวยาอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโทร02-281-6117ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลโชว์ผลปราบสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569จับกลุ่ม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณการค่าปราบรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนยังคงเป็นสินค้าผิดกฎหมายที่ตรวจพบมากที่สุดสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกลุ่มดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ข้อห้ามตามกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีโดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เป็นวันเลือกตั้งคือห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18:00 นของวันก่อนเลือกตั้งวันนี้จนถึงเวลา 18:00 นของวันนี้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่คุณมีชื่อสอบถามข้อมูลได้ที่สายบริการด่วน1444น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
2: แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569

จังหวัดชลบุรีโทร038-285-511ต่อ2453 1การสมัครได้สุขภาพได้ร่วมทำบุญและได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอด

0: ุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
1: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่นหากได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
2: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
0: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก
3: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
4: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
5: สาเหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงพริบตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
6: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
7: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
8: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
9: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
10: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
12: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารรอบบ้านชลบุรีกับรายการอปมช.คุยข่าว

0: ครับมันสบายสบายคุยข่าวข่าวจะไม่แต่ข่าวที่นำมาเสนอไม่สบายมันจะเรื่องอะไรเรื่องใหญ่โตมโหฬารเหตุการณ์เยอะแยะเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์แล้วก็จะบางข่าวเท่านั้นนะครับที่มีเวลาพอจะนำมาเล่าสู่กันฟังกับในการคุยข่าววันนี้นะครับอปมช.คุยข่าวกับเฮมาชาตินั่นเองทางสวทแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีนะครับนำข่าวสารเรื่องราวต่างๆมาส่งถึงบ้านให้กับท่านผู้ฟังที่เปิดขึ้นรับฟังอยู่ในคันนี้ทางขึ้น 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับ
1: สาระดีๆมากมายกับเครือข่ายชุมชนในอปมช.คุยข่าว
0: มาดูว่าวันนี้ฝนตกหนักแถวไหนนะครับจากกรมปศุนิยมวิทยาเขาบอกจังหวัดที่มีความเสี่ยงคือทางภาคเหนือของเราเลยนะภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นี่กระจายตัวลงมาได้เลยนะครับแล้วก็ตามภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่จังหวัดเลยหนองหานอุดรสกลนครมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนสระแก้วระยองและจันทบุรีเอาจังหวัดชลบุรีเราไม่มีเนาะมีฝนตกปล่อยๆตอนนี้ฝนทิ้งช่วงชลบุรีเป็น2อาทิตย์แล้วแทบจะไม่ตกตกเบาบางนะครับภาคใต้อยู่ที่ประจวบชุมพรสุราษฎร์สงขลาระนองแล้วก็พังงาคำเตือนนะครับคำเตือนมีโอกาสฝนตกหนักมากแถวภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมและภาคตะวันออกจังหวัดตราดนะครับเหล่านี้นะครับสิ่งแวดล้อมเราต้องตามเดี๋ยวต้องดูข่าวอะไรพายุเขาเรียกฝนน้ำท่วมเนปาลใช่ไหมที่เป็นภูเขาหิมาลัยอะไรนะโอ้เห็นเหรอคือมันอยู่หุบเขาไงน้ำทะลักลงมาท่วมบ้านคนเสียหายมากเลยเห็นเหรอน่ากลัวนะครับภาคเหนือเราก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งประมาณ 70% ภาคอีสานด้วยนะครับอยู่ที่ส่วนมากฝนตกอยู่ประมาณ 70% ทั่วทุกภูมิภาคโลกยกเว้นภาคใต้นะครับอาจจะน้อยลง 40% ภาคตะวันออกของเราก็อยู่ที่นี่แถวนี้ภาคตะวันออกอยู่ที่ 70% นะครับฝนฟ้าคะนองมีตกหนักบางแห่งจังหวัดตราดอย่างที่ว่าเนาะก็เตรียมรับมือกรมตุกประกาศมาตั้งแต่29แล้ว29ถึง2กันยานี้นะครับ29สิงหาคมถึง2กันยานี้รวมนะครับติดตามได้เลยเขาคาดการณ์ว่าฝนจะตกให้เตรียมรับมือมันจะเป็นฝนตกหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมสะพานน้ำป่าไหลหลากเยอะแยะเลยนะครับช่วงนี้แหละนะครับตามที่ประกาศไปนะครับแล้วก็มีข่าวนี้หนึ่งคนข่าวที่มีคิดว่าจะเกิดก็เกิดขึ้นเนาะเขาเรียกว่าอุบัติเหตุไฟไหม้ใช่ไหมตลาดคลองถมเราเคยไปซื้อของหลายครั้งอยู่เนาะคลองถมเซ็นเตอร์ที่เป็นตลาดคลองถมใหญ่ในกรุงเทพไม่น่าจะเกิดโอ้โหไหม้ในแบบไหม้แบบศูนย์เสียทั้งหมดไหม้หมดทั้งตึกเลยทั้งศูนย์ประมาณนี้นะครับทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ติดไฟไหม้ตลอดนะครับที่ตลาดคลองถมเตือนประชาชนระวังเพจปลอมแอบอ้างรับบริจาคแล้วก็ข่าวปลอมด้วยนะครับคือวันที่29สิงหาที่ผ่านมานางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยถึงเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเมื่อช่วงค่ำคืนที่28สิงหาคมที่ผ่านมานะว่าได้กำชับนะครับกรมประชาสัมพันธ์ติดตามแล้วก็เผยแพร่สถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยยึดข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งสถานและเพิงนะครับความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นที่ห้ามเข้าเส้นทางหลีกเลี่ยงผลกระทบจากกลุ่มควันและก็ช่องทางการช่วยเหลือให้ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2 HD นะแล้วก็ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์รายงานข่าวข้อมูลบริการประชาชนที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดที่ทางกรุงเทพมหานครรายงานเพิ่งสงบแล้วเมื่อที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายนะครับแล้วก็ผู้ได้รับการช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลและการรักษาแล้วนะครับก็ติดตามดูกันแต่ดูเฉพาะข่าวโอ้โห

ไม่แบบเขาเรียกกันเลยอ่ะแบบไม่แบบไม่เหลือเหลือแต่ซากไม่แบบรุนแรงเลยครับมันก็พอเอากำลังใจช่วยกันละกันพ่อค้าไม่ขายโอ้นะครับที่จะมาหากินลำบากแย่เลยครับที่พูดถึงผมก็เคยไปเดินหลายครั้งนะในชีวิตไปเดินตลาดคลองถมนานแล้วตั้งแต่วัยรุ่นยันวัยกลางคนก็ไปเรื่อยๆมีโอกาสก็ไปเที่ยวไปในพิคลองถมกันพงเตียวไปเดินไม่รู้ไปหาซื้ออะไรอ่ะแต่ก็ไปเป็นบรรยากาศใช่ไหมเราไปตลาดของถมไม่ใช่ว่าจะไปซื้อแต่ของกินของใช้ของอะไรเยอะแยะเสื้อผ้านะผมมีหมดเราก็ไปดูบรรยากาศไงบรรยากาศคนขายของสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยของเก่าตอนนี้เขาโอ้ก็จะเกิดอีกนานครับก็ดูกันแล้วกันลุ้นให้กลับมาเปิดได้ใหม่นะครับเมื่อวานนะครับวันที่29นี่แหละโสพลสารามนะครับประธานรัฐสภาเปิดสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติยกระดับภารกิจสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะจังหวัดชลบุรีเวลา 9:30 นาทีณโรงแรมบินแทมโฮทเป็นถ้ำจอมเทียนพัทยาขออภัยออกสำเนียงไม่ถูกตำบลจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนายโสพลสารามประธานรัฐสภาและก็ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเรื่องนโยบายการบริหารการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนบทบาทภารกิจของสมาชิกเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่29-30 สิงหาคม 2569โดยมีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายศิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรีนายอำเภอสัตหีบนายศิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคณะผู้บริหารและก็บุคคลบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมในการต้อนรับว่าจังหวัดชลบุรีนะกล่าวตอนรับว่าจังหวัดชลบุรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับประธานรัฐสภาพร้อมคณะผู้บริหารบุคลากรและก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยมีการจัดสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและก็ขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้สามารถนำนโยบายนะครับไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและก็เป็นรูปธรรมสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาที่การสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายแล้วก็ทิศทางการดำเนินงานขอร่วมกันนะครับรวมถึงการประสานงานแล้วก็ทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการทำหน้าที่ของสภานิติบัญญัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนด้านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการระยะ5ปีนะครับพ.ศ. 2566-2570เป็นกรอบในการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและก็สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงพร้อมนำนโยบายและก็วิสัยทัศน์ของประธานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้บริหารสำนักงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพการสัมมนาครั้งนี้ก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนนะครับ233คนประกอบด้วยผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักผู้บังคับบัญชากลุ่มงานและบุคลากรจากสำนักต่างๆโดยมีกิจกรรมทั้งการอบรมบรรยายเรื่องนะครับหลักการพัฒนาสู่ความเป็นสู่ความสำเร็จนะครับเป็นรูปธรรมการสร้างสัมพันธภาพของบุคลากรในองค์กรตลอดจนการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนองค์กรสู่การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนบทบาทแล้วก็ภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับทั้งนี้การสัมมนามุ่งให้บุคลากรนะครับได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทักษะแล้วก็ประสบการณ์สร้างความเข้าใจในเป้าหมายแล้วก็ทิศทางการทำงานร่วมกันพร้อมกับนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการสนับสนุนภารกิจของสภานิติบัญญัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนั่นเองนะครับนี่ก็หน่วยงานต่างๆตอนนี้ก็มา
ปิดก็เลยแบบปิดงบประมาณใช่ประจำปีเขาก็มีการมาจัดงานใช่ไหมประชุมมาสัมมนาอะไรพบปะกันเยอะแยะในจังหวัดชลบุรีนะครับก็หลากหลายจังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งชุมนุมนะครับเป็นศูนย์กลางเป็นไมซิตี้เป็นสปอร์ตซิตี้เป็นอะไรอ่ะทัวร์ต่างๆก็มาลงเยอะแยะเลยนะครับอุตสาหกรรมก็มากมายนะครับแล้วก็อันนี้ข่าวดีๆเยอะแยะจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็แต่ละวันนี้ก็มีหน่วยงานมาจัดงานเยอะแยะเหตุการณ์ขึ้นแต่ละวันนี้หลากหลายมากนะครับในข่าวนี้ด้วยนะครับมาฝากท่านผู้ฟังกับจังหวัดชลบุรีเนี่ยจังหวัดชลบุรีช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็จะมีข่าวว่าเรือรบสมัยเรือเขาเรียกอะไรเด็กเรือสหรัฐเรือใหญ่เรือบรรทุกกำลังพลของเขาใหญ่ๆอับราฮัมลินคอนจะมาแวะประเทศไทยหลังจากเสร็จภารกิจในตะวันออกกลางใช่ไหมตอนนี้จังหวัดชลบุรีก็เตรียมความพร้อมเลยนะคุณมีในโซเชียลนะมีเขาทำเป็นอะไรอ่ะเป็นคอนเทนต์เป็นอะไรโอ้เยอะแยะแล้วใครจะมองดูข่าวในโซเชียลจะรู้เลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับก็นำข่าวนี้มาฝากท่านผู้ฟังด้วยนะชลบุรีวางแผนเข้มนะครับรับกำลังพลเรือรบสหรัฐแวะพักพัทยาบูรณาการทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยหนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยวเมื่อวันที่28สิงหาคม2569เวลา 14:00 น.ณห้องประชุม401ศาลาว่าการเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับนายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมประชุมกำหนดมาตรการแล้วก็จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยแก่กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับแล้วก็แวะพักของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนแล้วก็เรือคุ้มกันพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความสงบเรียบร้อยอำนวยความสะดวกและก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีโดยมีนายปรเมศงามพิเศษนายกเมืองพัทยาผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนะครับที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลว่าเรือจำนวน3ลำนะครับจากโมเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาหรือแคเรียไซกรุ๊ปมีกำหนดแวะพักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยภายหลังสิ้นสุดภารกิจเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนแล้วก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายหรือ Red and Leg Characterization นะครับรวมถึงการรับส่งกำลังบำรุงและก็บริการที่จำเป็นตามกรอบความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างประเทศกับสหประเทศระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องการแวะพักดังกล่าวไม่ได้เป็นการฝึกหรือว่าเป็นปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเรือไทยไม่ซึมโยงกับสถานการณ์ของประเทศใดประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับโดยทุกขั้นตอนจะดำเนินตามภายใต้กฎหมายระเบียบแล้วก็มาตรการรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยจังหวัดชลบุรีเตรียมบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจเมืองพัทยาทหารและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางบกและทางทะเลเพิ่มกำลังสายตรวจแล้วก็ชุดสืบสวนดูแลพื้นที่ที่ชายฝั่งนะครับแหล่งท่องเที่ยวและสถาบันบันเทิงรวมถึงจัดเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินการดูแลสุขภาพและบริการทางการแพทย์ตลอดจนการประสานงานให้กับท่าเรือแหลมฉบังและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลขณะเดียวกันนะครับที่ประชุมยังให้ความสำคัญกับการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวโดยกำชับผู้ประกอบการให้จำหน่ายสินค้าและให้บริการในราคาที่เหมาะสมไม่เรียกเก็บค่าบริการที่เกินจริงพร้อมกับกำหนดแนวทางการจัดการข้อพิพาทนะครับหากเกิดเหตุการณ์นะครับให้ประสานงานเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ทันทีเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็สภาพลักษณ์ของการเมืองของเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาตินะครับด้านการท่องเที่ยวเตรียมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชลบุรีนะครับรวมถึงส่งเสริมกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและการพักผ่อนที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยอาทิเช่นศิลปวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พัทยาและจังหวัดชลบุรีทั้งนี้คาดว่าการแวะพัก
ของกำลังพลจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสถาบันบันเทิงแล้วก็ธุรกิจบริการโดยประเมินว่านะครับจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 5-15 ล้านบาทพร้อมเป็นโอกาสเสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์จังหวัดชลบุรีและก็เมืองพัทยาในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติครับหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานนะครับจังหวัดชลบุรีจะร่วมกับหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคเอกชนติดตามแล้วก็ประเมินผลทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวเพื่อนำผลแล้วก็ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการรองรับกิจกรรมลักษณะเดียวกันในอนาคตก็เห็นจังหวัดชลบุรีใครๆก็มุ่งหน้ามาเรือมาเท่าไหร่กำลังพลนะลูกเรือนะอะไรอ่ะ 5,000 ชีวิตคูณ 5,000 กว่าแค่หลักพันก็อย่างนี้ 5,000 นะคุณครึ่งหมื่นไม่ใช่น้อยๆเนาะมาทีโอ้โหเมืองพัทยาแตกๆงานเนี่ยคนแห่ไปเต็มเลยพ่อค้าไม่ขายงานโดยเฉพาะท่องเที่ยวใช่มั้ยแหล่งท่องเที่ยวสถานบันเทิงแหล่งสถานบริการเนี่ยสถานอาหารโอ้อะไรอ่ะเขามาพักผ่อนเนี่ยเขาไปพักออกไปออกศึกไปออกรบมาเครียดมากี่เดือนแล้วยังไม่ได้ขึ้นฝั่งก็พวกหลายเดือนนะเกือบกี่ร้อยวันอะไรเดือนครึ่งเกือบจะครึ่งปีอ่ะเพิ่งจะได้ขึ้นฝั่งเนี่ยความเครียดความเหนื่อยก็สะสมใช่ไหมมันลอยลำอยู่ในน้ำคุณลองคิดดูก็แล้วกันไปไหนไม่ได้ในพื้นที่จำกัดอยู่ในเรือนั่นแหละวันนี้เนี่ยมีโอกาสได้มาพักผ่อนมาปลดปล่อยมาผ่อนคลายมารีแลกซ์ยินประเทศไทยก็ welcome to Thailand พัทยายินดีต้อนรับกันเอ๊ะว่างๆเราไปเที่ยวกันไหมที่พัทยากันจะชวนเพื่อนดีกว่านะครับมีเวลาได้ไปช่วงวันที่เท่าไหร่นะ2-6นี้2-6กันยาคนกันยานะครับเราก็เลยจะขึ้นฝั่งแถวนั้นนะครับเราก็เวลาว่าไปเที่ยวกันไปชมบรรยากาศไปถ่ายเอ๊ะเรือมันจะหยุดจอดริมชายฝั่งไหมค่อยถ่ายไหมที่จะเป็นงานดูข่าวมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไปนะครับรับผ่านไปนะครับอันนี้ก็มีด้วยนะนี่ก็ชลบุรีก็อยู่ติดทะเลใช่มีครับมีชายฝั่งก็เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนะครับเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งอ่างศิลาเนี่ยแถวอ่างศิลาอำเภอเมืองเนี่ยเมื่อวันที่28สิงหาคม2569เวลา 13:00 น.นะครับนายวรจักรสถาพรพิญโยนะครับนายอำเภอเมืองชลบุรีเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่1พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติตึกแดงถึงสถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีนะครับณศาลาการประเรียนวัดอังศิลาพร้อมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมีผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองส่วนราชการหน่วยงานภาคเอกชนสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมนายเกรียงไกรโมสูงเนินนะครับวิศวกรโยธาชำนาญการผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าพื้นที่โครงการมีความยาวชายฝั่งประมาณ386เมตรนะครับจากการสำรวจพบร่องรอยการกัดเซาะของคลื่นทะเลความเสียหายของโครงสร้างป้องกันชายฝั่งเดิมทั้งกำแพงคอนกรีตกันคลื่นที่เกิดความซุดตัวแล้วก็หลุดกล่อนนะครับแนวหินทิ้งที่กระจัดกระจายกำแพงคอนกรีตแบบขั้นบันไดที่สำรวจนะครับรวมถึงการเดินทางเดินริมชายฝั่งบางช่วงได้รับความเสียหายส่งผลให้พื้นที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายในอนาคตกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงมีแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลนะรูปแบบนะครับเขื่อนหินใหญ่เรียงนะครับตลอดนะครับแนวชายฝั่งประมาณ386เมตรโดยแนวทางดังกล่าวผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนและก็ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการกัดเซาะชายฝั่งทะเลครั้งที่1/2568เมื่อวันที่17มกราคม2568
ครับทั้งนี้กรมโยธาธิการแล้วก็ผังเมืองได้นำพื้นที่มาทบทวนแบบแล้วก็จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับก่อสร้างต่อไปด้านนายวรจักรสถาพรพินโยในพื้นเมืองชลบุรีกล่าวว่าพื้นที่ชายฝั่งนะครับบริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติตึกแดงนะครับถึงสถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลาเป็นพื้นที่สำคัญของจังหวัดชลบุรีทั้งด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวการดำเนินโครงการจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อประชาชนและก็ชุมชนการประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการเปิดให้ส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนและก็ประชาชนในพื้นที่รวมถึงผู้ที่สนใจได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวการพัฒนาโครงการเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการศึกษาแล้วก็ออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และก็ความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการศึกษาครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์สำคัญคือได้แก่การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA การสำรวจแล้วก็ออกแบบรายละเอียดเขื่อนเป็นรูปแบบป้องกันแล้วก็ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมกับพื้นที่และการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อประเมินความคุ้มค่าและประเมินและประโยชน์ที่จะได้รับจากการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่ทั้งนี้โครงการกำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจำนวน2ครั้งนะครับโดยการประชุมในวันนี้เป็นครั้งที่1เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการนำเสนอความเป็นมาเหตุผลความจำเป็นวัตถุประสงค์แนวทางการป้องกันชายฝั่งเบื้องต้นตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำไปประกอบการศึกษาแล้วก็พัฒนาโครงการในขั้นตอนต่อไปนั่นเองนะครับตึกแดงเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนั้นเคยไปเที่ยวอยู่แล้วสวยบรรยากาศเขาก็เป็นโลเคชั่นสวยถ่ายละครก็มีนะคนตรงนั้นเคยไปนั่งมีร้านกาแฟด้วยนะมีศาลเจ้าด้วยคนตรงนั้นพิพิธภัณฑ์ตึกแดงเขาไปตรงนั้นจะเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยของโบราณเขาไปมีลานหินมีอะไรโอ้สวยใครยังไม่เคยแวะไปเที่ยวได้เลยตลาดติดกับตลาดนี้เลยตลาดประมงอ่างศิลานะเดินเข้าไปตรงนั้นนะครับมีตรงทางลงอ่ะตรงตลาดเก่าเข้าไปตรงนั้นก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับไปดูวิวไปดูสวยน้ำใสด้วยนะมีขวดหินให้นั่งถ่ายรูปสวยๆมีร้านกาแฟให้จิบซิวๆนะครับแล้วก็มีฉากตึกแดงกระด้านหลังหันมาเนี่ยครับหน้าเราหันลงทะเลใช่ไหมด้านหลังเป็นตึกแดงไทยรูปสวยมากเลยเคยไปถ่ายมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะครับไปดูกันก็แล้วกันนะครับก็มีข่าวหลากหลายเลยในพื้นที่จังหวัดชลบุรีตอนนี้ฟังเพลงบ้างสักสองผลงานเพลงแล้วกลับมาพบกับข่าวอื่นๆอีกในช่วงต่อไปนะครับ

0: ำลังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
1: ผ่านไปเพียงพอฝากท่านผู้ฟังช่วงนี้บอกคุณจ่อยใหม่ทองคำบอกกระเป๋าสมปองเกี่ยวเนื่องกับที่เราไปเที่ยวตลาดของถมไฟไหม้ใช่ไหมก็เขาไปในเมืองตั้งแต่แท็กซี่ส่วนแท็กซี่ก็มีรถมีแท็กซี่แต่นี่มีรถแกร็บนะคุณบริการแกร็บแกร็บนี่ก็หลากหลายทางเลือกนะนอกจากแท็กซี่ก็มีรถแกร็บนะครับรถแกร็บก็จะมีหลายสไตล์นะคุณถ้าเราเข้าไปใช้บริการเขาจะมีให้เลือกตั้งแต่เลือกคนขับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเลือกรถประเภทไหนมอเตอร์ไซค์รถกระบะรถเก๋งรถเก๋งก็มีอีกหลายระดับนะคุณมีระดับธรรมดา VIP และพวกเนี่ยโอ้โหมีหลายบริการมากแต่ว่าค่าบริการก็จะแพงขึ้นบวกไปตามสถานภาพที่คุณต้องการแต่ไปแบบรถหรูหราหมาเห่าไม่ได้ยินไปอีกราคาหนึ่งนะครับสามารถเลือกได้ในแก็บนะครับแท็กซี่ก็จะมีแบบเดิมๆมีปัญหาหลายประการนะครับก็มีข่าวๆตลอดนะถ้าไปในเมืองตรงเราต้องใช้รถสาธารณะจะสะดวกที่สุดเพราะว่าเส้นทางมันซับซ้อนเนี่ยเราก็ตามได้อีกเพลงหนึ่งคือเรื่องอะไรนะกรุณาฟังให้จบของแซมรำนะครับบางเรื่องบางราวถ้าเราฟังแต่โปรยหัวข่าวนะครับรายละเอียดไม่เข้าไปฟังเขาก็บอกคนไทยอ่านหนังสือมิกซ์ถึงบรรทัดอะไรประมาณนั้นก็จะไปดาวเหตุการณ์ผิดคาดบางทีโปรยหัวข่าวก็ทำให้คนแค่สนใจแต่ข้างในรายละเอียดมีเยอะแยะไม่เข้าไปดูนะครับก็มีการซ่อนไว้นะครับรายละเอียดอย่างข่าวนี้จะนำมาฝากท่านผู้ฟังเขาบอกเศรษฐกิจชลบุรีนะครับก็กรกฎาคม69ขยายตัว 5% มาดูอะไรเจาะลึกเข้าไปในรายละเอียดเลยว่าจะฟังก็เดี๋ยวกรุณาฟังให้จบครับแรงหนุนจากอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมนะครับการบริโภคภาคเอกชนแล้วก็การใช้จ่ายภาครัฐขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังทรงตัวอันนี้เหมือนของจริงเป๊ะเลยนะเขาสำรวจมาเนี่ยเพราะว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยก็มาจากภาคที่ประกอบการนั่นแหละเพราะว่าทางสรรพากรนะทางเขาจะรวบรวมภาคธุรกิจภาครัฐก็จะรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการทั้งหลายเลยประเมินเขาเรียกอะไรนะประมาณการครึ่งปีส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐใช่ไหมอย่างผู้ประกอบการเนี่ยภาคเอกชนก็จะมีกฎระเบียบว่าทำประมาณการครึ่งปีส่งไปนะสำนักงานบัญชีอะไรประมาณเนี่ยเขาก็จะรวบรวมทั่วประเทศมาประเมินสถานการณ์อย่างเช่นจังหวัดชลบุรีเนี่ยเขาก็จะประเมินออกมานะครับในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาบอกว่าได้รูปธานนะครับขยายตัว 3.1% ภาคอุตสาหกรรมโต 7.1% จากการขยายตัวการกำลังผลิตโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนขณะที่ภาคเกษตรหดตัว0.1% แล้วก็ภาคบริการหดตัว 0.8% จากช่วงโลซีซั่นแล้วก็นักท่องเที่ยวลดลงด้านอุปสงค์ขยายตัว 19.0% การบริโภคภาคเอกชนพุ่ง 38.9 นะครับได้แรงหนุนจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว 9.1% จากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณส่วนการลงทุนภาคเอกชนทรงตัวที่ 0.0% ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกแต่ยังมีแรงสนับสนุนจากการลงทุนใน EC สถิตภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเงินเฟ้อทรงตัวที่ 0.0% และขณะที่การจ้างงานเพิ่มขึ้น 0.5% โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมด้านการคลังและการเงินภายรายได้และการจัดเก็บรายรวมเพิ่มขึ้นนะครับถึง 24.9% ขณะที่รายจ่ายรวมเพิ่มขึ้น 10.8% จากการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณส่วนเงินฝากและเงินสินเชื่อรวมยังทรงตัวอยู่ที่ 0.0% ภาพรวมและสะท้อนว่านะครับเศรษฐกิจสมบูรณ์ยังเดินหน้าขยายตัวโดยมีภาคอุตสาหกรรมแล้วก็กำลังซื้อภายในจังหวัดเป็นแรงครับเคลื่อนสำคัญแล้วก็แม้ภาคท่องเที่ยวแล้วก็การลงทุนยังต้องจับตาปัจจุบันปัจจัยเสี่ยงนะครับจากภาวะเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับเศรษฐกิจเนี่ยเราเขารวบรวมให้ดูก็เหมือนว่าของจริงเปรย์เลยนะครับการลงทุนยังทรงตัวยังเงียบอยู่เลยนะครับตอนนี้ยังไม่ขับเคลื่อนอะไรก็มีงานเดิมๆงานรูทีนอะไรก็ยังมีอยู่ใครใช้โครงการนี้ยังกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะไทยช่วยไทยพัฒน์ใช่ไหม60 40 เดือนหน้าก็จะเดือนสุดท้ายกันยาเนี่ยหมดแล้วเพราะนั้นใครจะยังค้างๆรีบไปเทกระเป๋าออกมาให้หมดเลยไม่ใช่จะได้ตุ้นเกษตรกิจกันนะครับแล้วก็มาข่าวนี้ด้วยนะครับเนี่ยปัญหาถนนเลียบทางรถไฟไม่ใช่เฉพาะที่ห้วยกระปี่นะที่หนึ่งก็มีแถวๆบ้านส่วนบ้านเราเนี่ยบางครั้งคอกเนี่ยส่วนบริเวณเลี่ยงเมืองเนี่ยแถวเนี่ยถ้าข้างทางรถไฟจะเป็นที่ทางรถไฟใช่ไหมคนก็ไปทำอะไรไม่ได้เขาก็จะปล่อยรกร้างว่างเปล่าหรือบางทีก็ถนนก็ขรุขระอะไรเงี้ยบ้านคนบ้านประชาชนก็อยู่ข้างๆนั่นแหละก็จะมีผลกระทบนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ดูจากข่าวนี้นะครับปปท.นะครับผนึกกำลังหน่วยงานชลบุรีเร่งแก้ปัญหาถนนเรียบทางรถไฟห้วยกะปิปัญหาที่ชาวห้วยกะปิรอมานานกว่า10ปีกำลังเดินหน้าแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมนะครับปปท.ลงพื้นที่ติดตามความเดือดร้อนของประชาชนจากสภาพถนนเรียบทางรถไฟช่วงถนนห้วยกะปิ12ถึงถนนหนองกระแสเสริม1พบปัญหาถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นฝุ่นฟุ้งฝุ่นฟุ้งและมีน้ำขังนะครับในช่วงฤดูฝนกระทบต่อการเดินทางและความปลอดภัยของประชาชนล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับอนุญาตให้เทศบาลตำบลห้วยกะปิเข้าใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนได้แล้วก็สมควรจะทำอย่างนั้นนะครับยังจะไปทำอะไรเต็มไหมปรับปรุงชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนไงอยู่มาอย่างนั้นทั้งฝุ่นทั้งเลวเคยไปมาแล้วนะครับข้างๆทางแท้ๆมีทุกที่อ่ะถ้าเป็นข้างทางรถไฟเป็นที่ของเขาไงแล้วเขาเป็นลูกหลานทำไม่ได้มาเลยเทศบาลเขาไม่ยกให้ก็ทำไม่ได้นะครับก็ปล่อยเป็นที่อะไรลกล้างขรุขระถนนคนก็ต้องสัญจรข้างๆเพราะมีชุมชนไงทางเทศบาลตำบลห้วยกะปินะครับเตรียมดำเนินโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวม3โครงการโครงการที่1เริ่มก่อสร้างกันยา69โครงการที่2แล้วก็3เริ่มดำเนินโครงการกุมภาพันธ์2567คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทั้ง3โครงการกรกฎาคม2570การทำงานครั้งนี้สะท้อนพลังความร่วมมือของปปท.จังหวัดชลบุรีการรถไฟแห่งประเทศไทยและก็เทศบาลตำบลห้วยกะปิที่ร่วมกันเร่งแก้ปัญหาเพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ดีปลอดภัยและใช้สัญจรได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นจากปัญหาที่รอมานานนะครับสู่การแก้ไขที่กำลังเกิดขึ้นจริงเพื่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวห้วยกะปินี่นะครับคุณทนมาตั้งเท่าไหร่กี่ปีนะ10ปีนะกว่า10ปีเนี่ยปัญหานี้เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเพิ่งจะมาตกมาช่วงนี้จะได้รับการแก้ไขก็มีโครงการแถวนั้นเดี๋ยวคุณสร้างครับเค้าเรียกอะไรสร้างสะพานใช่มั้ยมีหลายมี2สะพานนะอยู่ตรงนั้นนะตรงห้วยกะปิที่1เทศคิรีก็มีที่1กําลังสะพานนั่นแหละข้ามฟากหรอเห็นเค้ากั้นแกราจรกันเต็มไปหมดแล้วก็ต้องนั่งเซ็นทรัลอีกจะผ่านสะพานลอยข้ามฟากจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้ไปทะลุเข้าไปเซ็นทรัลเลยคงใช้ระยะเป็นปีอ่ะค่อยไปแถวนั้นก็ต้องระมัดระวังนะตอนนี้ทางจราจรเขาเอาป้ายมาตั้งมาวางแนวก่อสร้างไปเรียบร้อยแล้วนะครับการจราจรอนาคตอาจจะติดขัดก็ดูกันแล้วก็ศึกษาสิ่งแวดล้อมมีงานก่อสร้างมีอะไรเพิ่มเติมเรื่องเมืองนะครับเส้นนั้นห้วยกะปิเส้นท่านอ่างศิลานั้นปากทางเส้นนั้นถนนสุขุมวิทมีก่อสร้างหลายจุดศึกษาดีๆก็แล้วก็มีทางเลี่ยงก็เลี่ยงไปทางโน้นเลยมอเตอร์เวย์จะลงไปทางโน้นทางสัตหีบจะเดินทางก็ศึกษาดีๆเดี๋ยวการจราจรจะติดขัดเสียเวลานะก็ไปไม่ทันงานอะไรประมาณนี้นะครับเราก็มาดูอีกข่าวนึงข่าวอะไรดีเนี่ยนี่ข่าวนี้เลยนะครับข่าวเรื่องสุขภาพบ้างนะครับสท.ดัน HIA กลไกเชิงนโยบายสู่เมืองสุขภาพดี935แห่งทั่วประเทศยกระดับสุขภาวะประชาชนอย่างยั่งยืนมาที่ชลบุรีนี่แหละนะครับเมื่อวันที่27สิงหาคม2569นายพงษ์ทศิษฐ์ปิจนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมงานและก็กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพพ.ศ. 2569 HIA Forum 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่27-28สิงหาคม69ที่ผ่านมาณห้องประชุมธำรงโบสีมหาวิทยาลัยบุรพานะครับจังหวัดชลบุรีโดยมีนายแพทย์นเรศฤทธิ์ขัตทสีมารองอธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์สุเทพ พชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรองศาสตราจารย์ดร.วัชรินทร์การศักดิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรพาและก็รองศาสตราจารย์ดร.โกวิศวรรณหงษ์คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วยสุวิชาการเครือข่ายประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ HIA ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานนายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่าประเทศไทยได้พัฒนานะครับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายและการพัฒนาโครงการต่างๆโดยมุ่งให้ทุกภาคส่วนนะครับคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างรอบด้านนะครับทั้งนี้การจัดเวทีHIA Forumในแต่ละปีถือเป็นกลไกสำคัญในการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนประสบการณ์แล้วก็ร่วมกันออกแบบระบบเฝ้าระวังที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ด้านรองศาสตราจารย์ดร.โกวิศวรรณหงษ์นะครับคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพากล่าวว่าการจัดประชุม HIA Forum 2026ภายใต้แนวคิด Shaping Sustainable Health Future in the Era of Climate Change ภาษาอังกฤษยาวเลยนะครับต้องขออภัยมุ่งส่งเสริมการนำกระบวนการ HIAมาบูรณาการกับการรับมือเปลี่ยนแปลงสุขภาพหรือภูมิอากาศไม่ใช่สุขภาพนะครับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และก็สันหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่คำนึงถึงสุขภาวะของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านนายแพทย์นเรศฤทธิ์นะครับนเรศฤทธิ์ขัตถสีมารองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยนะครับได้นำแนวคิด HIA สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ผ่านการส่งเสริม HIA ระดับท้องถิ่นแล้วก็การขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดีโดยผลการดำเนินงานสามารถขับเคลื่อนได้ถึง935แห่งซึ่งบรรลุเกินค่าเป้าหมายนะครับสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุขในการขับเคลื่อนนโยบายที่คำนึงถึงสุขภาพให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กรมอนามัยนะครับร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและก็มหาวิทยาลัยบุรพาจัดพิธีมอบโรเชอร์ชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ร่วมขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดีประจำปี2569ภายในงาน HIA Forum 2026เพื่อเชิดชูความร่วมมือและก็สร้างแรงสนับสนุนในการขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดีให้ขยายผลครอบคลุมทั่วประเทศต่อไปข่าวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าตัวเองก็เจอมาแล้วเรื่องสุขภาพนะครับเขารู้อะไรไขมันอุดตันความดันขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับวันนั้นก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยไปหาหมอเวียนหัวใช่ไหมเดินเซแล้วประมาณเนี่ยโอ้สารพัดทุกวันนี้เป็นโรคฮีทนะคุณลองอะไรเส้นเลือดตีบพวกเนี่ยมีปัญหามีข่าวคนเสียชีวิตเยอะแยะเลยก็อันดับแรกเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องอาหารการกินการบริโภคของเราเนี่ยเราต้องศึกษาให้รอบคอบเพื่อสุขภาพตัวเองไม่ใช่เย็นอะไรก็กินอะไรก็ประมาณนี้ก็จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพตัวเองด้วยนะครับทั้งสสสนะครับแนะนำเลยนะครับโดยเฉพาะชาวพุทธเราถวายพระถวายของนะครับใส่บาตรทำบุญอะไรพวกนี้ถวายเครื่องดื่มหวานนะครับอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคให้ผ่าโดยไม่รู้ตัวนะครับจนมันก็จะมีท้องหยิบท้องหยอดฝอยท้องเม็ดขนุนเอาของหวานไทยๆแท้ๆน้ำตาลทั้ง 100% เลยนะครับ
2: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งประสานผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนเหยื่อไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานตามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
3: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งประสานผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนด่วนเยียวยาเหยื่อไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร
9: ์นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยจากเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ว่าได้สั่งการให้ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสำนักงานคปภ.เขตท่าพระลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยเบื้องต้นพบว่าตัวอาคารได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งคปภ.ได้ประสานให้บริษัทเร่งลงพื้นที่สำรวจประเมินความเสียหายและดำเนินการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการบูรณาการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของบรรดาร้านค้าทรัพย์สินและรถยนต์บริเวณโดยรอบหากพบว่ามีการจัดทำประกันภัยไว้จะเร่งประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสเตรียมประชุมวันที่30ถึง31สิงหาคมรวบรวมข้อเสนอ6โครงการ404ล้านบาทเพื่อเสนอครม.สัญจรวันที่1กันยายนนี้
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้ร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อรวบรวมและกันกรองข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่ก่อนนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้สำหรับจังหวัดนราธิวาสได้จัดเตรียมข้อเสนอสำคัญ6โครงการวงเงินรวม404ล้านบาทครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสนับสนุนการค้าชายแดนอาทิการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงการก่อสร้างแก้มลิงและระบบระบายน้ำในเขตเมืองการพัฒนาสวนสาธารณะบริเวณเรือนจำเก่าและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวหาดตราทัศน์ทั้งนี้การประชุมเวิร์กช็อปจะมุ่งพิจารณาข้อเสนอใน4มิติได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติเพ ื่อจัดทำข้อเสนอร่วมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติระบุปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลทั่วฉนวนกาซากำลังส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมของกลุ่มเปราะบางองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วฉนวนกาซาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีเด็กเสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบาดเจ็บอีก5รายนอกจากนี้การโจมตีดังกล่าวยังทำให้เสบียงด้านโภชนาการของยูนิเซฟมูลค่ากว่า 770,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับเด็กสตรีมีครรภ์และมารดาที่ให้นมบุตรกว่า 45,000 คนได้รับความเสียหายรวมถึงคลังสินค้าของพันธมิตรด้านมนุษยธรรมด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านมนุษยธรรมของพลเรือนต้องได้รับการคุ้มครองพร้อมกันนี้สหประชาชาติและพันธมิตรกำลังประเมินและทำเครื่องหมายจุดพื้นที่เสี่ยงภัยจากวัตถุระเบิดรวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

ชิญพุทธศาสนิกชนรวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อรวบรวมปัจจัยสร้างพระมหาเจดีย์และพิพิธภัณฑ์โดยมีพลอากาศเอกชลิภูผาสุของคมนตรีประธานจัดสร้างพระสมเด็จองค์ประถมและประธานอุปถัมภ์การจัดทอดกฐินให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 12:30 นณวัดเทพประธานอธิพรตำบลสายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีร่วมสร้างบุญร่วมสร้างศรัทธาสืบทอดพระพุทธศาสนา

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

ชื่อนางสาวอิ่มใจบัวสายค่ะเป็นประธานกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลแสลงอำเภอเมืองจันทบุรีมีความรู้สึกว่าสูญเสียบุคคลที่น่ารักและก็เสียสละแล้วก็มีแนวคิดใหม่เกี่ยวกับที่ว่าดูแลหญิงตั้งครรภ์ในภูมิอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนกดอยู่ด้วยอะค่ะดีใจตรงนี้นะคะที่เทพังนี้ร้องเสียงโอกาสว่าจะสู่คนดีสู่สังคมนะคะซึ่งสนใจตรงนี้มากค่ะเพราะเราเป็นอาสาตรงนี้ด้วยเลยประทับใจพระองค์ตรงนี้แล้วก็พยายามจะทำสืบสานในด้านของผู้ปกครองที่ท่านได้ช่วยนะคะแล้วก็อาชีพที่ท่านสานต่อจากสุขญาติท่านนะคะเราจะทำตรงนี้ต่อไป

สวัสดีครับต้อนรับน้องๆและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่เฟมปานเชยสารการผู้ดำเนินรายการครับโดยรายการนี้นะครับจะพาน้องๆมาพบกับความสุขสนุกสนานแบบเต็มอิ่มจัดเต็มเลยทีเดียวครับวันนี้พี่เฟมก็มีความรู้นะครับเป็นความรู้อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็มาจากนายแพทย์ประวิตรเจตนชัยนะครับกุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งเขาก็บอกไว้นะครับบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่นั้นเป็นไอระเหยโดยไอระเหยก็ประกอบไปด้วยสารนิโคตินมันเป็นสารเสพติดนะครับส่งผลเสียต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังมีโลหะหนักด้วยที่เราไม่รู้จักซึ่งเป็นฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 โอ้โหน้องๆฟังแบบนี้แล้วน่ากลัวไหมครับมีโลหะหนักนะครับคล้ายกับละอองฝุ่นแต่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 รวมถึงมีสารปรุงแต่งนะครับกลิ่นรสหลอกให้เด็กๆหลอกให้น้องๆเนี่ยตกเป็นเหยื่อสำหรับโทษของบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็จะมีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไปจำนวน20มวล นะครับและสารนิโคตินนี่แหละก็จะไปให้เกิดโทษต่อร่างกายของเรานะครับแล้วก็จะไปกระทบระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองทำให้เรานั้นไอบ่อยนะครับเหนื่อยง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาเราเล่นกีฬานะครับหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเร็วมากนะครับจากนั้นก็จะไปส่งผลกระทบถึงโรคปอด

0: นอนไม่หลับนะครับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องจำความไม่ได้โอ้โหแทบจะเป็นอัลไซเมอร์เลยนะครับถ้าอย่างนั้นน้องๆก็ควรที่จะเลิกซะในวันนี้นะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนดีกว่านะครับไปส่งผลกระทบถึงระบบทางเดินอาหารอีกเป็นแผลในกระเพาะอาหารอีกนะครับขึ้นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนแล้วก็นำไปสู่โรคมะเร็งนะครับผู้ที่สัมผัสสารพิษที่ตกค้างจากควันบุหรี่หรือที่เราเรียกว่าบุหรี่มือที่3ก็อาจจะเกิดอาการผิวหนังอักเสบได้นะครับดังนั้นไม่ได้เป็นอันตรายแค่ตัวเราคนเดียวนะครับถ้าหากว่าเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้กลิ่นนะครับแบบนี้หรือลูกๆนะครับของคุณพ่อคุณแม่นะครับได้รับสารเหล่านี้ขึ้นไปเนี่ยอันตรายทุกๆคนนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากให้ผู้ปกครองนะครับควรที่จะมันสอดส่องดูแลนะครับเฝ้าระวังการเข้าถึงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สำคัญเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกไม่สูบบุหรี่นะครับเข้มงวดให้มากทั้งที่บ้านและที่สถานศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ควรเลยนะครับที่จะสูบบุหรี่ต่อหน้าลูกๆเพราะว่าในทางการแพทย์นะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต่อหน้าลูกโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยมีข้อเสียเหมือนกันนะครับมีข้อเสีย2ข้อหลักๆเลย1ทําให้ได้รับอันตรายจากไอบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งก็จะมีอันตรายต่อเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากว่าเด็กนั้นหายใจเร็วกว่านะครับหลอดลมก็มีขนาดเล็กกว่าก็จะทําให้ได้รับสารเคมีอันตรายตรงนี้แหละนะครับเข้าไปในระบบทางเดินหายใจเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยอาจจะรุนแรงไปถึงปอดบวมจากเชื้อโรครวมทั้งการอักเสบของหูส่วนกลางนะครับแล้วปอดของเราก็จะมีพัฒนาการน้อยลงเป็นภูมิแพ้ได้มากขึ้นกระตุ้นให้เราเกิดอาการหอบรุนแรงในเด็กนะครับหรือว่าเป็นหอบหืดนะเหล่านี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคด้วยนะครับ2ก็คือทําให้เกิดการเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับหรือว่าคนอื่นที่สูบบุหรี่ลูกๆก็อาจจะอยากลองอยากรู้อยากเห็นเกิดความรู้สึกที่ดีนะครับจำนะฮะหลังจากนั้นก็อาจจะไปลองสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับเพื่อนดูนะฮะอยากรู้อยากลองฉะนั้นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละเราก็ไม่ควรทำต่อหน้าลูกๆและลูกๆเองนะครับเมื่อเห็นก็ไม่ควรนำไปทำตามไม่ควรไปชวนเพื่อนนะครับมาทดลองหรือว่าสูบบุหรี่อะไรต่างๆกันนะครับก็ขอบคุณนี้นะครับข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจนะครับก็นำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาเตือนภัยให้กับน้องๆมาเตือนภัยให้กับผู้ปกครองนะครับให้เฝ้าระวังถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็จะย้ำกันทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าเป็นกระแสที่มาแรงจริงๆนะครับในช่วงนี้ในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นเรียกได้ว่าเกิน 50% เลยนะครับในเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สูบนะครับแต่ว่านะเรื่องของอันตรายที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะครับที่เด็กๆ เขารู้ไม่เท่าทันหรือว่ารู้ไม่ถึงนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องให้ข้อมูลกับเด็กๆ กับลูกๆของเรานะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีประโยชน์ไหมมันดีกว่าบุหรี่มวนหรอหรือว่าโทษมันหนักเหมือนกันหรือมันหนักกว่านะครับสร้างความเข้าใจให้เขาตรงนี้เพื่อที่จะให้เขานั้นห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมก็จะพาไปฟังนิทานด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับพักฟังสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสสส.นะครับแล้วก็สารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนิทานกันครับ
1: กว่า1ปีที่เด็กชายพีนามสมมุติวัย13ปีที่เคยใช้ชีวิตวนลูปอยู่กับกลุ่มเพื่อนสมัยประถมศึกษาสื่อสารและมีสังคมร่วมการผ่านบุหรี่ไฟฟ้ากระทั่งมาถูกจับได้ขณะอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1ถูกฆ่าโทษรุนแรงการตัดสินใจเลือกหันหลังให้กับบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กชายพีด้วยสัญญาใจที่มีไว้กับคุณยายผู้เปรียบได้กับบุพการีจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ตระหนักและหันมาสนใจในพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

0: ตามเพื่อนครับเพื่อนดูก็ดูตามไม่บ่อยครับเพื่อนดูเมื่อไหร่ก็ตามเพื่อนครับ
1: แล้วคุณยายมารู้เพราะอะไร
0: เขารู้ตั้งแต่ตอนป.6ครับแล้วเขาขอให้หยุดเลิกครับตอนนั้นก็หยุดมาช่วงนึงครับแล้วก็กลับมาดูรอบนึงแล้วก็เข้ามาโรงเรียนเนี่ยครับแล้วก็ดูดแล้วก็โดนนี่เขาขอผมก็เล่านี้ผมก็เลิกครับ
2: ปางศรีสุขากรครูฝ่ายกิจการนักเรียนหัวหน้าระดับม.1ครูในจังหวัดจันทบุรีผู้คุกคลีอยู่กับเด็กๆในช่วงชั้นม.ต้นมาเกือบ10ปีพบเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงชั้นนี้มาโดยตลอดและในช่วงวัยนี้กลายเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและใส่ใจจากคนรอบข้างอย่างใกล้ชิดจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากความไร้เดียงสาอ่อนประสบการณ์ขาดการไตร่ตรองจึงอาจถูกชักจูงได้ง่าย
3: แล้วก็เหมือนกับเข้าไปไม่ได้ตั้งใจอาจจะไปอยู่กลุ่มเพื่อนเพื่อนพาไปเราไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งเด็กแต่ละคนที่เราเจอในสายชั้นม.ต้นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองด้วยที่ไม่รู้เรื่องรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเป็นเพราะประสบการณ์หรือสื่อต่างๆที่เขาไปเสพมาด้วยเพราะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลต่างๆมันเข้าถึงง่ายเด็กด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็อยากรู้อยากลองเป็นเรื่องปกติของเขานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวัง
2: ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มคุกคามเข้าภายในรั้วโรงเรียนช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายการเรียนการสอนกลับสู่ภาวะปกติและจากข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าเด็กช่วงชั้นประถมปลายและมัธยมต้นเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ43ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษทางกฎหมายแต่ยังไม่สามารถขจัดได้เด็ดขาดเพราะความต้องการของผู้สูบยังมีมากผู้ขายจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม
3: บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะที่เข้ามาตอนนี้ในระบาดในหมู่ม.ต้นม.1เยอะเริ่มมีเข้ามาละเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะในความรู้สึกครูที่เป็นครูม.1เนี่ยเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเอ้ยลองดูซิมันคืออะไรบางครั้งอ่ะจากกลุ่มที่เคยจับได้เขาจับได้เสร็จซื้อมาเขาไม่ได้สูบเองแต่ซื้อมาเพราะอยากรู้ว่าอ๋อมันคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเด็กส่วนใหญ่ม.ต้นเนี่ยถ้าจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เกเรจริงๆแล้วโดยพื้นฐานที่มาจากตอนประถมเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการคบเพื่อนต่างวัยเพื่อนข้างนอกเพื่อนที่ไม่ได้เรียนเงี้ยหรือรุ่นพี่ที่เกเรหน่อยก็คือตรงเนี้ยเขาจะเข้าไปยุ่ง
2: สุดท้ายหากปล่อยให้กลุ่มนักสูบรุ่นเยาว์เข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นปลายทางด้านสุขภาพของคนไทยก็ไม่พ้นต้องเผชิญกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมไปถึงกลุ่มอาการจิตเวชอีกด้วยอีกหนึ่งมาตรการที่สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีนำมาปรับใช้โดยหวังลดตัวเลขนักสูบหน้าใหม่วัยเยาว์ที่เริ่มจากตัวเด็กและครอบครัวส่งต่อสู่ครูในรั้วโรงเรียนร่วมสอดส่องติดตามพูดคุยอย่างใกล้ชิดนำไปสู่ความไว้ใจและเปิดใจเปลี่ยนแรงต้านคิดต่างให้กลายเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาอย่างแข็งแกร่งธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
4: ที่บอกควันใสๆไม่มีอะไรจริงเหรอใสๆเนี่ยมีสารตกค้างเยอะนะครับจุดที่เขาขายคือความโปร่งใสของขมเหลาเท่านั้นเลยเขาสรุปแค่นี้เลยว่าเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโปร่งใสเปรียบเสมือนเรากำลังอยู่ข้างหลังรถคันหนึ่งที่เป็นรถรุ่นใหม่ปล่อยควันแต่เราไม่เห็นกับรถรุ่นเก่าที่ปล่อยควันดำถามว่ารถรุ่นใหม่ที่ปล่อยควันเนี่ยไม่มีสารพิษเหรอควันที่ออกจากรถจากการเผาไหม้จะต่อให้ไม่มีสีมันก็มีสารพิษสังเกตต่อไปคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาปล่อยออกมาเป็นควันเนี่ยเวลาอุณหภูมิมันเริ่มต่ำมันก็ควบแน่นเป็นน้ำมันไม่ใช่เป็นควันที่ลอยระเหยไปเลยจะเห็นว่าหลอดแก้วที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาเอาสำลีออกเนี่ยจะเห็นน้ำสีขาวๆซึ่งน้ำสีขาวๆคืออะไรตั้งข้อสังเกตให้เราว่าน้ำนั้นน่ะที่เข้าไปอยู่ในปอดมันเป็นน้ำธรรมดาหรือเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยสารโลหะหนักข้อสังเกตอันสุดท้ายก็อยากให้ดูเรื่องน้ำหนัก เราจะเห็นว่าน้ำหนักของสำลีเนี่ยก่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าและหลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก25เป็นเกือบ58เราก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี้คืออะไรปลอดภัยจริงไหมสิ่งที่เป็นภัยเงียบและภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมันไม่ใช่จบที่ปอดบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือน PM 2.5 บางสารเคมีมันเล็กกว่าฝุ่นด้วยซ้ำเมื่อสารพวกนี้เราสูดเข้าไปมันลงไปที่หลอดลมกระจายไปในเนื้อปอดเมื่อไหร่ที่สารอะไรสามารถกระจายไปถึงขั้วปอดได้หรือในเนื้อปอดได้เมื่อนั้นมันจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดและในเวลาแป๊บเดียวมันจะวิ่งเข้าสู่ร่างกายแล้วมันวิ่งไปไหนล่ะอวัยวะสำคัญในหัวใจกระตุ้นการอักเสบในเส้นเลือดหัวใจทำให้เข้าสู่ภาวะหัวใจอักเสบหรือกระตุ้นให้มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดง่ายขึ้นขึ้นสมองนั่นก็เป็นเหตุที่ทำไมบุหรี่ไฟฟ้ามันติดก็เพราะว่านิโคตินมันขึ้นสมองได้เร็วมากเมื่อสารพวกนี้ไปถึงสมองแน่นอนครับมันกระตุ้นและรบกวนการทำงานของสมองหนึ่งในนั้นคือทำให้สมองทำงานช้าลงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราตั้งข้อสังเกตถ้าเขาตั้งใจในการที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางออกของคนที่ติดบุหรี่แล้วทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยกลิ่นทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยรูปแบบรูปรักษ์ที่มันเย้ายวนเหลือเกินทำไมหลายประเทศเริ่มแบนกลิ่นเริ่มแบนการโฆษณาให้กับเด็กๆอันนี้เราต้องตั้งคำถามทำไมให้กับตอนนี้ผมไม่อยากให้เราเป็นสังคมที่ยอมรับอะไรง่ายเกินเขาพูดอะไรมาเราก็รับแต่เราอาจจะต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทำไมนะครับ
5: เวลาไปไหนมาไหนก็คือพกไปด้วยตลอดสูบไปประจำสูบจนแบบถึงขั้นติดจนแบบเหมือนหนูแบบหาเงินแบบมาซื้อให้ได้อะแล้วหนูก็ดูดไปนานนะจนหนูเหมือนมีอาการแบบเหมือนแบบมันหายใจไม่ค่อยออกหนูไอออกมาเป็นเลือด
2: นางสาวเอนามสมมุติยอมรับว่าติดบุหรี่ไฟฟ้ามาประมาณครึ่งปีและเริ่มมีปัญหาสุขภาพจึงคิดเลิกด้วยการลดจำนวนการสูบแม้จะใช้เวลาอยู่นานแต่ก็ไม่ลดละความพยายามด้วยกำลังใจจากครอบครัวและคนที่รัก
5: พ่อกับแม่เห็นก็เขาก็เหมือนรู้สึกเหมือนผิดหวังเมื่อที่เห็นหนูดูดแล้วหนูก็ได้เปิดใจลองคุยกับเขาไปว่าเนี่ยครั้งก่อนที่หนูดูดไปอ่ะหนูแบบมีหนูไอออกมาเป็นเลือดพ่อกับแม่เขาก็เลยแบบเขาก็ห้ามแบบห้ามเพราะเป็นห่วงหนูก็แบบก็ฟังพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็เลยเลิกดูด
2: ขณะที่นางสาวบีนามสมมุติหญิงสาวช่วงวัยเดียวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาราว 2-3 เดือนและตัดสินใจเลิกทันทีหลังเข้าใจผิดว่ากลุ่มเพื่อนคบหาและยอมรับตัวตนของเธอก็ต่อเมื่อเธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยแต่เมื่อลองทบทวนดูแล้วจึงรู้ว่าการจะได้รับการยอมรับชื่นชมจากเพื่อนนั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งควันร้าย
6: หนูรู้สึกว่าการที่เราดูดบุหรี่ไฟฟ้าและยิ่งมันมีราคาแพงอะมันรู้สึกเท่ค่ะแล้วเพื่อนสูบกันเกือบทุกคนในรอบตัวหนูก็เลยมีความคิดว่าอยากสูบอยากลองเขายอมรับกับบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่รู้ว่าเขายอมรับหนูหรือเปล่านะ
2: ขณะที่กลุ่มสภานักเรียนภายในสถานศึกษาของจังหวัดจันทบุรียังเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคนบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาคุกคามในสถานศึกษาจริงอาจเพราะมองเป็นแฟชั่นสร้างการเข้าถึงการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนโดยมองข้ามพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าไปและกลุ่มหญิงสาวเลือกที่จะกลายเป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นอย่างน่าตกใจ
7: จริงๆไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงสำหรับหนูว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วยิ่งแบบว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเงี้ยค่ะพวกเราเอาเวลาตรงที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาเอาไปสูบผ่อนหรืออะไรเงี้ยพวกหนูเอาเวลามาแบบว่านั่งทำงานเล่นกีฬากันแล้วก็แบบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเนี้ยค่ะ
8: ในสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงสูบใช่ไหมคะแต่ว่าพอสมัยนี้มันกลายเป็นอะไรที่แบบว่าทุกเพศเข้าถึงแล้วก็ทุกวัยเข้าถึงกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าเข้าถึงง่ายทั้งที่มันไม่น่าเกิดขึ้นได้อย่างที่รู้กันคือบุหรี่มันไม่ได้ควรมาอยู่ในสถานที่ศึกษาอยู่แล้วค่ะ
2: ขณะที่ผู้ปกครองที่เป็นนักสูบเปิดใจว่าครอบครัวเป็นด่านแรกหรือเป็นเกราะป้องกันเป็นประตูบานแรก พราะหากไม่ตระหนักถึงพิษภัยสุดท้ายก็จะพบบุตรหลานเลือกเดินทางเข้าสู่วงจรนักสูบ
3: ควบคุมในการดูพวกเขาซื้อเขาไปซื้อที่ไหนยังไงเนี่ยครับเราก็ต้องดูแลเขาครับว่าเราเป็นตัวอย่างให้เขาในเรื่องการเป็นโรคหัวใจเนี่ยครับในการดูดมากเนี่ยแหละครับมันก็มีความผิดเราเหมือนกันจุดหลักๆ ก็คือร้านเนาะร้านขายเขาขายให้เด็กถามว่าบางทีเด็กไปซื้อมันง่ายฝากใครซื้อก็ได้ครับมันต้องจัดการจากต้นเหตุด้วย
2: คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นว่าน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่เข้าสู่วงการนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีความร้ายกาจเฉพาะตัวเท่านั้นแต่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสารตั้งต้นที่นำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยธัญรักษ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
9: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อนะครับช่วงนิทานเดี๋ยวจะพาน้องๆไปฟังนิทานจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้เสนอเรื่องสัมมาทิฏฐิทรุมิติมายาตอนที่35นำเนื้อหามาจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสอดแทรกไปด้วยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเติมเต็มคุณธรรมจริยธรรมของสังคมให้งอกงามและน้องๆเองยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยไปติดตามและรับฟังกันได้เลยครับ
10: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35มิจฉาทิฏฐิตอนที่5เมื่อตะนอยได้คิดทบทวนตามที่กันบอกก็เริ่มเห็นความจริงว่าแม้ตนเองจะทำไม่ดีกับเพื่อนมากมายแต่ก็ยังได้รับความรักความห่วงใยจากเพื่อนๆอยู่เสมอส่วนคุณครูที่ตะนอยคิดว่าใจร้ายเอะอะก็ลงโทษตลอดแท้จริงแล้วคุณครูมีแต่ความปรารถนาดีไม่เคยคิดร้ายอย่างที่ตะนอยเข้าใจเลยพ่อแม่ที่ตะนอยเบื่อนักหนามีแต่ดุว่าจนตะนอยอยากจะหนีไปให้พ้นแท้จริงแล้วเป็นคนที่รักและห่วงใยตะนอยมากที่สุดรักมากกว่าชีวิตตัวเองด้วยซ้ำ
1: การที่เจ้าทำตามใจตัวเองในสิ่งที่ผิดมันทำให้เจ้าทำผิดมากขึ้นอีกหรือเปล่าคิดดูดีๆนะตะนอย
2: ข้ารู้แล้วล่ะว่าทุกคนรักค่ะกลับไปหาทุกคนกันเถอะข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
3: แย่แล้วเจ้าเด็กนั่นมันเกิดวิปัสสนาเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดแล้ว
4: แบบนี้เมืองมิจฉามหาสนุกก็ถูกทำลายหมดสิพวกเราอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้วเฮ้ยเจ็บใจนัก
3: จบแล้วสินะภารกิจถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ลาก่อนเจ้าปีศาจเฮ้ยเฮ้ยฮะเฮ้ย
5: ฮะศิลา
6: ศิลารีบไปจัดที่นี่กันเถอะเร็วๆเข้าข้าไม่อยากโดนหินทับตายอยู่ที่นี่นะเฮ้ยเหนื่อยแล้วเร็วไป
3: เร็วไปเร็วไปทุกคนตามแสงสว่างนั่นไปเร็วเด็กๆหายไปไหนกันหมดได้ยินครูไหมครูมารับแล้วศิลาเจ้าปันกันตะนอยได้ยินครูไหมโอ้แสงแดด
6: สีนะ
3: เสียงเมื่อกี้คือเสียงคุณครูเองเหรอครับ
7: ใช่แล้วพวกเจ้าปลอดภัยดีใช่ไหมคราวหน้าก็อย่ามาวิ่งซนแถวสวนหินนี่อีกล่ะ
3: ขอรับขอบคุณมากขอรับ
6: เฮ้ยเจ้าปันเสียงน้อยอยู่นี่เองข้าเป็นห่วงแทบแย่จนต้องไปตามคุณครูมาช่วยนะเนี่ยรู้ไหมโอ้ยหายไปไหนมาหายไปไหนมา
4: อยู่ต่อหน้าครูเรียบร้อยหน่อยส้มสา
6: ขอโทษเจ้าค่ะ
7: เรื่องเรียบร้อยดีแล้วงั้นข้าไปก่อนละ
4: ขอรับครูใหญ่พวกเจ้าหายไปไหนกันมาครูเป็นห่วงรู้ไหมเฮ้ยทำอะไรไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลย
2: ขอโทษขอรับคุณครูข้าผิดเองที่หนีเรียนออกมาทำให้พวกศิลาต้องวุ่นวายตามหาข้าขอยอมรับผิดคนเดียวอย่าลงโทษพวกศิลาเลยนะขอรับ
6: ช่างมันเถอะนะกลับมากันก็ดีแล้วจกปันเจ้าหล่อเหมือนเดิมแล้วบอกแล้วว่าแว่นนี้เหมาะกับเจ้าที่สุดฮิ
8: ขอบใจนะส้มซา
6: คงจะหิวกันละสิไปกันไปกินข้าวไปกินข้าวไปเดี๋ยวข้าทำให้กินเอง
3: เอ้ยจะกินได้ไหมเนี่ย
7: ในที่สุดศิลากับเจ้าปันก็ถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว
4: แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีภารกิจที่ยากกว่ารออยู่อีกมาก
9: หวังว่าพวกศิลาจะเอาตัวรอดผ่านมันไปได้นะ
10: อร่อยจัง
11: กิน
10: กิน
11: กิน
6: มาแล้ว
5: บะหมี่ของเจ้าปันข้าทำเองนะไม่ใช่ฝีมือกันสบายใจได้
8: ไม่น่าลำบากเลยแต่ก็ขอบใจนะ
5: กินเลยกินเลยกินเลยแหมส้มซ่านี่ชอบเจ้าปันสุดๆไปเลยเนอะ
3: น่าอิจฉาจริงๆเลยเจ้าปัน
5: กินเยอะๆนะเจ้าปันเจ้าดูผ่องไปนะไม่เอาอ่ะข้าว่าอบๆน่ารักกว่า
8: ได้ๆข้าจะกินให้หมดเลยไหนๆก็จะต้องจากหมู่บ้านมายาวันนี้แล้วหม่ำส่งท้ายกันดีกว่า
5: จากหมู่บ้านมายาวันนี้ไม่จริงข้าไม่เชื่อ
7: เวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆเจ้าสองคนเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็ต้องลาจากกันซะแล้ว
3: ข้าขอบคุณครูใหญ่อาโปกับรองครูใหญ่มากขอรับที่รับข้ากับเจ้าปันเข้ามาที่นี่
7: เจ้าจำคำที่พูดไว้ในวันแรกที่เราเจอกันได้ไหม
3: จำได้สิขอรับ
7: ทำไมข้าจะต้องรับเจ้าเข้าเรียนที่นี่ด้วย
3: ข้ารู้สึกว่าที่นี่กำลังมีปัญหาและข้าอยากช่วยแก้ไขถึงครูใหญ่ไม่รับข้าก็จะอยู่แก้ปัญหาที่นี่อยู่ดี
8: ข้าก็เหมือนกันข้าต้องอยู่กับศิลาช่วยศิลาแก้ปัญหาให้สำเร็จ
7: ขอบคุณที่เจ้าทำตามที่พูดไว้เด็กๆ เป็นคนดีเข้าใจตามความเป็นจริงได้เพราะพวกเจ้าช่วยไว้แท้ๆ
8: ไม่ใช่หรอกขอรับทุกคนดีได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะจิตใจแท้จริงทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วล่ะขอรับ
7: เดินทางปลอดภัยนะ
10: ขอรับ
5: โชคดี
3: จริงสิข้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่ช่วยเหลือข้ามาตลอด
4: ข้าสิที่ต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยให้ข้าคิดได้เลิกรังแกตุ๊กเหมียวข้าก็เลิกเป็นโจรได้เพราะเจ้าช่วยไว้เหมือนกัน
10: บายบาย
3: การมาที่นี่สอนให้ข้าเรียนรู้อะไรมากมายจริง
0: ๆศิลาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมาที่หมู่บ้านมายาติดตามได้ในตอนต่อไป
1: คำทำคำไทย
3: จะปันเคยได้ยินคำว่านิยตมิจฉาทิฐิไหมมันแปลว่าอะไรหรอ
8: นิยตมิจฉาทิฐิแปลว่าความเห็นผิดที่ดิ่งลงจนเกิดโทษร้ายแรงคือเชื่อว่าบุญบาปไม่มีจริงเชื่อว่าผลดีร้ายเกิดจากโชคเท่านั้นเชื่อว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณต้องทดแทนเป็นต้น
3: หุยน่ากลัวที่สุดน่ากลัวกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
8: ใช่แล้วศิลานอกจากจะเป็นโทษกับคนรอบข้างแล้วที่ต้องรับผลร้ายที่สุดก็คือตัวเอง
3: ความเห็นผิดนี่น่ากลัวจริงๆแล้วพบกันใหม่
1: ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
8: ในตอนต่อไปถึงเวลาอำลาหมู่บ้านมายาออกเดินทางสู่หอธรรมแท้เอ้ากันกับท่านยายมาทำไมกันเนี้ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35น้องๆก็คงฟังกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมจะพาไปชมความสามารถของน้องๆเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วนอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วนะครับเรื่องการเรียนก็เก่งไม่แพ้กันเพราะน้องคนนี้เขามีความเชื่อว่าหากเรามีพรสวรรค์อย่างเดียวนั้นนะครับก็คงไม่เพียงพอต้องมีพรแสวงด้วยแล้วก็หมั่นฝึกฝนไม่งั้นก็ไม่ทำให้เก่งขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวทจันทบุรีกันสักครู่เดียวครับ
1: ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้านบุหรี่สามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่ Britney Spears ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่าง Toxic แต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอตและมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน 2. อะทอมไมเซอร์ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ถ้าว่านี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหวยหาทำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุดบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายวอลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลว์หรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุแต่ละรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดข้าวโพดคั่วหรือ bronchiolitis obliterans เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามัลดีไฮด์ที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอีอะซิเตตในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้า e-cigaretteAll vaping product use associated lung injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลีผู้ป่วยโรคอีวาลีจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่ก การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาวในทางกลับกันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด
2: ป้องกันยาเสพติดเนาะและบุหรี่ไฟฟ้านะครับครูขออนุญาตนะครับคนจักรยานยนต์พวกเราหน่อยเนาะ
3: ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีการสุ่มตรวจเบาะรถค้นหาสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเล็ดลอดเข้ามาภายในสถานศึกษาคือหนึ่งในมาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมสกัดกั้นการคุกคามของบุหรี่ไฟฟ้า
4: เราก็มีหน้าที่แค่เดินเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตตรวจค้นถ้าสมมติเจอสิ่งที่มันผิดกฎหมายเจอพอร์ตเจอบุหรี่ก็เรียกคุณครูครับเรียกคุณครูเขาเป็นคนจัดการ
3: การขอตรวจกระเป๋าในวิชาโฮมรูมบนความสมัครใจของนักเรียนแนวทางการคัดกรองเพิ่มเติมกระตุ้นเตือนและการสร้างความตระหนักรู้ในการเอาจริงเอาจังกับการสร้างแนวร่วมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
5: ส่วนตัวหนูเองนะคะหนูเป็นสภานักเรียนอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็เห็นด้วยกับมาตรการที่ว่าจะเอาบุหรี่ไฟฟ้าออกไปภายในโรงเรียนค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
2: เป็นการบล็อกนะครับพวกสารเสพติดสิ่งผิดกฎหมายนะครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้รู้ว่าโรงเรียนมีมาตรการที่จริงจังในเรื่องของการนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของคะแนนพฤติกรรมในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนและนำไปสู่ข้อกฎหมาย
3: การขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นแรงขับเคลื่อนจากภายนอกทั้งตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอีกกลไกสำคัญผลักดันสู่โครงการรณรงค์แก้ปัญหาบุหรี่และการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของอำเภอเมืองจันทบุรีผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังครอบคลุมทุกมิติ
6: ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของรณรงค์เรื่องการที่จะตรวจอะไรอย่างจริงจังนะครับแล้วก็พยายามดูแลแก้ไขเด็กที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนพยายามติดตามเขาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของพิษภัยเนี่ยเขาเห็นว่าไปดูตัวอย่างคนที่เต็มรีฟ้าแล้วปีปัญหาสุขภาพปอดอะไรพังหมดนะมันน่าจะเป็นที่เขาก็เกิดความกลัวบ้างครับ
7: เด็กคนไหนที่มีพบว่ามีการใช้ยาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราจะเชิญผู้ปกครองทุกรายเสร็จแล้วก็เอามาทำทันบนกันว่าผู้ปกครองเนี่ยรับรู้แล้วนะว่าลูกหลานเนี่ยตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเขามีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลมีหน้าที่ปกครองมีหน้าที่การอบรมด้วยแต่ถ้าหากว่าปล่อยปละละเลยหรือพ่อแม่บางคนสนับสนุนส่งเสริมพ่อแม่มีความผิดด้วยนะครับ
8: ก็พยายามที่จะสื่อให้เห็นนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเด็กตกเป็นเหยื่อได้มากขึ้นนะครับด้วยรูปแบบด้วยการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะครับเพราะเนี่ยเราดีใจนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มีเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยเข้ามาให้ความสำคัญนะครับเราเองก็ได้ข้อมูลบางอย่างนะครับจากนักเรียนนะครับที่สามารถเปิดเผยกับฝ่ายปกครองได้นะครับซึ่งนำไปสู่การเฝ้าระวังนะครับแล้วก็การจับกุมในอนาคตได
3: ้ข้อมูลจากสสส.พบเยาวชนในสังคมไทยเข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 5.3 เท่าในช่วงระยะเวลา7ปีการร่วมสกัดกั้นการขยายวงของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาจะส่งพลังขึ้นได้บนความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่ลงมาแก้ปัญหานี้ร่วมกันรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึกอันตรายกว่าที่คิดและการร่วมตัดตอนลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะในสถานศึกษาไม่ให้เข้าสู่วงจรการแพร่ระบาดสร้างให้สถานศึกษายังเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดที่ยั่งยืนธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
9: รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษสารเสพติดอันตรายที่ต้องทำร้ายระบบในร่างกายคุณทั้งระบบหัวใจระบบประสาทก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งอันตรายถึงชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามบุคคลที่มีไว้ครอบครองผิดทั้งผู้นำเข้าและผู้ขาย
10: ส
0: ลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อครับช่วงนี้นะครับจะพาไปดูความสามารถของเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วที่นอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วเรื่องเรียนก็เก่งไม่แพ้กันนะครับไปติดตามได้ในช่วงมุมข่าวเยาวชนครับ

0: วันคัน
1: เสียงที่ขับกล่อมออกมาผ่านบทเพลงขึ้นผีเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาจากครูเพลงให้น้องเจ้านายหรือจิตติโชติอย่างเจริญได้ถ่ายทอดออกมาฟังแล้วดูเพราะเหมาะสมกับการเป็นนักร้องที่ผ่านเวทีการประกวดมาแล้วน้องเจ้านายเด็กมัธยมปลายที่เดินตามความฝันมาตั้งแต่ครั้งประถมทำให้เห็นว่าความพยายามในการฝึกซ้อมเมื่อบวกกับพรสวรรค์จะทำให้สิ่งที่แสดงออกมานั้นชัดเจนขึ้นไม่เพียงการร้องแต่การรำน้องเจ้านายก็สามารถถ่ายทอดท่ารำออกมาได้อย่างอ่อนช้อยจากเด็กเริ่มทำกิจกรรมค่อยๆฝึกหัดรำปัจจุบันกลายเป็นตัวเอกที่สามารถร่วมโชว์ในกิจกรรมต่างๆโดยที่ไม่อายใคร
0: ตอนเด็กๆครับคือเคยนายเคยเห็นแม่ร้องเพลงที่รถครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเพราะนะอยากที่จะลองฝึกร้องดูบ้างหรือเหมือนมันซึมซับอะครับก็เลยลองฝึกดูครับแล้วก็มีไปแข่งครับมีไปแข่งและหลายๆรายการครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดว่าแบบว่าแค่รู้สึกว่าการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มีความสุขมากๆแล้วครับก็พอคุณพ่อคุณแม่ได้พาไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันภูมิใจมันมีความสุขมากๆเลยครับเหมือนว่าอาจารย์เขามองเห็นในศักยภาพของเราครับก็เลยอยากจะให้เราร้องเพลงนี้หน่อยช่วยอาจารย์หน่อยก็เลยร้องครับก็ทำเต็มที่ครับทำเต็มที่ที่สุดคุณครูก็เขาก็แนะนำทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าเป็นการร้องก็เหมือนว่าเราเป็นคนที่การร้องอาจจะไม่ค่อยกล้าขนาดนั้นกล้าที่จะออกเสียงคุณครูก็จะช่วยในเรื่องของการรำคุณครูก็จะค่อยปรับในเรื่องของวงการตั้งวงองศาวงองศาท่าอะไรอย่างนี้ครับ
1: ขณะที่ลีลาการเต้นร่วมกับเพื่อนๆความพร้อมเพรียงสวยงามดูแข็งแรงก็ไม่ต่างกันเจ้าหน่ายเชื่อว่าส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมต่างๆออกมาได้ดีนั้นไม่ได้มาจากพรสวรรค์ติดตัวเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพรแสวงหรือการหมั่นเรียนรู้ฝึกฝนจนพัฒนาให้กลายเป็นคนมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาหลังเลิกเรียนยามเย็นได้อย่างคุ้มค่ามีผู้ปกครองที่คอยสนับสนุน
0: แม่เคยเล่าให้ฟังครับว่าชอบตั้งแต่อนุบาลแล้วเห็นขึ้นไปเต้นตามโรงเรียนตามอะไรอย่างเงี้ยครับพรสวรรค์นี่คิดว่าก็อาจจะเกี่ยวนะครับเห็นแบบใครๆเขาพูดกันแต่รู้สึกว่ากว่าจะเก่งขนาดนี้ได้คิดว่าต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักเลยครับเวลาไปแข่งที่ไหนใช่ไหมครับก็ใช้เวลาช่วงหลังเลิกเรียนครับก็จะซ้อมแล้วก็ไปแข่งกันไม่ทิ้งเลยใช่เพราะว่ารู้สึกว่าการเรียนมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะแบบว่าใช้ดำเนินชีวิตต่อไปก็เหมือนเป็นแบบว่าเราจะเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้เกรดใช้อะไรก็เลยคิดว่าประคองเกรดไว้ดีกว่าครับ
1: การจะทำอะไรก็แล้วแต่หากมีพรสวรรค์แต่ไม่ได้รับการฝึกฝนซ้ำๆความชัดเจนก็คงน้อยลงโชคดีที่น้องเจ้านายมีครูที่น่ารักเอาใจใส่และช่วยสนับสนุนทุกครั้งตั้งแต่การเริ่มทำกิจกรรมทำให้ในทุกวันนี้ความสามารถของน้องชัดเจนขึ้นมีความกล้าในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น
2: พัฒนาการของเขาก็ตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่คือเจ้านายอ่ะคือเขามีทักษะทางด้านหน้าศิลป์พอประมาณนึงก็คือทักษะด้านหน้าศิลป์ก็อยู่ระดับเลเวลของประมาณเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเข้ามาโรงเรียนมัธยมต้นที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อะไรเงี้ยครับก็มาเกาฝึกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มีทักษะหรือสกิลด้านหน้าศิลป์เพิ่มอะไรเงี้ยครับตั้งแต่ตอนแรกๆเขามาก็ยังไม่ได้รับเป็นตัวเด่นเลยอาจจะเป็นแบบชูป่าผู้ช่วยตัวเสริมต่างๆอะไรเนี้ยครับก็จนปัจจุบันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบว่าได้ไปแข่งแล้วก็ได้เป็นตัวแบบเด่นๆอันนี้ครับในการแสดงอะไรเงี้ยครับอยากให้เขาแบบมีความมั่นใจตัวเองขึ้นไปอีกซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ถือว่ามีความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มีบางอย่างหรือบางครั้งนี้ที่เขาลังเลในบางสถานการณ์หรือบางการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เขาแบบมั่นใจกว่านี้ครับนั่นคือข้อเดียวเลยครับที่อยากจะแนะนำเขาแล้วก็อยากให้เขาพัฒนา
3: น้องเนี่ยชอบร้องเพลงแล้วก็น้องอ่ะชอบปรึกษาว่าครูครับผมออกเสียงตัวนี้ถูกช่องไหมโน้ตตัวนี้ถูกไหมก็เห็นพัฒนาการการร้องของน้องเจ้านายเนี่ยดีขึ้นมากเรื่อยๆครับแล้วก็การเต้นครับตัวของน้องเจ้านายเนี่ยเขาจะเป็นการแกะท่าเต้นกันเองนะครับของนักเรียนก็จะได้ให้คำแนะนำว่าควรออกท่าให้แข็งแรงมากกว่านี้นะการทำให้มากกว่านี้นะ ก็อยากให้น้องเจ้านายนะครับไม่ทิ้งความฝันที่ตัวเองตั้งไว้แล้วก็สู้ๆครูเป็นกำลังใจให้เสมอมองมาคิดอะไรไม่ออกหรือว่าไม่มีกำลังใจก็บอกครูครูมีกำลังใจให้น้องเจ้านายเสมอครับ
1: แม้ว่าในทุกวันนี้เจ้านายจะมีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองแต่ก็ยังคงหมั่นฝึกซ้อมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะเป้าหมายคือการได้ทำในสิ่งที่ชอบและทำสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่โดยมีครอบครัวเป็นกำลังสนับสนุนในทุกก้าวเดินเพื่อเป็นคนเก่งและดีที่พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา

0: และนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากน้องๆในรายการบ้านนี้มีสุขครับอย่าลืมนะครับบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิดเลิกวันนี้อย่างไม่สายเกินไปติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้พี่เฟมนะครับปานชัยสารการผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีหลายคนเริ่มลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ไฟไหม้คลองถมยังพบความร้อนใต้ซากอาคารเร่งฉีดน้ำป้องกันปะทุซ้ำพร้อมเดินหน้าเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยเนปาลและจีนเร่งค้นหาผู้สูญหายจากน้ำป่าไหลหลากบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตโดยขณะนี้มีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายและพบร่างผู้เสียชีวิต691รายการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงวีเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์เทียนจินพัชรินชีพชันเดชและกมลวรรณยอดเพชรชนะคู่จากเกาหลีใต้คว้าแชมป์หญิงคู่มาครองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการป่ารักน้ำฟื้นฟูป่าแห้งแล้งเป็นแหล่งอาหารชุมชน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานไว้เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่20ธันวาคม2525ณบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครและได้ทอดพระเนตรเห็นว่าพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายเป็นอันมากโดยราษฎรลักลอบตัดไม้บุกรุกแผ่วถางเพื่อหาที่ทำกินด้วยการเผาป่าการเผาแต่ละครั้งกินพื้นที่ 5-60 ไร่แต่นำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรจริงเพียง 5-10 ไร่เท่านั้นหากไม่รีบแก้ไขป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศก็จะถูกทำลายจนหมดสิ้นจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำขึ้นเป็นครั้งแรกที่บริเวณเชิงภูผาเหล็กบ้านถ้ำติ้วจังหวัดสกลนครโดยทรงชักชวนประชาชนทั่วไปและข้าราชการส่วนต่างๆมาร่วมกันปลูกป่าและทรงปลูกป่าด้วยพระองค์เองจำนวนหนึ่งไร่เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจากนั้นทรงขอซื้อที่ดินที่ชาวบ้านแผ่วถางและถูกทิ้งร้างเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการป่ารักน้ำจัดสรรให้ชาวบ้านเข้าไปอาศัยทำกินครอบครัวละ 1-2 ไร่เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ทุกข์ยากให้ได้มีอาชีพสุจริตมีรายได้เพื่อประทังชีวิตโดยไม่ตัดไม้ทำลายป่าอีกต่อไปภายในพื้นที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกินให้ปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆและเลี้ยงสัตว์จำพวกไก่และเป็ดอีกส่วนหนึ่งให้เป็นผืนนารวมนอกนั้นใช้เป็นพื้นที่สำหรับปลูกป่าทั้งหมดทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านเป็นทั้งผู้ปลูกและผู้ดูแลป่าเมื่อการดำเนินงานได้ผลดีทรงให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำขึ้นโดยสร้างบ้านในพื้นที่ป่าให้ราษฎรที่ยากจนที่ไม่มีที่ทำกินแต่มีความขยันขันแข็งและประพฤติดีได้อยู่อาศัยให้มีสถานะเป็นบ้านน้อยในป่าใหญ่มีหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และพระราชทานเงินจากโครงการป่ารักน้ำให้เป็นเงินเดือนครอบครัวละ 1,500 บาทเมื่อชาวบ้านสามารถตั้งตัวและหาเลี้ยงชีพได้จึงยุติการช่วยเหลือปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดสกลนครมีโครงการป่ารักน้ำทั้งสิ้น5แห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เพียงแต่ช่วยพื้นฟูพื้นป่าที่แห้งแล้งแต่ยังทรงปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้คนไทยทุกคนได้ตระหนักว่าป่าไม้คือต้นกำเนิดของชีวิตน้ำคือสายเลือดของแผ่นดินและคนคือผู้ดูแลรักษาความสมดุลนี้ให้คงอยู่ตลอดไปเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: และก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารที่จะถึงนี้วันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบแล้ว เริ่มที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปงานแก้ไขและจุดพักรถกรมทางหลวงป้องกันน้ำกัดเซาะทางหลวงหมายเลข43ตำบลสะกอมอำเภอเทพาด้านซ้ายทางจังหวัดสงขลาเพื่อแก้ปัญหาลดผลกระทบการกัดเซาะคันทางเสริมความมั่นคงคันทางยกระดับความปลอดภัยผู้ใช้เส้นทางณจุดพักรถกรมทางหลวงตำบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานางสาวสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางมาถึงโรงแรมเดอะเบสเวเคชั่นราชมังคลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการติดตามความคืบหน้าการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดภาคใต้ชายแดนเน้นย้ำในเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมอยากให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรวจสอบเรื่องความถูกต้องเพราะบางครั้งออร์แกไนเซอร์อาจไม่ได้มีความรู้ที่ครอบคลุมดังนั้นอยากให้ทุกอย่างผ่านการกลั่นกรองจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก่อนที่จะออกสู่สายตาประชาชนด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่หาดใหญ่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจุดสำคัญในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้พร้อมกันนี้ได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปประกอบการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลพร้อมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะทุกเสียงระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ว่าหนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญของการลงพื้นที่ครั้งนี้คือการรับฟังปัญหาข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากประชาชนและภาคส่วนต่างๆโดยตรงเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่รัฐบาลยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอข้อสนับสนุนหรือข้อห่วงกังวลเพราะการประชุมครม.สัญจรไม่ใช่เพียงการย้ายสถานที่ประชุมแต่เป็นโอกาสที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะได้ฟังประชาชนในพื้นที่โดยตรงซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการตัดสินใจเชิงนโยบายขณะที่5จังหวัดชายแดนใต้ประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมการกรองข้อเสนอพัฒนาพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า400ล้านบาทก่อนเสนอเข้าการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พิจารณาวันที่1กันยายนนี้
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดราชวาดเปิดเผยว่าจังหวัดราชวาดเตรียมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อรวบรวมและกันกรองข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่ก่อนนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้สำหรับจังหวัดราชวาดเตรียมข้อเสนอโครงการสำคัญ6โครงการวงเงินรวม404ล้านบาทครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสนับสนุนการค้าชายแดนอาทิการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงการก่อสร้างแก้มลิงและระบบระบายน้ำในเขตเมืองการพัฒนาสวนสาธารณะบริเวณเรือนจำเก่าและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวหาดนราธิวาสอย่างไรก็ตามการประชุมเวิร์กช็อปจะมุ่งพิจารณาข้อเสนอใน4มิติได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อจัดทำข้อเสนอร่วมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปปฏิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมชลประทานเร่งขับเคลื่อนโครงการคลองผันน้ำคลองดุสนคลองท่าจีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในพื้นที่จังหวัดสตูลอย่างยั่งยืน
4: นายจงกรมสมพงศ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากรมชลประทานมีแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงน้ำต้นทุนในช่วงหน้าแล้งลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมสำหรับพื้นที่จังหวัดสตูลได้มีการศึกษาและวิเคราะห์แผนในการพัฒนาแหล่งน้ำในเชิงลึกพบว่าโครงการคลองผ่านน้ำคลองดูสนถึงคลองท่าจีนคือแนวทางที่ตอบโจทย์และสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ตรงจุดที่สุดโดยจะเป็นการขุดคลองผ่านน้ำเพื่อเบี่ยงทิศทางน้ำตั้งแต่บริเวณตอนบนของพื้นที่ให้อ้อมหลบตัวเมืองสตูลเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหลักทะลักเข้าสู่ใจกลางเมืองและเขตเทศบาลโดยจากสถิติในช่วงเกิดอุทกภัยพบว่ามีปริมาณน้ำหลากสูงถึงกว่า216ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่ขีดความสามารถในการระบายน้ำของคลองดูสนตอนล่างสามารถรองรับน้ำได้เพียง70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นคลองผ่านน้ำสายใหม่จึงถูกออกแบบให้มีศักยภาพในการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ149ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อทำหน้าที่ผ่านน้ำส่วนเกินกว่าขีดความสามารถของคลองดูสนให้อ้อมเมืองออกไปส่งผลให้พื้นที่ตอนล่างไม่รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำหรับความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการศึกษาและการลงพื้นที่ทำความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแล้ว
5: จากข้อมูลที่เราได้ดำเนินการวิเคราะห์นะครับปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นในช่วงอุทกภัยเนี่ยประมาณ216ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีศักยภาพด้านท้ายของคลองดูสนนะครับรับได้อยู่เพียง70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเราก็จะควบคุมน้ำไม่ให้ผ่านเข้าไปในเขตเมืองเกินศักยภาพของคลองดูสนก็มีคลองผ่านน้ำขึ้นมาคลองผ่านน้ำเนี่ยเราก็วิเคราะห์แล้วว่าจะให้สามารถระบายน้ำได้อยู่ที่ประมาณ149ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประมาณนั้นนะครับเพื่ออ้อมเมืองทำให้ปริมาณน้ำส่วนเกินจากศักยภาพของคลองดูสนเนี่ยอ้อมเมืองออกไปส่งผลทำให้ไม่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตอนล่าง
4: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสตูลกล่าวได้ว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลอย่างยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
0: เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ไฟไหม้คลองถมยังพบความร้อนใต้ซากอาคารเร่งฉีดน้ำป้องกันปะทุซ้ำพร้อมเดินหน้าเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัย
6: ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งเคลียร์พื้นที่หลังสำรวจโดยโดรนพบว่าภายในอาคารยังมีความร้อนสะสมและยังพบกลุ่มควันบางจุดโดยเฉพาะใต้ซากโครงสร้างเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจมีแบตเตอรี่และวัสดุเชื้อเพลิงถูกทับถมอยู่ด้านล่างซึ่งเปิดแนวทางฉีดน้ำ3สายเพื่อระบายความร้อนและป้องกันการประทุซ้ำพร้อมใช้รถแบ็คโฮและเครื่องจักรเข้าตัดเจาะและรื้อโครงสร้างเป็นขั้นตอนเพื่อเปิดทางให้เข้าถึงจุดที่มีความร้อนและกลุ่มควันได้อย่างปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าบริเวณใต้ซากอาคารยังพบวัสดุหลายประเภททั้งแบตเตอรี่และแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งอาจเป็นเชื้อเพลิงและมีโอกาสประทุซ้ำหากความร้อนยังไม่ลดลงจึงต้องฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้น้ำซึมลงไปวัสดุที่อยู่ด้านล่างก่อนจะสามารถเข้าตรวจสอบหาต้นเหตุและประเมินความมั่นคงของโครงสร้างได้อย่างละเอียดขณะเดียวกันสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครส่งทีมลงพื้นที่ประเมินความเสี่ยงจากฝุ่นควันและสารปนเปื้อนพร้อมทีมตรวจประเมินสุขภาพและดูแลด้านจิตใจรวมถึงแจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหลังพื้นที่โดยรอบยังมีกลิ่นสารเคมีจากกลุ่มควันสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายมี10รายอาการเล็กน้อยและเดินทางกลับบ้านแล้วส่วนอีกหนึ่งรายเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่สำลักควันไฟยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีขณะที่ผู้เช่าค้าแผงรายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐกล่าวว่าร้านค้าจำหน่ายแผ่นซีดีและสินค้าเบตเตอร์เลตคาดว่าภายในร้านน่าจะได้รับความเสียหายจากการฉีดน้ำดับเพลิงและกังวลอาจจะไม่สามารถกลับมาเปิดกิจการได้อีกซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหนักมากส่งผลกระทบต่อการค้าและรายได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
7: มาลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ค่อยว่ากันทางคลองถมเซ็นเตอร์เขาจะว่าอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งสองล้านติดกันตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราขายของเล็กๆน้อยๆตอนนี้จะให้ช่วยอะไรก็คงไม่ได้หรอกก็เพียงแต่ว่าให้เขาอยากรู้ว่าทางคลองถมเซ็นเตอร์เขาจะมีนโยบายว่าจะเปิดต่อหรือว่ายุบเท่านั้นเองตอนนี้ไม่ได้ขายของก็เดือดร้อนอยู่แล้วเพราะว่าติดของเก่าตอนนี้ก็เก็บอย่างเดียวแล้วจนกว่าเขาจะขายได้ ถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงไปไม่ไหวแล้วมันอายุเยอะแล้วจะ90แล้วทำมาหลาย10ปีแล้ว
6: ขณะเดียวกันสน.พระพลาชัย1ร่วมตั้ง

0: ศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครแจ้งผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองสุมเซ็นเตอร์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเดินทางมายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและรับเงินเยียวยาโดยในวันนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนจนถึงเวลา 16:00 น.และตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบทั้งนี้เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันเวลารับเงินช่วยเหลือเยียวยาอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโทร02-281-6117ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งประสานผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนด่วนเยียวยาผู้ประสบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์
2: นายโชชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยจากเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ว่าได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสำนักงานคปภ.เขตท่าพระลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยเบื้องต้นพบว่าตัวอาคารได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งคปภ.ได้ประสานให้บริษัทเร่งลงพื้นที่สำรวจประเมินความเสียหายและดำเนินการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการบูรณาการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของบรรดาร้านค้าทรัพย์สินและรถยนต์บริเวณโดยรอบหากพบว่ามีการจัดทำประกันภัยไว้จะเร่งประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมทั้งนี้เลขาธิการคปภ.ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการและเจ้าของอาคารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัยที่ครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สินทั้งประกันอัคคีภัยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักหรือประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถสอบถามหรือขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @OIC Connect ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: รัฐบาลดีเดย์อัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่เดือนกันยายนนี้ใช้น้อยใจถูกลงเริ่ม200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าลดภาระประชาชนได้กว่า21ล้านครัวเรือน
4: นางสาวรัชดาธนาดีเรย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ไขที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา4บาท1584สตางค์ต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา4บาท3583สตางค์ต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก0634สตางค์ต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาท อีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถา

0: วรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รอบ11เดือนของปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตดำเนินคดีได้ 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณการค่าปรับรวม 6,274 ล้านบาท
2: นายสาวพลอยทะเลและสามีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมายที่ยังคงเป็นสินค้าผิดกฎหมายที่ตรวจสอบพบมากที่สุดสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนของปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกลุ่มดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณค่าปรับรวมกว่า 6,274 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือโซลาและน้ำมันอย่างไรก็ตามกรมสรรพสามิตเดินหน้ายกระดับแนวทางการทำงานเชิงรุกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยนำข้อมูลการจับกลุ่มข้อมูลพื้นที่เส้นทางลำเลียงสินค้าข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเบาะแสจากประชาชนมาวิเคราะห์วางแผนการทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับลักษณะปัญหาในแต่ละพื้นที่เปลี่ยนแนวคิดจากมาตรการเดียวใช้ทั่วประเทศสู่พื้นที่ต่างกันความเสี่ยงต่างกันมาตรการก็ต่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่มุ่งให้การปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นจากสิบประดับสินรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ยกระดับบริหารธุรกิจออนไลน์87กระบวนงานลดขั้นตอนและต้นทุนผู้ประกอบการจดทะเบียนดิจิทัลส่งผลให้ปัจจุบันการจดทะเบียนธุรกิจใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลสูงถึง 95.48นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกลดขั้นตอนระยะเวลาและต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนากระบวนงานอนุมัติและอนุญาตตามกฎหมายรวม87กระบวนงานผ่านระบบบริการหลัก8ระบบให้สามารถดำเนินการทางออนไลน์ได้อย่างครบวงจรส่งผลให้ปัจจุบันการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 95.48นอกจากนี้ยังใช้ระบบวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมนิติบุคคลหรือ iBus สนับสนุนการตรวจสอบธุรกิจเสี่ยง6กลุ่มร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกรมสรรพากรผลจากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้จำนวนนิติบุคคลบัญชีม้าลดจาก594รายในปี2568เหลือ58บริษัทในปี2569ขณะที่กลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงร้อยละ 65.22 สะท้อนการยกระดับบริการที่ช่วยให้ประชาชนและผู้ประกอบการทำธุรกิจได้สะดวกขึ้นควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองและป้องกันความเสี่ยงกระทรวงการคลังเร่งปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมตลาดการลงทุนและการผลิตในประเทศ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเร่งปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายกรมสรรพสามิตพิจารณาโครงสร้างอัตราภาษีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนผลิตใช้ชิ้นส่วนและสร้างการจ้างงานในประเทศไทย การพิจารณาครั้งนี้ครอบคลุมรถยนต์ทั้งระบบรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปโดยเฉพาะในภาวะที่ตลาด EV เติบโตอย่างรวดเร็วขณะที่ความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA บางฉบับทำให้รถยนต์สำเร็จรูปนำเข้าจากต่างประเทศได้รับสิทธิ์ด้านภาษีศุลกากรจึงจำเป็นต้องพิจารณาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตควบคู่กันเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมตลาดการลงทุนและการผลิตในประเทศขณะเดียวกันการปรับโครงสร้างภาษีไม่ได้พิจารณาเพียงว่าจะเพิ่มหรือลดอัตราภาษีเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการวางทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ในระยะต่อไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือนำเข้าเพื่อการลงทุนผลิตเพื่อส่งออกมุ่งสู่ Regional EV Hub ต่อยอดความแข็งแกร่งของประเทศไทยจากการเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์สำคัญหรือ Detroit of Asia ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคโดยเพิ่มขนาดการผลิตในประเทศควบคู่กับการขยายตลาดส่งออกและยกระดับ local content สู่ชิ้นส่วนมูลค่าเพิ่มสูงทั้งนี้กระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงสร้างอัตราภาษีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศในระยะต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มีการเลือกตั้งส.ส. อุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างในพื้นที่อำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีประกาศห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดจนถึงเวลา 18:00 นวันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ข้อห้ามตามกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวหลังกำหนดให้วันนี้เป็นวันเลือกตั้งคือห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18:00 นของวันก่อนเลือกตั้งวันนี้จนถึงเวลา 18:00 ของวันนี้ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา147แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นที่ผ่านมาถึงเวลา 17:00 ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีโทรศัพท์0-4221-1116-7หรือสอบถามข้อมูลได้ที่บริการสายด่วน1444ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดงานรวมพลครอบครัวโลหิตหมู่พิเศษ RS Negative ชวนคนไทยตระหนักความสำคัญโลหิตหายาก
4: เภสัชกรนรินทร์กิจเกรียงไกรกุลรองผู้อำนวยการด้านบริการโลหิตเป็นประธานเปิดงานรวมพลครอบครัวโลหิตหมู่พิเศษ RH Negative ประจำปี2569หน้าหอประชุมมหิดลบริษัทธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่ว่าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดตั้งชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ RH Negative เมื่อวันที่26พฤษภาคม2532และจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของโลหิตหมู่พิเศษรวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ความรักความสามัคคีและการเกื้อกูลระหว่างสมาชิกพร้อมขอบคุณผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษคนที่ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่องขณะที่สถิติของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติพบว่าปี2568มีผู้บริจาคโลหิตประมาณ 1.6 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของประชากรทั้งหมดซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดไว้ที่ร้อยละ3ของประชากร
5: อย่างที่ทราบกันดีว่าโลหิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาชีวิตผู้ป่วยโดยทั่วไปนะโลหิตจะแบ่งออกเป็น2ระบบหลักคือระบบ ADO และระบบ RHซึ่งแบ่งเป็น RH positive และ RH negative คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 99.7 มีหมู่โลหิต RH positive ในขณะที่หมู่โลหิต RH negative จะพบน้อยกว่ามีเพียงร้อยละ 0.3 หรือ 1,000 คนจะพบเพียง3คนเท่านั้น างจากประชากรในทางยุโรปที่จะพบได้มากถึง15%
4: ทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติขอเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อสำรองโลหิตสำหรับผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตโดยเฉพาะโลหิตหมู่พิเศษ Rh negative ที่มีจำนวนจำกัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: 12:32ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลและจีนยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งพัดทำลายหมู่บ้านหลายแห่งรวมถึงถนนสะพานและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่โดยขณะนี้ทั้งสองประเทศมีผู้สูญหายรวมกันเกือบ 3,000 รายและพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว691รายด้านทางการจีนได้อพยพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ติดค้าง555คนและชาวจีน499คนออกจากพื้นที่ประสบภัยในทิเบตแล้วขณะที่อินเดียพบร่างผู้เสียชีวิต7รายในแม่น้ำที่ไหลมาจากเนปาลซึ่งคาดว่าเป็นร่างของผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้ทั้งนี้สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการพังถล่มของธารน้ำแข็งบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งทำให้เกิดมวลน้ำน้ำแข็งและดินโคลนปริมาณมหาศาลไหลลงมาจากภูเขาสูงในแนวเทือกเขาหิมาลัยอย่างรุนแรงนางเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเวเนซุเอลายังคงมีกรรมสิทธิ์และอธิปไตยเหนือทรัพยากรน้ำมันของประเทศภายใต้ข้อตกลงฉบับใหม่ที่เปิดทางให้สหรัฐเข้าถึงน้ำมันเวเนซุเอลาในระดับสูงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้สหรัฐมีสิทธิ์เข้าถึงและบริหารจัดการน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลารวม 65,000 ล้านบาร์เรลและถือเป็นข้อตกลงด้านน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวยังครอบคลุมการลงทุนจากภาคเอกชนมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลาอย่างไรก็ตามการขาดความโปร่งใสของข้อตกลงดังกล่าวทำให้ชาวเวเนซุเอลาบางส่วนรวมถึงผู้สนับสนุนรัฐบาลแสดงความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียอำนาจอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศชาติสำนักข่าว AFP รายงานว่าชาวไอซ์แลนด์ลงประชามติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตัดสินใจว่าจะให้ประเทศกลับมาเปิดการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอีกครั้งหรือไม่โดยคู่หาเลือกตั้งปิดลงเมื่อเวลา 22:00 นตามเวลาท้องถิ่นและคาดว่าจะทราบผลอย่างชัดเจนในวันนี้ขณะที่ผลสำรวจก่อนการลงประชามติชี้ว่าฝ่ายสนับสนุนการเจรจากับสหภาพยุโรปมีคะแนนนำเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 50.4 อย่างไรก็ตามผลประชามติครั้งนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่รัฐบาลไอซ์แลนด์ให้คำมั่นว่าจะเคารพผลการลงคะแนนครั้งนี้และจะเริ่มเจรจาข้อตกลงเข้าเป็นสมาชิกกับสหภาพยุโรปหากฝ่ายสนับสนุนชนะทั้งนี้ไอซ์แลนด์เคยยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหลังเผชิญวิกฤตการเงินเมื่อปี2552แต่การเจรจาถูกระงับในปี2556เนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้นไม่สนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป นางโนเอลไวท์ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในรัฐแคลิฟอร์เนียมีคำวินิจฉัยว่ารัฐบาลสหรัฐไม่สามารถเนรเทศชาวต่างชาติเพียงเพราะการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์สงครามของอิสราเอลในฉนวนกาซาหรือแสดงการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์โดยระบุว่าแนวทางดังกล่าวของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพสื่อมวลชนซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญสหรัฐคำวินิจฉัยดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดยื่นฟ้องศาลรัฐบาลกลางโดยระบุว่านักศึกษาต่างชาติบางส่วนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลและฉนวนกาซาเนื่องจากกังวลว่าจะถูกเพิกถอนวีซ่าหรือถูกเนรเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชาญเดชควงคู่กมลวรรณยอดเพชรหัวชนะคิมอึนแจกับอิมฮีเรจากเกาหลีใต้ไป2-1เซต2-6 6-3และซุปเปอร์ไทเบรก10-8คว้าแชมป์หญิงคู่ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัลและคะแนนสะสมอีกคนละ15คะแนนการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้วันที่7ของการชิงชัยรายการวิ่งพุ่งแหลนรุ่นอายุ 85-89 ปีสำรวยสุนทรวิภาสวัย87ปีทำผลงานได้ดีที่สุด28เมตร40เซนติเมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเหรียญเงินตกเป็นของเชสลาฟโรสแซกจากโปแลนด์ที่ทำสถิติไป24เมตร26เซนติเมตรส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของชิงเต่าเจียงจากจีนที่ทำสถิติไป21เมตร34เซนติเมตรขณะที่รายการขยิงก้าวกระโดดสมสง่าบุญนอกวัย71ปีที่ทำผลงานคว้ามาแล้ว1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องกระโดดทำสถิติไปได้7เมตร34เซนติเมตรคว้าเหรียญทองที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จทิ้งห่างอันดับ2แกลดี้เพสจากอินเดียที่ทำได้6เมตร85เซนติเมตรส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของอิเรนินตานูเนสจากบราซิลที่ทำไป6เมตร73เซนติเมตรนอกจากนี้สมสง่าบุญนอกยังคว้าได้อีก1เหรียญทองแดงจากรายการวิ่ง200เมตรด้วยเวลา 34.42 วินาทีด้วยเหรียญทองเป็นของซาร่ามอนเตซิโนจากชิลีที่ทำสถิติไป 30.33 วินาทีเหรียญเงินตกเป็นของเวนดี้อเล็กซิสจากแคนาดาที่ทำเวลาไป 31.51 วินาทีการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกประเภทหญิงเดี่ยวมิลินพิทยานันสกุลนักหวดเยาวชนไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอิสกะอายาเมะจากญี่ปุ่นไป2เซตรวด6-3และ6-2ผ่านเข้ารอบเมนรอได้สำเร็จด้านประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกณัฐเจตมงคลรัตเอาชนะอิชานโมดาลีจากอินเดียไป2-1เซต4-6 6-2และซุปเปอร์ไทเบรก15-13ส่งผลให้ณัฐเจตผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายทันทีการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026เป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาล 2025-2026 เปิดรังช้างอารีนาลงสนามอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายช่วงปรีซีซั่นต้อนรับการมาเยือนของการท่าเรือ FC รองแชมป์ไทยลีกฤดูกาล 2025-2026 ผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือ FC 2-1โดยทัพปราสาทสายฟ้าได้ประตูจากเคนเนตดูกอนและนาธานเปไลส่วนทีมเยือนได้ประตูจากมาเทอุสลินทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีประเทศไทยโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีเน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์และแก้ไขข้อผิดพลาด พิชยาคงศรีกัปตันทีมชาติไทยยู20กล่าวว่าขณะนี้ทุกคนได้ซ้อมแท็กติกและพยายามแก้ไขข้อเสียให้หมดก่อนจะไปแข่งขันโดยเน้นการส่งบอลให้ดีการจบสกอร์และไม่เสียบอลง่ายซึ่งสภาพทีมตอนนี้พัฒนาขึ้นมากด้วยตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพมากขึ้น3ชาติที่ทีมชาติไทยต้องเจอต่างเป็นทีมที่ดีมากในฐานะกัปตันทีมก็ต้องการให้ทุกคนในทีมทำให้เต็มที่ไม่กดดันตัวเองและให้เสียงกันตลอดเวลาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันพรุ่งนี้เวลา 19:30 นที่สนามชลบุรีสเตเดียมพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026ว่าหลังจากนักกีฬาเสร็จสิ้นภารกิจชิงแชมป์โลกกลับมาบางคนมีอาการบาดเจ็บทำให้ต้องพักรักษาตัวและฟื้นฟูร่างกายขณะที่บางส่วนจะเข้าร่วมการแข่งขันระดับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่จีนก่อนจะกลับมาร่วมเก็บตัวอีกครั้งสำหรับการฝึกซ้อมที่ผ่านมามีการเก็บตัวเป็นระยะทำให้ทุกคนได้เก็บตัวและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยความคาดหวังในเอเชียนเกมครั้งนี้คาดว่าจะได้เหรียญรางวัลใดเหรียญหนึ่งต้องยอมรับว่าในภูมิภาคเอเชียมีนักแบดมินตันระดับโลกอยู่จำนวนมากแต่นักแบดมินตันทีมชาติไทยก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดด้านโค้ชส้มสราลีทุ่งทองคำผู้จัดการทีมแบดมินตันไทยกล่าวว่าอาการบาดเจ็บของเมรัชนกอินทนนท์ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆและคิดว่าจะพร้อมทันสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส่วนวิวกุลวุฒิวิทิสารที่มีอาการบาดเจ็บหลังก็มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆเช่นกันขณะที่บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ประเภทคู่ผสมก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บมากแต่ได้ถอนตัวจากรายการ China Master World Tour Super 750ที่ประเทศจีนระหว่างวันที่ 1-6 กันยายนนี้แม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าเพื่อใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายและเตรียมความพร้อมให้สมบูรณ์ที่สุดสำหรับเอเชียนเกม
10: ก็ล่าสุดก็เห็นบอกว่าของจีน750เพื่อที่จะรีคอเวอรี่แล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมก็จะต้องไปโชว์ตัวที่จีนบินไปโชว์ตัวที่จีนเพื่อไม่ให้เสียค่าปรับยังไงก็ต้องบินไปแล้วก็บินกลับ
9: ทั้งนี้ทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยจะเก็บตัวครั้งสุดท้ายวันที่ 8-14 กันยายนก่อนจะออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในคืนวันที่ 16 กันยายนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยภายหลังทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่น3-1เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากและเป็นความหวังของทีมชาติไทยที่จะคว้าชัยชนะครั้งนี้มาให้ได้ซึ่งที่ผ่านมาตลอด4เดือนทุกคนทำงานกันอย่างหนักเพื่อพัฒนาให้นักกีฬามีศักยภาพสูงต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ทุ่มเทและพยายามต่อสู้จนคว้าชัยชนะมาได้
11: ต้องขอบคุณนักกีฬานะครับทุกคนเลยนะครับที่ได้ทุ่มเทแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้นะเอาชัยชนะมาจนได้ขอบคุณสตาฟโค้ชทุกคนแล้วก็ต้องขอบคุณทีมญี่ปุ่นด้วยเพราะพวกเขาก็เล่นกันอย่างมีคุณภาพการที่เราได้มีโอกาสเล่นกับทีมญี่ปุ่นถือว่าเราโชคดีได้เรียนรู้ในการเล่นในระดับ world class ว่าเขาเล่นกันระดับไหนแล้วเราจะกล้าเข้าไปสู่ในจุดนั้นในระดับ world class แบบเขาได้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องมีความแน่นอนอย่างไรบ้างแล้วก็ผู้เล่นของเราทั้งผู้เล่นเก่าก็ดีผู้เล่นใหม่ก็ดีแล้วต้องเรียนรู้แล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันอันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก
9: สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพื่อลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับจีนเจ้าภาพในวันนี้เวลา 17:45 ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sports พาณิชย์คาดหน้ารายงาน
12: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวถึงที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอฟรี24ชั่วโมง
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่านานาประการนานับประการนานาประการหมายถึงหลายชนิดหลายอย่างมาจากคำภาษาสันสกฤตว่านานาแปลว่าต่างๆกับคำว่าประกระ แปลว่าชนิดประเภทคำนี้อาจใช้ว่านานัปการเขียนนอหนูสระอานอหนูไม่หันอากาศปอปลากอไก่สระอารอเรือซึ่งมาจากคำภาษาบาลีว่านานากับคำว่าปากระสมาดการเป็นนานัปการะทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้คำว่านานาประการกับนานัปการมักมีผู้ใช้สับสนหรือใช้ผิดจึงต้องเลือกใช้รูปใดรูปหนึ่งให้ถูกต้องว่านานาประการมีเสียงปรควบหรือนานัปการไม่มีเสียงปรควบ
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
15: เฮ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกเด็กเงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เข้ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
17: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 12นาฬิกา46นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามชัยภูมิร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหากรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thaiเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้เสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2-6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8 ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแกว่งแขนลดโรคท่านผู้ฟังคะปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงวัยหลายๆท่านไม่อยากออกกำลังกายนั่นคือไม่มีสถานที่ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีชุดออกกำลังกายอากาศไม่เป็นใจและอื่นๆแต่การออกกำลังกายต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลถึงปัจจัยใดๆอีกต่อไปเพราะวิธีออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้สูงวัยนั่นก็คือการแกว่งแขนการบริหารร่างกายง่ายๆด้วยการแกว่งแขนดีต่อสุขภาพอย่างมากส่งผลให้เลือดลมภายในไหลเวียนได้สะดวกช่วยให้ต่อมน้ำเหลืองไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ดีขึ้นลดการสะสมไขมันพุงยุบแถมยังช่วยลดการปวดคอบ่าไหล่ได้อีกด้วยแม้ว่าการแกว่งแขนผู้สูงอายุอาจรู้สึกว่าเป็นการใช้กำลังของกล้ามเนื้อแขนแต่การแกว่งแขนจะช่วยให้ร่างกายได้ออกกำลังโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ช่วงล่างถึง12มัดที่เกิดจากการยืนรักษาสมดุลไม่ต่างอะไรกับการออกกำลังกายโดยการเดินเพราะมีการแกว่งแขนเหมือนกันเพียงแต่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า การทำกายบริหารแกว่งแขนนั้นสามารถแก้ไขเลือดลมและเปลี่ยนแปลงสภาพของร่างกายได้และเมื่อเราทำให้เลือดลมเดินสะดวกไม่ติดขัดแล้วโรคร้ายทั้งหลายก็จะหายไปเองสำหรับการแกว่งแขนที่ถูกวิธีมีดังนี้ 1. ยืนตรงเท้าทั้งสองข้างแยกออกจากกันให้มีระยะห่างเท่ากับหัวไหล่2. ปล่อยมือสองข้างลงตามธรรมชาติอย่าเกรงให้นิ้วมือชิดกันหันอุ้งมือไปข้างหลัง 3. หดท้องน้อยเข้าเอวตั้งตรงเหยียดหลังผ่อนคลายกระดูกลำคอศีรษะและปากผ่อนคลายตามธรรมชาติ 4. จิกปลายนิ้วเท้ายึดเกาะพื้นส้นเท้าออกแรงเหยียบลงบนพื้นให้แน่นให้แรงจนกล้ามเนื้อโคนเท้าโคนขาและท้องตึงๆเป็นใช้ได้5. บั้นท้ายควรให้งอขึ้นเล็กน้อยระหว่างบริหารต้องหดก้นหรือขมิบทวารหนักคล้ายยกสูงให้หดเข้าไปในลำไส้ 6. มองตรงไปยังจุดใดจุดหนึ่งสลัดความคิดฟุ้งซ่านกังวลออกให้หมดทำสมาธิให้รู้สึกอยู่ที่เท้า 7. แกว่งแขนไปข้างหน้าเบาๆทำมุม30องศากับลำตัวแล้วแกว่งแขนไปด้านหลังแรงขึ้นทำมุม60องศากับลำตัวจะทำให้เกิดแรงเหวี่ยงนับเป็น1ครั้งโดยปล่อยน้ำหนักมือให้เหมือนลูกตุ้มแกว่งแขนไปมาโดยเริ่มจากทำวันละ500ถึง 1,000 ถึง 2,000 ครั้งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ30นาทีท่านผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามการแกว่งแขนเป็นภาพลวงตาว่าใช้กำลังแขนแต่ที่จริงเราได้ออกกำลังโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านล่างถึง12มัดเช่นกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและด้านหลังกล้ามเนื้อส่วนน่องด้านสันหน้าแข้งและน่องด้านหลังและกล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้าค่ะจบบทความประจำวันเรื่องแกว่งแขนลดโรคเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
20: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
21: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
20: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

ุณกำลังฟังสวท.จันทบุรี FM 90.25 MHz AM 1125 กิโลเฮิรตซ์

0: มกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ตาร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10คนไทยยังคงร่วมกันสืบสานคุณค่าของการทำความดีความสามัคคีและการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันทำหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์มีจิตอาสาและร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งเพื่อความมั่นคงและความเจริญของประเทศสืบไป
2: ได้ยินไหมเสียงแห่งเสน่ห์ของประเทศไทยจากครกใบเล็กสู่ครัวโลกจากวัตถุดิบพื้นบ้านสู่เมนูระดับโลกนี่คืออาหารไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกเล่าความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผ่านทุกคำที่ลิ้มรสร่วมกันสนับสนุนอาหารไทยกินไทยใช้ของไทยส่งต่อเสน่ห์ไทยให้กับคนทั้งโลกได้รู้จักเพราะทุกจานคือความภาคภูมิใจของคนไทย
3: ยาเสพติดไม่ใช่แค่ปัญหาของใครคนหนึ่งแต่มันคือศัตรูของสังคมที่พร้อมทำลายอนาคตลูกหลานของเราวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดวงจรนี้ได้แค่ไม่หลับตาไม่เพิกเฉยเมื่อเห็นในสิ่งผิดปกติแจ้งเบาะแสผู้ค้ายาเสพติดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในที่สายด่วน1386ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับและทุกการแจ้งเราจับจริง

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทศบาลเมืองจันทบุรีพบประชาชนรายการที่นำข่าวสารของทางเทศบาลรวมทั้งข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆมาฝากกันเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์ค่ะและสำหรับวันอาทิตย์นี้ดิฉันงามอภาประกอบผล
1: และดิฉันอนัญญาสิริโชติเป็นผู้ดำเนินรายการในวันอาทิตย์นี้ค่ะ
2: เทศบาลเมืองจันทบุรีจัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปีพ.ศ.2569ครั้งที่2ทับ2560วันที่26สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกาเทศบาลเมืองจันทบุรีจัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปีพ.ศ.2569ครั้งที่2ทับ2569โดยมีนายพรชัยลี้ประกอบบุญประธานสภาเทศบาลเปิดการประชุมนายสมพงษ์พิรมชมปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการสภาคณะผู้บริหารนำโดยนายกิจพรโชติสุวรรณนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลฝ่ายข้าราชการประจำผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลผู้จัดการสถานธนานุบาลและตัวแทนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีการประชุมสภาครั้งนี้ประกอบด้วย5ระเบียบวาระโดยระเบียบวาระที่1เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่2เรื่องรับรองรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปีพ.ศ. 2569ครั้งที่1ทับ2569เมื่อวันที่14สิงหาคม2569ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองเอกฉันท์ระเบียบวาระที่3เรื่องเพื่อทราบ 3.1 ประกาศเทศบาลเมืองจันทบุรีเรื่องให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566ถึง2570เทศบาลเมืองจันทบุรีที่แก้ไขครั้งที่6ทับ2569ลงวันที่13สิงหาคม2569 3.2 ประกาศเทศบาลเมืองจันทบุรีเรื่องให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566ถึง2570เทศบาลเมืองจันทบุรีที่เปลี่ยนแปลงครั้งที่3ทับ2569ลงวันที่17สิงหาคม2569ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเอกฉันท์ระเบียบวาระที่4เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570 4.1.1 วาระที่2การให้ความเห็นชอบการแปรยัตติ 4.1.2 วาระที่3ลงมติ 4.2 ยัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เป็นเงิน 656,500 บาทไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน1รายการครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน1รายการและครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน4รายการสำนักปลัดเทศบาล 4.3 ยัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เป็นเงิน 54,000 บาทไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน1รายการและครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน2รายการสำนักคลัง 4.4 ยัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เป็นเงิน 320,000 บาทไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน1รายการและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน1รายการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 4.5 ยัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เป็นเงิน 75,000 บาทไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน2รายการและครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน1รายการกองช่างสุขาภิบาล 4.6 ยัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เป็นเงิน 12,500 บาทไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน1รายการกองช่างสุขาภิบาล 4.7 ยัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เป็นเงิน 90,000 บาทไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน3รายการและครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน3รายการกองสวัสดิการสังคม 4.8 ยัตติขอรับความเห็นชอบในกรณีโยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดจันทบุรีกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ระยะที่1และระยะที่2ตำบลตลาดอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีกองช่างสุขาภิบาลข้อ 4.1 และ 4.8 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเอกฉันท์ 4.2 ถึง 4.7ที่ประชุมมีมติอนุมัติเอกฉันท์ระเบียบวาระที่5เรื่องอื่นๆสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีได้เสนอประเด็นต่างๆเพื่อพิจารณาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันโดยในส่วนของบริเวณสี่แยกบุญสมซึ่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งเสนอให้พิจารณาติดตั้งเสาสัญญาณไฟวับวาบเพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางอันจะช่วยลดความเสี่ยงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าวนอกจากนี้ได้เสนอให้พิจารณาจัดหาและเปลี่ยนเครื่องดนตรีไทยให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรีเพื่อให้มีอุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีจำนวนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรและนักเรียนสำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งนาเชยขณะนี้ได้ดำเนินการปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งจำนวน17ต้นเพื่อเพิ่มความสวยงามความร่มรื่นและส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นทั้งนี้ในระหว่างการดำเนินงานอาจส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้พื้นที่บางส่วนจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและขอความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยและมิให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้าพร้อมกันนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอให้พิจารณาบริเวณประตูบริเวณฝั่งปั๊มเชลเนื่องในวันศาสตร์จีนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้าไปกราบไหว้สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมากในช่วงวันศาสตร์จีนทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีได้ชี้แจงต่อประเด็นที่สมาชิกสภาเทศบาลเสนอว่าสำหรับบริเวณสี่แยกบุญสมซึ่งมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งได้ประสานและนัดหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลงพื้นที่ร่วมกันพร้อมทั้งหารือถึงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าวอย่างเหมาะสมในส่วนของเครื่องดนตรีไทยสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรีคณะผู้บริหารไม่มีข้อขัดข้องในการให้ความอนุเคราะห์จัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจสภาพเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อพิจารณาว่ารายการใดชำรุดหรือเสื่อมสภาพและมีความจำเป็นต้องจัดซื้อทดแทนใหม่รวมถึงตรวจสอบจำนวนให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานในส่วนการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะทุ่งนาเชยและการปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งคณะผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการจัดระบบพื้นที่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยความเหมาะสมความคุ้มค่าและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงามเป็นสำคัญทั้งนี้ในระหว่างการปรับปรุงขอความร่วมมือประชาชนมิให้ลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ดำเนินการหรือกระทำการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่และทรัพย์สินของทางราชการตลอดจนส่งผลกระทบหรือทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้านายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรียังได้เน้นย้ำให้สมาชิกสภาเทศบาลติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันไปชี้แจงและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนได้อย่างชัดเจนตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ายที่สุดนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีทุกท่านที่ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาเทศบาลโดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสามัคคีและสร้างสรรค์ส่งผลให้สภาเทศบาลเมืองจันทบุรีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีต่อไปและในช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะสำหรับการปฏิบัติงานการลงพื้นที่ของคณะผู้บริหารท่านสมาชิกสภาเทศบาลฝ่ายข้าราชการประจำและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองจันทบุรีในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะโดยมีการตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานในวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569เวลา11นาฬิกานายกิตติพรโชติสุวรรณนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานประกอบด้วยโครงการปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนสันติราษฎร์รหัสทางหลวงจบท000-12และโครงการปรับปรุงอาคารซ่อมบำรุงเก็บวัสดุและจอดเครื่องจักรบริเวณสถานที่บำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองจันทบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแบบแผนและมาตรฐานที่กำหนดพร้อมทั้งตรวจสอบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและการพัฒนาเมืองจันทบุรีอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้นะคะยังได้มีการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลพบคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองจันทบุรีครั้งที่8/2569โดยมีเรื่องเพื่อทราบดังนี้ค่ะการประชุมชมรมผู้สูงอายุปิ่นโตสัมพันธ์วันที่4 กันยายน 2569การประชุมคณะผู้บริหารพบคณะกรรมการชุมชนวันที่21 กันยายน 2569โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสุขภาพกายผู้สูงอายุวันที่22 กันยายน 2569และคาราโอเกะชุมชนทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ข่าวถัดมานะคะร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อสร้างพรรคการเมืองคุณภาพประจำปีพ.ศ.2569โดยนายกิตติพร โชติสุวรรณนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีมอบหมายให้นายพรชัยลี้ประกอบบุญประธานสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อสร้างพรรคการเมืองคุณภาพประจำปีพ.ศ.2569โดยมีนายบุญธรรมเทพพิชัยท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีณห้องแกรนด์บอลรูม2โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ทโดยสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดจัดโครงการดังกล่าวขึ้นมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยสมาชิกพรรคการเมืองตัวแทนพรรคการเมืองและบางส่วนเป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่นได้แก่นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารของเทศบาลจำนวนแห่งละ5คนรวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น107คนพร้อมกันนี้นะคะนายพยัพสมใจนึกนายอโนไทยทรัพย์บรรจงรองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฝ่ายข้าราชการประจำและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองจันทบุรีร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายประเด็นการพัฒนาเมืองความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและการสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีณห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรีชั้น2ด้วยสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดจันทบุรีได้รับมอบหมายนโยบายจากคณะกรรมการปปช.ให้ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายประเด็นการพัฒนาเมืองความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อส่งเสริมให้การบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดโอกาสที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการเรียกรับผลประโยชน์เทศบาลเมืองจันทบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนและมอบข้าวสารช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนโดยนายกิตติพร โชติสุวรรณนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ตรวจประชาชนพร้อมนำข้าวสารมอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ณชุมชนที่8 9 10และ14รวมจำนวน11รายโดยได้รับการสนับสนุนข้าวสารจากนายกิตติพร โชติสุวรรณนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีนายขจรกิจมุขรสกุลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเขต6และชมรมพักเครื่องจังหวัดจันทบุรีรวมจำนวน240กระสอบเพื่อนำไปมอบช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนรวมจำนวน120หลังคาเรือนมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะทางเทศบาลเมืองจันทบุรีเดินหน้าเชิงรุกหนุนอสม.เสริ ริมเกราะป้องกันโรค NCDS ในชุมชนโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะเป็นการขับเคลื่อนโครงการจัดระบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลพร้อมเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDS ในชุมชนมุ่งยกระดับความรู้ยุคใหม่ให้อสม.ย้ำความสำคัญของการใช้ระบบข้อมูลและเครื่องมือดิจิทัลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันและดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ทีมผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรียังได้นำอาหารและน้ำดื่มมามอบให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องชาวจันทบุรีอีกด้วยค่ะเทศบาลเมืองจันทบุรีให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540ทางกายภาพนะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชั้น1อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรีหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่ infocenter.oic.go.th/เทศบาลเมืองจันทบุรี/index.php หรือสามารถสแกน QR Code ได้ผ่านทาง Facebook Fanpage เทศบาลเมืองจันทบุรีค่ะเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นเทศบาลเมืองจันทบุรีรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนตำบลตลาดและตำบลวัดใหม่ชำระค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยประจำปี2569ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรีเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ.2549ประเภทบ้านพักอาศัยเป็นรายปีปีละ240บาท1ตุลาคม2568ถึง30กันยายน2569จากเจ้าบ้านผู้ครอบครองบ้านตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรกรณีชำระรายเดือนเดือนละ20บาทโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่โดยท่านสามารถชำระพร้อมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายณสำนักคลังชำระพร้อมใบอนุญาตที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือเจ้าหน้าที่งานผลประโยชน์สำนักคลังที่ออกจัดเก็บตามบ้านเรือนของท่านโดยป้ายทะเบียนพาณิชย์ที่ติดตั้งปีแรกให้มาชำระภายใน15วันนับแต่วันติดตั้งระเบียบเทศบาลเมืองจันทบุรีว่าด้วยการใช้ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสำหรับการใช้ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชั้นบนจัดงานเลี้ยง6ชั่วโมงแรกอัตราบำรุงสถานที่ครั้งละ 14,500 บาทชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 1,500 บาทจัดประชุมครึ่งวันครั้งละ 10,000 บาทเต็มวันครั้งละ 15,000 บาทการใช้ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชั้นล่างจัดงานเลี้ยง6ชั่วโมงแรกครั้งละ 6,000 บาทชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 1,000 บาทและจัดประชุมครึ่งวันครั้งละ 5,000 บาทเต็มวันครั้งละ 7,000 บาทประกาศเทศบาลเมืองจันทบุรีเรื่องมาตรการการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกำหนดให้มีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเป็นกลไกในการดำเนินการควบคุมและกำกับการดำเนินการและนโยบายมาเป็นแนวทางในการดำเนินการนั้นเพื่อจะให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวที่กำหนดให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยปลุกจิตสำนึกรักความปลอดภัยให้แก่บุคลากรในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเทศบาลเมืองจันทบุรีจึงประกาศมาตรการการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% โดยให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติดังนี้สวมใส่หมวกนิรภัย 100% ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ขับขี่รถเร็วเกินกว่ากฎหมายจราจรกำหนดและไม่ขับขี่รถย้อนศรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตสำนึกรักความปลอดภัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศเทศบาลเมือง จันทบุรีเรื่องขอความร่วมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยเทศบาลเมืองจันทบุรีมีนโยบายในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมิให้ถูกทำลายและมีคุณภาพเสื่อมโทรมลงเพื่อเป็นการป้องกันสภาพแวดล้อมมิให้ถูกทำลายเทศบาลเมืองจันทบุรีจึงขอความร่วมมือจากประชาชนปฏิบัติดังนี้ขอความร่วมมือในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามแนว 3RS ได้แก่ Reduce Reuse และ Recycle การแปรรูปวัสดุนำกลับมาใช้ใหม่ก่อนนำมาทิ้งลงถังขยะทิ้งขยะให้ถูกที่และทิ้งลงถังขยะที่ตั้งไว้ตามจุดต่างๆก่อนเวลาที่รถเก็บขนขยะจะไปดำเนินการเก็บขนเพื่อไม่ให้ขยะตกค้างซึ่งจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์นำโรคต่างๆและไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขยะเปียกให้ใส่ภาชนะรองรับเช่นถุงพลาสติกถุงดำก่อนนำมาทิ้งเพื่อป้องกันมิให้เกิดกลิ่นเหม็นและน้ำขยะไหลนองบนพื้นไม่เผาขยะเศษกิ่งไม้และวัสดุอื่นๆเพื่อมิให้เกิดมลพิษทางอากาศห้ามทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียจากครัวเรือนหรือสถานประกอบการลงในแหล่งน้ำสาธารณะหรือท่อระบายน้ำติดตั้งถังดักไขมันในร้านอาหารและอาคารบ้านเรือนและช่วยกันสอดส่องดูแลมิให้การปล่อยน้ำเสียทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงสู่แม่น้ำลำคลองหรือที่สาธารณะถ้าหากพบเห็นให้แจ้งเทศบาลเมืองจันทบุรีได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-3932-1096จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันค่ะสำนึกดีสิ่งแวดล้อมดีสังคมดีรวมใจสร้างเมืองจันทร์ให้น่าอยู่ไม่เทเศษอาหารลงท่อระบายน้ำไม่ทิ้งขยะลงถนนทางเท้าไม่ตั้งวางสิ่งของกีดขวางถนนและทางเท้าไม่เทพื้นกีดขวางทางระบายน้ำติดตั้งถังดักไขมันแยกขยะและจัดการขยะอย่างถูกวิธีรักษาความสะอาดและเก็บของให้เรียบร้อยหลังเลิกขายและนำขยะใส่ถุงมัดปากก่อนทิ้งลงถังด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองจันทบุรีค่ะแนวทางการคัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนของเทศบาลเมืองจันทบุรีคัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนโดยแบ่งเป็น5ประเภทกลุ่มหลอดไฟกลุ่มถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่กลุ่มภาชนะบรรจุสารเคมีกลุ่มซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มยาและเวชภัณฑ์ใส่ถุงภาชนะโดยแยกตามประเภทแล้วปิดให้มิดชิดนำมาทิ้งยังตู้รวบรวมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนซึ่งมีจำนวน4จุดได้แก่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองจันทบุรีตลาดน้ำพุป้อมสำนักงานหลังประกันสุขภาพแห่งชาติสสปช.ชุมชนที่5และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรีเทศบาลเมืองจันทบุรีจัดรถเข้าเก็บขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนออกจากตู้ทุกวันพุธสัปดาห์ที่1ของทุกเดือนในกรณีมีมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนปริมาณมากสามารถประสานมายังงานบริการรักษาความสะอาดสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหมายเลขโทรศัพท์0-3932-1096เพื่อนัดหมายให้เทศบาลเข้าจัดเก็บได้ประกาศเทศบาลเมืองจันทบุรีเรื่องจัดตั้งศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service เทศบาลเมืองจันทบุรีเนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยกำหนดแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินฉบับปรับปรุงกิจกรรมปฏิรูปที่4การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนประเด็นการนำระบบการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-serviceมาให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยวางแผนการขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการมาเป็นศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงการรับบริการของภาครัฐเพื่อให้การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนเทศบาลเมืองจันทบุรีจึงจัดตั้งศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเทศบาลเมืองจันทบุรีขึ้นสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรีเลขที่39ถนนเลียบเนินตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีเพื่อให้ประชาชนมาใช้บริการโดยให้บริการดังต่อไปนี้ศูนย์บริการร่วมกับส่วนราชการอื่นประกอบด้วยจองคิวทำใบขับขี่ขอเลขทะเบียนรถตรวจสอบชื่อสกุลเบื้องต้นระบบค้นหารูปแปลงที่ดินติดตามสถานะคดีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคมระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขอ ่อมีบัตรประจำตัวคนพิการขอใช้น้ำประปาในเขตต่างจังหวัดขอใช้ไฟฟ้าในเขตต่างจังหวัดแจ้งโรคระบาดสัตว์ขึ้นทะเบียนคนว่างงานระบบค้นหางานทำและคนหางานสมาร์ทจ็อบเซ็นเตอร์ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา40และขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเทศบาลเมืองจันทบุรีประกอบด้วยการจองคิวงานทะเบียนราษฎรและงานแบบประจำตัวประชาชนขอดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิดการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการป้ายการจองคิวขออนุญาตก่อสร้างอาคารการจองคิวขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขการขออนุญาตใช้เสียงการขออนุญาตติดตั้งป้ายการรับส่งผู้ป่วยติดเตียงการรับส่งผู้ป่วยยากไร้และการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการโดยประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการดังกล่าวที่ศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service เทศบาลเมืองจันทบุรีณสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรีทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-3931-3187หรือ0-3931-3669ต่อ137ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: และในช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองจันทบุรีประจำเดือนกันยายน2569ชุมชนที่7วันอังคารที่1กันยายนเวลา 9:30 นณที่ทำการประธานกรรมการชุมชนที่7ชุมชนที่12วันอังคารที่1กันยายนเวลา 9:30 นณที่ทำการประธานกรรมการชุมชนที่12ชุมชนที่2วันอังคารที่1กันยายนเวลา 17:00 นณบ้านคุณสุนันทาตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีชุมชนที่6วันพุธที่2กันยายนเวลา 10:00 นณวัดใหม่เมืองจันทบุรีชุมชนที่14วันพุธที่2กันยายนเวลา 10:00 นณที่ทำการประธานกรรมการชุมชนที่14ชุมชนที่16วันพุธที่2กันยายนเวลา 10:00 นณที่ทำการประธานกรรมการชุมชนที่16ชุมชนที่4วันพุธที่2กันยายนเวลา 13:00 นณศาลเจ้าที่ตลาดล่างชุมชนที่13วันพุธที่2กันยายนเวลา 14:00 นณที่ทำการประธานกรรมการชุมชนที่13ชุมชนที่3วันพุธที่2กันยายนเวลา 15:00 ณวัดสวนมะม่วงชุมชนที่17วันพฤหัสบดีที่3กันยายนเวลา 13:30 นณที่ทำการประธานกรรมการชุมชนที่17ชุมชนที่8วันพฤหัสบดีที่3กันยายนเวลา 14:00 ณวัดตะบกเตี้ยชุมชนที่1วันศุกร์ที่4กันยายนเวลา 16:30 นณที่ทำการประธานกรรมการชุมชนที่1ชุมชนที่10วันศุกร์ที่4กันยายนเวลา 17:30 นณที่ทำการประธานกรรมการชุมชนที่10ชุมชนที่5วันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 9:00 ณลานอเนกประสงค์ชุมชนที่5ชุมชนที่9วันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 17:30 นณโรงเรียนอำนวยวิทย์ชุมชนที่15วันอังคารที่8กันยายนเวลา 10:30 นณอาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชั้นล่างและชุมชนที่11วันอังคารที่8กันยายนเวลา 16:00 ณที่ทำการประธานกรรมการชุมชนที่11จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันค่ะพร้อมกันนี้นะคะข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีค่ะโดยกิจกรรมเดินวิ่งป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดจันทบุรีขอเชิญชวนประชาชนนะคะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมโดยสามารถอ่านรายละเอียดต่าง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการยกระดับท่าเรือสงขลาสู่ศูนย์กลางโลจิสติกอ่าวไทยตอนล่างสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดน

0: ด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการยกระดับท่าเรือสงขลาสู่ศูนย์กลางโลจิสติกอ่าวไทยตอนล่างพร้อมสั่งกรมเจ้าท่าเสนอขอเพิ่มงบขุดลอกร่องน้ำปี2570อีก133ล้านบาท
4: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับความเป็นประตูสู่การค้าและศูนย์กลางโลจิสติกที่สำคัญในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างโดยนายสันเพชรเปิดเผยว่าที่ผ่านมาท่าเรือสงขลามีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ยกผลและปัญหาความตื้นเขินของร่องน้ำส่งผลให้ผลผลิตยางพาราภาคใต้กว่า170ต้องส่งออกผ่านท่าเรือปีนังของมาเลเซียการปรับปรุงครั้งนี้มีการตั้งปั้นจั่นยกขนสินค้าหน้าเรือจำนวน2ตัวช่วยให้เรือสินค้าสามารถขนส่งยางพาราตรงสู่ประเทศจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้ทันทีช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและตั้งเป้าดึงการส่งออกยางพาราที่เคยผ่านท่าเรือปีนังกลับมาผ่านท่าเรือสงขลาได้ไม่น้อยกว่า150ต้องคาดการว่าภายใน 5-6 ปีปริมาณสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น4ล้านตันต่อปีและตู้สินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 450,000 TEU ต่อปีนอกจากนี้สั่งการให้กรมเจ้าท่าเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก133ล้านบาทตามข้อเสนอของภาคเอกชนซึ่งโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลามีกำหนดเปิดใช้งานในเดือนตุลาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพาหลังเจอสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาติดต่อกัน2ปี
5: นายพิพัฒน์เศรษฐกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพาหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องติดต่อกัน2ปีในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับฟังปัญหาและความต้องการของโรงพยาบาลซึ่งน้ำท่วมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการเดินทางมารักษาพยาบาลของประชาชนการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินรวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเร่งตรวจสอบเส้นทางคมนาคมโดยรอบโรงพยาบาลโดยเฉพาะจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำกัดเซาะพร้อมเร่งซ่อมแซมเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัยและสะดวกพร้อมกันนี้ยังได้ให้กำลังใจผู้บริหารแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพาโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังปัญหาและผลักดันการแก้ไขเชิงโครงสร้างเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องอาศิยะดาโอสปท.ปัตตานีรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีอิสราเอลประณามอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์โจมตีของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการกระทำของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งก่อเหตุบุกทำร้ายชาวปาเลสไตน์ในหมู่บ้านกุสลาและจารูตเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นอาชญากรรมและละเมิดกฎหมายอย่างรุนแรงรวมถึงส่งผลกระทบต่อสถานะของอิสราเอลในเวทีระหว่างประเทศและยังเป็นการขัดขวางปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์อีกด้วยทั้งนี้สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์โจมตีชาวปาเลสไตน์ได้มากกว่า 1,330 ครั้งนับตั้งแต่ต้นปี 2,569 จนถึงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยแล้วเกิดขึ้นประมาณ6ครั้งต่อวันน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
6: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอกแอร์เวยส์สะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
7: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชั่วได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข่าวไทยบูรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกาก
1: ันทั่วไป

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันตะวันออกทางคลื่นอ่าวไทยบุรพาค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังวันนี้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะกับเรื่องราวของการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีค่ะวันนี้พามาท่องเที่ยวชุมชนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เราพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองชายฝั่งทะเลตะวันออกนะคะระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะซึ่งเริ่มต้นกันที่พิพิธภัณฑ์นิเวศบ้านช้างทูนนะคะกับชุมชนบ้านช้างทูนที่มีความพร้อมในเรื่องของการจัดการด้านการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมอาหารชุมชนสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ในชุมชนเองก็มีพืชพันธุ์ที่สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้หลากหลายอย่างเช่นแกงไก่กล้วยพระที่นำมาแกงกับไก่นะคะมีรสชาติชวนลิ้มลองกินคู่กันกับข้าวมันห่อด้วยใบละปางนอกจากนี้ก็ยังมีขนมมีสมุนไพรนะคะที่เป็นพืชพื้นที่พื้นถิ่นของชาวชองนะคะมีขนมใส่ไส้นะมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมมีผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นจากต้นพืชที่อยู่ในชุมชนเช่นต้นคุ้มต้นคล้านะคะนอกจากนี้ก็ยังมีระกำนะคะซึ่งก็เป็นพืชที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดตราดและก็มีความโดดเด่นจนเป็นหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดตราดในหนึ่งในคำขวัญที่ว่าเมืองเกาะครึ่งร้อยพลอยแดงค่าล้ำระกำแสนหวานหลังอานหมาดียุทธนาวีเกาะช้างสุดทางบุรพาค่ะอันนี้ก็เป็นระกำที่เป็นพืชพื้นที่พื้นถิ่นนะคะถ้าเป็นระกำเปรี้ยวก็นำมาประกอบเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นต้มส้มไก่บ้านใส่ระกำยำระกำหรือแม้แต่ทำมาเป็นน้ำซอสจากระกำหรือทำหมี่กรอบซอสระกำหรือทำเป็นน้ำพริกอะไรแบบนี้นะคะก็มาพริกแพงได้หลากหลายเมนูนะคะจากผลิตภัณฑ์ในพื้นที่พื้นถิ่นและก็เป็นการชูจุดเด่นชูเสน่ห์ของชาวบ้านช้างทูนชาวชองนะคะซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งนะคะที่มีพื้นที่อยู่บริเวณแห่งนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพการทำสปาสุ่มไก่นะคะการนำสมุนไพรชองละอานำมาเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมายลดการบวมช้ำปวดเมื่อยคลายเส้นนะคะก็นำมาเป็นส่วนประกอบหลักในการนำมาอบเป็นสมุนไพรนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจในพื้นที่ของบ้านช้างทูนที่จังหวัดตราดนะคะส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนนะคะถ้าหากใครสนใจกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะคะก็สามารถเข้ามาเที่ยวชมกันได้นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแบ่งเส้นทางในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็มีกิจกรรมหลากหลายให้เลือกตามความสนใจได้เลยค่ะ

0: May I help you?
1: มาเที่ยวเหรอคะมีอะไรให้ช่วยไหม
2: เดี๋ยวผมเป็นไกด์คุณเอง
1: ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีรอยยิ้มสยามสร้างความห่วงใยให้เขาอุ่นใจเพื่อเมืองไทยได้เป็นที่น่าจดจำ

0: ะเล
1: ไม่ว่าคำตอบของคุณจะเป็นทะเลหรือภูเขาความสวยงามทางธรรมชาติของเมืองไทยก็ยังคงรอนักท่องเที่ยวมาเยือน
2: ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นมีไมตรีงามวัฒนธรรมงามน้ำใจงามอย่างไทยที่ใครๆต่างชื่นชมท่องเที่ยววิถีไทยปลอดภัย

0: านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
1: คุณผู้ฟังยังอยู่กับพื้นที่ของจังหวัดตราดนะคะนอกจากพิพิธภัณฑ์นิเวศบ้านช้างทูนแล้วนะคะก็มีพิพิธภัณฑ์อัญญมณีนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ในการทำเหมืองพลอยที่สูญหายไปแล้วในอดีตนะคะโดยตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเนี่ยนะคะก็เป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีพลอยแดงนะคะที่ขึ้นชื่อก็คือทับทิมสยามสมัยก่อนเนี้ยมีเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็มีนักแสวงโชคนะคะนิยมเดินทางเข้ามาขุดพลอยทำเหมืองพลอยในตำบลบ่อพลอยเป็นจำนวนมากขณะนั้นการค้าขายเจริญรุ่งเรืองมาก

กระทั่งประมาณปีพุทธศักราช2540การขุดพลอยการร่อนพลอยและการทำเหมืองพลอยเริ่มซบเซาเนื่องจากพื้นที่เปิดให้ทำสัมปทานพลอยเริ่มหมดนะคะการขุดพลอยการร่อนพลอยหรือการทำเหมืองพลอยรวมถึงคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการทำพลอยนะคะตอนนี้ก็พอเขาหมดสัมปทานก็เริ่มเลือนหายไปจึงได้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติตำนานวิวัฒนาการของการขุดพลอยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงยุคตื่นพลอยและก็ยุคซบเซานะคะเขาก็มีการรวบรวมประวัติต่างๆไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะก็มีการรวบรวมไม่ว่าจะเป็นประวัติตำนานเรื่องราวเรื่องเล่าวิวัฒนาการทำให้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงณสุดท้ายเนี่ยมีวิวัฒนาการของการขุดพลอยทำอย่างไรนะคะอันนี้ก็รวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะวัตถุประสงค์ที่ทำขึ้นนะคะทำเป็นพิพิธภัณฑ์อัญมณีเนี่ยนะคะก็เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปใครที่สนใจก็จะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการขุดพลอยการร่อนพลอยการทำเหมืองพลอยโดยใช้ชื่อพิพิธภัณฑ์ว่าเมืองอัญมณีนะคะสำหรับพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีนี้นะคะภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งเป็นหุ่นขี้ผึ้งที่เสมือนจริงเหมือนคนจริงๆนะคะอยู่ในอิริยาบถต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำพลอยเริ่มตั้งแต่การหาพลอยในขั้นตอนต่างๆการทำเหมืองพลอยการคัดพลอยการเผาพลอยในสมัยอดีตซึ่งการเผาพลอยนะคะเป็นวิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับพลอยอันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นจนถึงการเจรไนพลอยนอกจากหุ่นขี้ผึ้งจำลองแล้วแต่ละมุมก็จะมีภาพประกอบพร้อมคำบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพลอยหรือการซื้อพลอยก็สามารถซื้อได้ที่นี่นะคะเมื่อก่อนก็จะมีตลาดพลอยเนาะรวบรวมนะคะแต่ว่าในณปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีรวบรวมไว้บางส่วนนะคะท่านใดที่สนใจจะซื้อพลอยก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้านะคะเขาจะได้มีการนัดคนขายพลอยนำพลอยมาให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อหากนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจวิถีชีวิตของคนเมืองพลอยหรือว่าอยากศึกษาในเรื่องของการทำพลอยทำเหมืองพลอยก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะก็มีการเก็บค่าเข้าชมด้วยนิดหน่อยนะคะซึ่งก็เป็นราคาส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้สามารถอยู่ได้เป็นค่าบริหารจัดการก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของการท่องเที่ยวเชิงชุมชนนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่ของตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนั่นเองค่ะ

0: ระเจดีย์กลางน้ำ
1: สมุทรปราการ
0: ไทยตรงหวานคู่เมืองผลไม้หรือเลือก
1: ปราจีนบุรี
0: ย่านการค้าชายแดนไทยเขมร
1: ตะแก้ว
0: ภูเขางามน้ำตกสวย
1: นครนายก
0: พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร
1: ฉะเชิงเทรา
0: ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเบญจบุรพาสุวรรณภูมิ5จังหวัดภาคกลาง
1: เดินทางไม่ไกลเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู
2: ้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
3: อย่างอยู่กับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงชุมชนนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็พาไปช้างทูลไปบ่อไร่เนาะกลับมาเข้าในตัวเมืองกันบ้างนะคะมาเที่ยวชุมชนบ้านท่าระแนะนะคะซึ่งที่ท่าระแนะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่น่าสนใจแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าระแนะนะคะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนื่องจากในชุมชนมีพื้นป่าชายเลนขนาดใหญ่พื้นที่ขนาดกว่า 2,000 ไร่ชาวบ้านได้อาศัยทำมาหากินจับปูจับปลาจับกุ้งจับหอยนะคะด้วยป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทำให้มีพันไม้ป่าชายเลนขึ้นอย่างมากมายเช่นต้นตะบูนที่ขึ้นหนาแน่นจนกลายเป็นป่าชายเลนที่มีความอัศจรรย์เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดตราดหากต้องการชมความอัศจรรย์ก็จะต้องนั่งเรือเข้าไปที่ลานตะบูนประมาณ2กิโลเมตรนะคะก็จะต้องนั่งล่องเรือเข้าไปเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวก็จะได้พบกับลานใต้ต้นตะบูนมีเอกลักษณ์ของต้นตะบูนก็คือรากตะบูนที่ลอยอยู่บนดินไม่จมอยู่ใต้น้ำเหมือนต้นไม้ทั่วไปรากตะบูนมีความพิเศษคือเมื่อเวลาน้ำขึ้นพื้นรากตะบูนก็จะเป็นสีดำแต่แม้ในเวลาน้ำลงรากตะบูนจะกลายเป็นสีขาวเหมือนกับต้นตะบูนนะคะบริเวณนี้นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมเขาจะหาเอาลูกตะบูนนี่แหละค่ะมาเป็นโยนโบลิ่งมาแทนโบลิ่งนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เล่นสนุกๆ นะคะเป็นกิจกรรมที่เรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้อย่างมากเลยค่ะนอกจากนี้ภายในชุมชนยังมีการจัดกิจกรรมย้อมผ้าจากลูกตะบูนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถมัดย้อมผ้าเช็ดหน้าผ้าคลุมไหล่หรือผ้าอื่นๆเมื่อย้อมเสร็จนักท่องเที่ยวสามารถนำกลับไปใช้หรือใช้เป็นของฝากได้ด้วยค่ะชุมชนบ้านท่าระแนะเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์เด่นนะคะมีชาร้อยรูซึ่งเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพจากป่าชายเลนมีใบกงกางชุบแป้งทอดแสนอร่อยเป็นออเดิร์ฟเป็นอาหารทะเลมีอาหารทะเลสดๆหากนักท่องเที่ยวท่านใดอยากไปสัมผัสบรรยากาศแห่งธรรมชาติที่มีความอัศจรรย์หรือทำกิจกรรมภายในชุมชนที่ท้าทายก็ขอแนะนำชุมชนบ้านท่าระแนะก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่น่าสนใจและก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ต้องไม่ควรพลาดค่ะ

ท่องเที่ยวชุมชนค่ะคุณผู้ฟังคะจากตราดมาจันทบุรีกันบ้างนะคะชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ตั้งอยู่ที่ถนนกมลวาปีตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจันทบุรีค่ะเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองที่ชื่อกันว่าคลองหนองบัวที่มีชื่อเรียกว่าคลองหนองบัวซึ่งชาวบ้านได้ใช้น้ำในคลองอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็มีสภาพภูมิสถาปัตยกรรมเป็นบ้านเรือนไม้ตั้งเรียงรายกันในชุมชนมีผู้คนพักอาศัยอยู่จริงชุมชนขนมแปลกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเฉพาะช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับหรือว่าวันเดททริปนะคะหรือมาเพื่อแวะชมมาแวะแป๊บๆเดินทางต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอะไรแบบนี้ก็เหมาะกับการท่องเที่ยวแบบวันเดททริปนะคะซึ่งชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์เป็นลักษณะหรือประเภทของอาหารชื่อของอาหารรวมถึงการนำเสนอที่มีความแปลกไม่เหมือนกับชุมชนอื่นๆทั้งนี้เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมมารับประทานเลือกซื้อเป็นของฝากนะคะอย่างเช่นแกงกะลามะพร้าวกรุบขนมควยลิงกล้วยน้ำแตกขนมติดคอขนมตะลุ่มขนมพระพายข้าวเหนียวเหลืองและอื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนและด้วยความเป็นมิตรของผู้คนชาวตลาดทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านค่อนข้างใกล้ชิดแบบกันเองนะคะก็ถือเป็นมนต์เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนนะคะต่อจากนั้นก็ยังมีอีกหลายชุมชนนะคะที่โดดเด่นแล้วก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้อยู่ใกล้ๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนเก่าริมน้ำจันทบูรณ์หรือวัดโรมันคาทอลิกโบสถ์คริสต์นะคะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับชุมชนเก่าริมน้ำจันทบูรณ์นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดนะคะถัดต่อมาก็จะเป็นศาลหลักเมืองและศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะซึ่งเป็นที่เคารพสักการะเป็นศาลประจำเมืองอยู่คู่กับชาวจันทบุรีนะคะนั่นเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวของชุมชนชาวจันทบุรีค่ะคุณผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะคะจันทบุรีเองก็มีหลากหลายชุมชนแล้วก็มีหลากหลายสถานที่นะคะก็ในส่วนของท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเองนะคะก็มีชุมชนรักเขาใบสีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนรักเขาใบสีมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบที่มีความโดดเด่นในเรื่องของพืชพันธุ์ผลไม้พื้นถิ่นของดินแดนภาคตะวันออกอย่างเช่นมีทุเรียนโบราณซึ่งเป็นพันธุ์พื้นถิ่นหลากหลายพันธุ์มังคุดลองกองเงาะระกำซึ่งเมื่อถึงฤดูกาลผลไม้วิสาหกิจชุมชนรักเขาใบสีก็จะมีการเปิดสวนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้าไปลิ้มชิมรสผลไม้ถึงสวนพร้อมกับมีกิจกรรมเก็บผลไม้ด้วยตัวของนักท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของชุมชนนะคะก็คือชุมชนมีความเข้มแข็งคนในชุมชนมีการนำเอาผลไม้จากสวนมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารพื้นถิ่นมีความน่าสนใจและสร้างมูลค่าของอาหารให้สูงขึ้นได้อย่างลงตัวมีการทำเมนูน้ำพริกระกำข้าวระกำขยำปูไก่ต้มส้มระกำยำมังคุดมัสมั่นทุเรียนหมูชะมวงทุเรียนผัดพริกแกงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารการกินภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักเขาใบสีนะคะใครมาท่องเที่ยวก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้ทำนะคะนอกจากนี้มีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจเรียนรู้วิถีเกษตรที่หลากหลายทั้งแบบเดินทางไปเยี่ยมชมพักค้างโดยกลุ่มวิสาหกิจก็มีโฮมสเตย์ท่ามกลางบรรยากาศสวนผลไม้ที่ได้รับมาตรฐานไว้เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มด้วยนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะคะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรอง
ฝั่งทะเลชายฝั่งตะวันออกนะคะระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะซึ่งวันนี้เดินทางมาถึงจันทบุรีแล้วยังมีระยองอีกนะคะก็มีหลากหลายชุมชนนะคะเนี่ยแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันขอยกยอดไปในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสนธยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นปภ.เสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วแต่ยังคงจัดกำลังเตรียมพร้อมสนับสนุนแผนการฟื้นฟูจังหวัดน่านต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วแต่ยังคงจัดกำลังศูนย์ปภ.เขตเชียงรายเตรียมพร้อมสนับสนุนแผนการฟื้นฟูของจังหวัดน่านต่อไป
9: นายธีรพัฒน์ชาชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านว่าปภ.ได้ระดมสัมภาระกำลังจากศูนย์ปภ.เขต5นครราชสีมาเขต8กำแพงเพชรเขต9พิษณุโลกเขต10ลำปางและเขต16ชัยนาทเข้าปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่ตามแผนงานได้แก่บ้านร้องหมู่4ตำบลปัวบ้านแก้มหมู่4ตำบลวรนครและบ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจนกลับคืนสู่สภาวะปกติและคืนความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และชุดเครื่องจักรกลสาธารณภัยบางส่วนกลับที่ตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดน่านตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่สำคัญเพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาและมูลนิธิในการฟื้นฟูพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนแผนการฟื้นฟูของจังหวัดน่านต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเร่งแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งบนทางหลวงพร้อมปรับปรุงทางเข้าโรงพยาบาลเทพาเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
10: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถริมทางหลวงหมายเลข43ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมต่อไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้พบชายฝั่งถอยร่นต่อเนื่องและมีพื้นที่เฝ้าระวังยาวกว่า500เมตรจึงสั่งการให้กรมทางหลวงบูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่าและจังหวัดสงขลาเร่งสรุปรูปแบบการป้องกันและแนวกระทบ ด้านงบประมาณเพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงข่ายคมนาคมและระบบความปลอดภัยในการเดินทางจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลเทพาเพื่อติดตามผลกระทบจากอุทกภัยและระบบคมนาคมเข้าออกสถานพยาบาลซึ่งรับดูแลผู้ป่วยในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงโดยเตรียมประสานงบประมาณพัฒนาอาคารบริการพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเส้นทางจราจรหน้าโรงพยาบาลเพิ่มช่องทางเดินรถเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและช่วงเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนพสรแก้วคำรายงาน
1: เช่นเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ติดตามการยกระดับประสิทธิภาพบริการประชาชนโดยเฉพาะการขนส่งสิ่งของในภาวะวิกฤต
11: นายไซสนุชิตชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่พร้อมรับฟังภาพรวมการให้บริการของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้นายไซสนุกล่าวว่าได้รับโจทย์ให้วางแผนบริหารจัดการเรื่องของสิ่งของที่รับบริจาคในภาวะวิกฤตมายังศูนย์ไปรษณีย์ก็อาจทำให้เกิดปัญหาสินค้าล้นคลังจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการให้การสื่อสารและการขอรับบริจาคสิ่งของเป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติโดยเฉพาะเมื่อเกิดน้ำท่วมอาจทำให้ไม่สามารถมองเห็นหรือระบุเส้นทางการนำจ่ายได้อย่างชัดเจนดังนั้นการมีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องและแม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างมากโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การสนับสนุนเครื่องมือด้านการจัดเก็บและระบุตำแหน่งหรือ Pen Point Location สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งจะช่วยให้การนำแจกสิ่งของเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: ้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
1: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: ตัวแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: ปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
2: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
3: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
4: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
5: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเล่าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
6: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75

0: ทุกไอเดียเด็ดเทคนิคโดนวิธีเกษตรตัวจริงที่ทำแล้วรวยไม่ต้องมีที่เยอะไม่ต้องคุณหนาขอแค่ใจพร้อมลุยอยากเริ่มอยากรุ่งอย่าพลาดเกษตรเงินล้านเปลี่ยนดินให้เป็นเงินเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริง
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านครับทาง YouTube PRD7 Podcastรายการที่จะพาคุณก้าวไปข้างหน้าในโลกของเกษตรกรรมยุคใหม่รายการที่จะไม่ใช่เพียงแค่พูดถึงเรื่องดินน้ำปุ๋ยหรือว่าพืชผลแต่เราจะพูดถึงหัวใจของการทำการเกษตรที่เต็มไปด้วยความตั้งใจความหวังและการลงมือทำจริงโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ครับที่กำลังมองหาจุดเริ่มต้นและต้องการแนวทางเทคนิคหรือแรงบันดาลใจเพื่อให้การเริ่มต้นบนเส้นทางสายเกษตรนี้เป็นไปอย่างมั่นใจแล้วก็มีทิศทางเราเชื่อว่าการเกษตรในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการปลูกเพื่อขายแต่เป็นการสร้างคุณค่าทั้งต่อคนปลูกต่อผู้บริโภคเพราะในแต่ละเมล็ดเวชภัณฑ์ที่หว่านลงดินมักจะมีเรื่องราวในแต่ละผลผลิตที่เติบโตขึ้นมามีความพยายามมีความรู้และมีประสบการณ์ซ่อนอยู่ครับนอกจากนี้เองครับคุณฟังรายการของเรายังจะมอบความรู้ที่ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการผลิตการจัดการปัญหาโรคพืชแมลงหรือภัยธรรมชาติรวมถึงการวางแผนด้านการตลาดการใช้เทคโนโลยีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและหลักพิชิตเงินล้านจากการทำการเกษตรครับวันนี้นะครับพาคุณฟังมาดูศัตรูของพืชอย่างกล้วยหอมกันบ้างนะครับถือเป็นอุปสรรคที่สำคัญเหมือนกันที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทางในด้านของปริมาณนะครับในด้านของคุณภาพศัตรูพืชเหล่านี้คุณฟังครับมีทั้งโรคที่เกิดจากเชื้อราแบคทีเรียและไวรัสซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วนะตรงนี้ถ้าหากว่าเกษตรกรขาดความรู้ขาดความเข้าใจขาดการจัดการที่เหมาะสมปัญหาเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับอาจจะลุกลามกลายเป็นความเสียหายรุนแรงถึงขั้นต้องโค่นทำลายทั้งแปลงปลูกเลยก็ได้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับแนวคิดเรื่องของการป้องกันการจัดการปัญหาเรื่องของศัตรูพืชจึงกลายเป็นทางเลือกที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เกษตรกรนะต้องหันมาสนใจเพื่อที่จะให้มีการจัดการนั้นอย่างยั่งยืนไม่ใช่เพียงแค่การลดหรือว่าเลิกใช้สารเคมีเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเราต้องเข้าใจจากธรรมชาติของพืชแล้วก็ศัตรูพืชจริงๆนะวันนี้ร่วมพูดคุยกันกับคุณธัญสิทธิ์ชาติริยพงศ์เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมจันทบุรีครับ
2: สวัสดีครับผมธัญสิทธิ์ชาติริยพงศ์เป็นเกษตรกรที่ปลูกกล้วยหอมอยู่นะครับในเรื่องของศัตรูกล้วยหอมนะครับถ้าเป็นในเรื่องของแมลงที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือในเรื่องของแมลงพวกหนอนกินใบหนอนม้วนใบที่เป็นในใบกล้วยนะครับอันนี้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามีการป้องกันกำจัดอย่างสม่ำเสมอก็ไม่ได้มีมันไม่ได้ระบาดรุนแรงนะครับไอ้ตัวนี้ที่มันรุนแรงก็คือด้วงเจาะลำต้นกล้วยนะครับซึ่งมันสามารถติดจิตไปกับหน่อพันธุ์ได้ตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องระมัดระวังถ้าหากเราสามารถที่จะควบคุมตั้งแต่ตอนปลูกก็คือมีการจุ่มยาป้องกันหนอนป้องกันแมลงก็คือในเรื่องของแมลงนะครับที่เป็นปัญหาหลักของการทำสวนกล้วยหอมก็คือในเรื่องของด้วงเจาะลำต้นซึ่งมันสามารถเข้าทำด้วงตัวนี้มันสามารถเข้าทำลายได้ทั้งกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหอมนะครับ

0: ครับถือว่าเป็นพืชที่ถ้าดูแลเป็นประจำถ้ามีเกษตรกรยิ่งปลูกในแซมในสวนผลไม้ปัญหาพวกนี้จะไม่ค่อยเจอนะครับโรคที่จำเป็นที่เห็นจริงๆก็คือโรคใบไหม้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือโรคไตพายซึ่งเราสามารถป้องกันได้นะครับในโรคไตพายโรคใบไหม้พวกนี้ก็ฉีดยาป้องกันเชื้อราป้องกันอะไรได้นะครับส่วนในโรคไตพายหรือโรคเกิดจากเชื้อฟิวซาเรียมพวกนี้เราก็สามารถที่จะใช้เชื้อบาซิลลัสซับทิลิสฉีดพ่นลงดินหรือพวกเชื้อราไตโคเดมาใช้ชีวพันธุ์พวกนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องโรคซึ่งจริงๆแล้วพวกกล้วยทุกสายพันธุ์นะครับโรคแมลงศัตรูพืชมีน้อยมากครับคือตายพลายมันเป็นโรคที่ถือว่าเป็นโรคหลักๆในแหล่งปลูกกล้วยที่สำคัญนะครับซึ่งมันสามารถไปกับน้ำไปกับดินซึ่งกล้วยที่มันอ่อนแอต่อโรคตัวนี้ก็คือในเรื่องของกล้วยน้ำว้าเป็นหลักนะครับส่วนกล้วยหอมกล้วยไข่ก็จะมีความต้านทานอยู่บ้างไม่ใช่ว่าไม่เป็นเลยนะครับก็เป็นแต่น้อยกว่ากล้วยน้ำว้าเยอะเลยเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราควบคุมโดยการขุดดินสากแล้วหว่านปูนขาวฆ่าเชื้อในดินแล้วก็ใช้เชื้อราไตโคเดมาควบคุมหรือเชื้อบาซิลัสซับทิลิสฉีดพ่นลงดินควบคุมอันนี้ก็สามารถที่จะป้องกันได้ครับในกล้วยหอมถ้ามันเจอจริงๆก็คือต้องตัดทิ้งอย่างเดียวนะครับก็คือรักษาแล้วไม่คุ้มนะครับคือการสังเกตอาการเบื้องต้นนะครับก็คือทางใบจะเหลืองใบจะเหลืองยอดจะเหลืองนะครับเหลืองค่อยๆเหลืองหลังจากนั้นต้นก็จะเน่าผลักแล้วก็ล้มเลยแล้วก็ยืนต้นตายนะครับถ้าเป็นกรณีที่เป็นไม่รุนแรงมันจะเข้าสู่ลูกก็จะมีจุดเน่าไส้เวลาเราผ่าตรงผีเครือตรงเครือของกล้วยมันจะมีเส้นดำๆนะครับอันนี้ก็คือลักษณะที่สังเกตได้ง่ายที่สุดก็คือโรคนี้มันจะไม่แพร่ระบาดทั้งแปลงนะครับมันจะเป็นแค่เฉพาะต้นเพราะฉะนั้นต้นที่มีอาการใบเหลืองทั้งใบยอดแล้วก็ใบทั่วไปแล้วก็ลูกพวกนี้ต้องกำจัดเลยนะครับคือไม่งั้นมันเวลาเราให้น้ำเชื้อพวกนี้สามารถไปกับน้ำไปกับดินได้นะครับก็คือสังเกตได้ง่ายมันจะเป็นเฉพาะต้นมันไม่ได้เป็นทั้งแปลงนะครับก็คือมันจะเหลืองใบจะเหลืองเป็นหลักใบยอดเหลืองโสมๆลงไปง่อยๆนะครับมันจะไม่สดใสเหมือนต้นที่มันปกตินะครับเราจะสังเกตได้ง่ายที่สุดแล้วล่ะครับในลูกไตพลาย
1: พักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังรายการกันต่อครับ
2: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
1: กลับเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านทาง YouTube PRD7 Podcast กันต่อครับช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันต่อกับคุณธัญสิทธิ์ชาติวิทยพงศ์เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมจันทบุรีครับ
0: ถ้ากล้วยนะครับถ้าปลูกเป็นแปลงเดี่ยวเนื่องจากว่ามันปลูกระยะชิดก็คือ1คูณ2คูณ4เมตรเนี่ยก็คือในระหว่างกอกล้วยมันจะหญ้ามันจะไม่ค่อยขึ้นแต่ยกเว้นในช่วงที่เป็นต้นเล็กๆนะครับที่ปลูกใหม่แล้วก็อาจจะกำจัดโดยการพรวนดินพวกนี้ก็จะช่วยได้แต่ถ้ามันเยอะจริงๆก็อาจจะต้องมีใช้ยากำจัดวัชพืชนะครับแต่กล้วยมันจะไม่ค่อยทนทานต่อยากำจัดวัชพืชในกลุ่มไกลโฟเซตนะครับแต่อ่อนแอเพราะฉะนั้นเราก็ตัดเลือกไปตัวอื่นเช่นกูโฟซิเมตซึ่งมันจะมีความต้านทานมากกว่านะครับก็คือสามารถใช้ได้ทั้งวิธีกลก็คือถอนถากพรวนดินแล้วก็ใช้สารเคมีนะครับแต่หลักๆแล้วคือกล้วยถ้าเราพอมันโตขึ้นมาพอเดือนที่3ที่4ไปแล้วใบมันจะคลุมหญ้าเองนะครับหญ้าจะมีน้อยแล้วนะครับคือเกษตรชีวภาพที่เราใช้สารชีวพันธุ์แล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างของดินด้วยจุลินทรีย์พวกนี้มันก็จะช่วยลดการใช้สารเคมีลงไปนะครับและที่สำคัญก็คือตัวจุลินทรีย์มันช่วยปรับโครงสร้างของดินมันก็จะช่วยเพิ่มผลผลิต

0: ปุ๋ยที่เราใส่มันก็จะใช้ถูกจุลินทรีย์ที่มาช่วยย่อยสลายเข้าไปก็ถือว่าเป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับในการผลิตกล้วยในปัจจุบันก็คือใช้ผสมผสานทั้งสารเคมีปุ๋ยเคมีแล้วก็เชื้อชีวพันธุ์สารชีวพันธุ์ต่างๆรวมถึงจุลินทรีย์เพื่อปรับโครงสร้างของดินนะครับก็คือทุกอย่างมันต้องใช้ร่วมกันมันจะช่วยลดต้นทุนการผลิตของเราได้นะครับในแปลงที่ผมทำแปลงต้นแบบการผลิตก็ใช้ทั้งสองรูปแบบผสมผสานกันนะครับเราจะไม่ได้เน้นไปตัวใดตัวหนึ่งนะครับปุ๋ยเราก็ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ในเรื่องของยาป้องกันกำจัดแมลงแล้วก็ใช้ทั้งสารชีวพันธุ์แล้วก็สารเคมีสลับกันไปนะครับคือจริงๆแล้วกล้วยถ้ามันเกิดโรคระบาดแล้วเราต้องพักต้นทิ้งพักแปลงทิ้งไว้อย่างน้อย1ถึง2ปีนะครับถ้าเราในกรณีที่มีโรคระบาดนะครับแต่เนื่องจากในปัจจุบันเราปลูกมีระยะปลูกที่มันห่างขึ้นนะครับก็คือระหว่างแถวมัน4เมตรหรือ3เมตรเนี่ยมันสามารถไปปลูกตรงนั้นได้ที่เราไม่ได้ปลูกแล้วก็หรือตรงที่เราปลูกก็คือปกติแล้วกล้วย1ไร่เขาจะปลูกในระยะ1คูณ2คูณ4ก็คือระหว่างแถวที่ปลูกห่างกัน1เมตรระหว่างต้นไป2เมตรและระหว่างแถวคู่นี้ไปอีกแถวคู่ใหม่จะเป็น4เมตรหรือ3เมตรเพราะฉะนั้นพอรุ่นถัดไปพอมันเก็บรุ่นที่2หรือรุ่นที่3เสร็จส่วนใหญ่เขาจะไว้ถ้ากล้วยหอมจะไว้2รุ่นไม่เกิน3รุ่นเต็มที่นะครับก็จะไปปลูกในจุดที่มันเว้นช่องไว้นั่นแหละครับก็คือในระยะ3เมตรหรือ4เมตรที่มันเว้นช่องเป็นทางเดินเรานะไถพรวนตรงนั้นแล้วก็ปลูกซ้ำตรงนั้นได้แล้วก็ตรงที่เราปลูกมันก็จะถูกไถพรวนทิ้งตากแดดฆ่าเชื้อไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นในปลูกกล้วยรุ่นใหม่นะครับสามารถปลูกซ้ำในที่เดิมได้เพียงแต่ขยับแนวปลูกตรงที่เราไม่ยังไม่ได้ปลูกเท่านั้นนะครับถ้าปลูกในระยะ1คูณ2คูณ3เมตรหรือ1คูณ2คูณ4เมตรนี้นะครับแต่ในอดีตที่เราปลูกก็คือปลูกทั่วไปเลย2คูณ2เมตรหรือ 1.5 คูณ 1.5 เมตรเลยเต็มทั้งแปลงอันนี้พอรุ่นที่2เก็บเกี่ยวเสร็จต้องรื้อแปลงรื้อแปลงแล้วก็ไปปลูกแปลงใหม่เลยนะครับอันนี้คือเขามีการวางแผนเพื่อที่จะปลูกในช่องว่างที่มันระหว่างแถวอยู่แล้วนะครับก็สามารถปลูกซ้ำได้ครับ
1: วันนี้นะครับเราก็ได้ร่วมกันทำความเข้าใจเกี่ยวกับศัตรูพืชที่สำคัญในการปลูกกล้วยหอมนะครับซึ่งก็ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตคุณภาพผลผลิตแล้วก็รายได้ของเกษตรกรครับไม่ว่าจะเป็นโรคพืชหรือแมลงนะหากขาดการเฝ้าระวังแล้วก็การจัดการที่เหมาะสมครับปัญหาเหล่านี้อาจจะลุกลามจนยากต่อการควบคุมและก่อให้เกิดความเสียหายในระยะยาวครับสิ่งสำคัญที่ได้เน้นย้ำนะก็คือเรื่องของการป้องกันศัตรูพืชอย่างยั่งยืนนะซึ่งเราต้องเข้าใจธรรมชาติของกล้วยหอมแล้วก็ระบบนิเวศในแปลงปลูกนะต้องมีการเลือกสายพันธุ์ที่มีความแข็งแรงและการดูแลหน้าดินต่างๆให้มีความอุดมสมบูรณ์การเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอนะครับก็ล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับที่ช่วยลดความเสี่ยงของศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพครับคุณฟังครับติดตามได้ทุกสัปดาห์นะครับทาง YouTube พีอาร์ดีเจ็ดพอดแคสต์กับสาระดีๆที่เข้าถึงง่ายเล่าเรื่องจากคนทำจริงและมองอนาคตด้วยความหวังที่นี่คือเกษตรเงินล้านก้าวใหม่ของเกษตรกรไทยที่ใครก็เริ่มต้นได้วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมปัญชัยสารการผู้ดำเนินรายการลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
3: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
2: สวทระยอง 91.75 MHz
3: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
4: สวทตลาด 92.75 MHz
3: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
5: เรื่องดีๆมีทุกวัน
2: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือผู้ค้าน
7: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมพร้อมนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางโดยภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงและมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วันส่วนกรณีมีเปลวไฟประทุบริเวณร้าน KFC เมื่อวานนี้คาดว่าเกิดจากแก๊สกระป๋องที่ปล่อยและประทุเล็กน้อยแต่ไม่มีปัญหาเพิ่มเติมขณะที่คุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครยืนยันว่าขณะนี้ไม่พบค่าที่เป็นอันตรายแม้ช่วงแรกค่า PM 2.5 และ PM 10จะสูงกว่าปกติโดยขอให้กลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากป้องกันโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเนื่องจากอาจมีฝุ่นและสารเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้ด้านผู้ป่วยสีแดงล่าสุดถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วรู้สึกตัวดีไม่รู้สึกตัวดีไม่มีอาการน่ากังวลขณะที่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ตั้งจุด One Stop Service เพื่อให้สามารถแจ้งความกับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรุงเทพมหานครในจุดเดียวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดกิจกรรมดีพร้อม ITC Center 11มุ่งยกระดับผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11และเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจดีพร้อม ITC Center 11เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ เปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าเปลี่ยนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภาคให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับประชาชนช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ขาดแคลนเครื่องมือเทคโนโลยีและทุนโดยเปิดให้เข้ามาทดลองใช้เครื่องจักรแปรรูปทดสอบการผลิตปรับปรุงนวัตกรรมและต่อยอดสินค้าเกษตรประมงพื้นบ้านสู่ตลาดจริงทั้งนี้สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือยกระดับโรงงานให้ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถขอคำปรึกษาและใช้บริการเครื่องจักรและการผลิตได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมวกกันน็อก200ใบรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
9: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมวกกันน็อกจำนวน200ใบให้ตำรวจอินโฟเอ็นเซอร์สายงานจราจรและงานป้องกันปราบปรามเพื่อนำไปมอบต่อให้ประชาชนในพื้นที่พร้อมรณรงค์สร้างวินัยจราจรภายใต้แนวคิดขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกโดยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ได้มอบหมายให้ตำรวจอินฟลูเอนเซอร์และตำรวจจราจรร่วมรณรงค์สร้างวินัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแนวคิด3พร้อม3มี3ไม่ได้แก่คนรถและถนนพร้อมมีสติมีวินัยมีน้ำใจและไม่ประมาทไม่เกิดอุบัติเหตุและไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

0: ังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกบอกข่าวประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับน้ำหวานสรัญชนารถชุ่มและทีมงานสวทสักแก้วนะคะเช่นเคยเลยค่ะเวลาเดิมเลย16นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้ว FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะก็มีหลากหลายประเด็นข่าวมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีอย่าง AI ค่ะสำหรับโครงการ Thailand AI Passport นะคะบอกเลยว่าตอนนี้โค้งสุดท้ายกันแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้สมัครอย่าลืมไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันก่อนเลยนะคะแล้วก็ข่าวของประเด็นเกี่ยวกับคณะสว.หรือว่าสมาชิกวุฒิสภานะคะสำหรับโครงการสว.เพื่อประชาชนภาคตะวันออกค่ะซึ่งน่าไปที่จังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดจันทบุรีนะคะจะมีภารกิจอะไรยังไงรอติดตามกันได้เลยค่ะและอีกหลากหลายมากมายประเด็นข่าวเลยนะคะที่น้ำหวานนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขออนุญาตเริ่มต้นวันนี้กันด้วยข่าวของเรื่องโครงการ Thailand AI Passport กันค่ะโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เปิดตัวโครงการ Thailand AI Passport นะคะอย่างเป็นทางการแล้วเนื่องจาก AI นะคะกำลังเข้ามามีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจตลาดแรงงานการศึกษาแล้วก็บริการสาธารณะอย่างรวดเร็วค่ะการเตรียมความพร้อมของคนไทยภายใต้แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยพุทธศักราช2565ถึง2570โดยรัฐบาลนะคะได้กำหนดเป้าหมายของโครงการ Thailand AI Passport เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเทคโนโลยีและยกระดับทักษะ AI ของคนไทยให้สามารถนำไปต่อยอดกับการเรียนและการทำงานได้จริงนะคะโดยตั้งเป้าหมายเปิดโอกาสให้คนไทย5ล้านคนที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th โดยใช้บัญชี GoogleMicrosoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าไทยดีนะคะซึ่งครอบคลุมทั้งนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการซึ่งก็จะทำให้คนไทยนะคะเข้าถึงเครื่องมือ AI ระดับโลกจากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลด้วยกันภายในแพลตฟอร์มเดียวพร้อมระบบเรียนรู้และการพัฒนานะคะซึ่งขณะนี้ก็มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าแล้วกว่า 1.3 ล้านคนก็ถือว่าเป็นสัญญาณสำคัญนะคะที่แสดงว่าคนไทยพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ยุคของ AI ก่อนที่แพลตฟอร์ม AI Pass จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งสิทธิ์ผู้ที่ลงทะเบียนเมื่อมีการเปิดใช้งาน Thailand AI Passport นี้ผู้สมัครเข้าใช้งาน3เดือนแรกจะได้รับสิทธิ์ Innovator เป็นผู้สร้างสรรค์นะคะระยะเวลาด้วยกัน30วันค่ะเพื่อให้ได้ใช้โมเดลระดับโปรนะคะส่วนผู้ที่ลงทะเบียนหลัง30พฤศจิกายน2569จะได้รับสิทธิ์เป็น Beginner หรือว่าเป็นผู้เริ่มต้นส่วนสำหรับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานในโครงการ Thailand AI Passport นี้จะถูกจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทยปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัดนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเปิดใช้งานแล้วนะคะ ก็เป็นระดับโปรเลยนะใครที่อยากจะทดลองใช้ AI กว่า30โมเดลก็สามารถไปร่วมลงทะเบียนรับสิทธิ์กันได้นะคะผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th ค่ะแต่จากเรื่องของเทคโนโลยีกันไปแล้วนะคะมากันที่เรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนกันบ้างนะคะที่เมื่อต้นชั่วโมงได้พูดไปเนาะว่ามีทางคณะสวหรือสมาชิกผู้ที่สภาได้จัดโครงการสวพบประชาชนภาคตะวันออกนะคะได้มาที่จังหวัดสระแก้วค่ะเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมานะคะคณะสวหรือว่าสมาชิกผู้ที่สภาก็ได้จัดโครงการสวพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกค่ะซึ่งก็ได้ลงพื้นที่ที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะมาติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบริเวณอำเภอชายแดนค่ะโดยมีนายกิติศักดิ์หมื่นศรีรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกเป็นหัวหน้าคณะเดินทางพร้อมสมาชิกวุฒิสภาภาคตะวันออกอีก8จังหวัดและคณะทำงานได้ลงพื้นที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยมีนายชาวเนตรยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นผู้กล่าวต้อนรับนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมค่ะโดยคณะสวนะคะก็ได้รับฟังและก็ติดตามประเด็นสำคัญในพื้นที่โดยเฉพาะความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำรัตนโกสินทร์ซึ่งได้รับความเสียหายบริเวณทำนบดินส่งผลกระทบต่อการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนโดยสมาชิกวุฒิสภานะคะก็ยืนยันว่าโครงการนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อมาดำเนินการซ่อมแซมแล้วประมาณ16ล้านบาทด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการรับฟังปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงสถานการณ์ชายแดนและแนวทางการดูแลความปลอดภัยของประชาชนพร้อมกับมีการหารือ

ขณะนี้ยังไม่พบการยั่วยุจากฝั่งกัมพูชาเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานทั้งสองฝ่ายนั้นยังคงยึดมั่นตามข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันประกอบกับอยู่ในช่วงฤดูฝนนะคะซึ่งก็ไม่เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายกำลังพลทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชานอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในเรื่องของพื้นที่นะคะโดยมีการรังวัดพื้นที่ไปแล้วจำนวน16รายขณะที่การบริหารจัดการพื้นที่ยังคงต้องดำเนินด้วยความรอบคอบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญเนื่องจากยังมีวัตถุระเบิดตกค้างในพื้นที่ซึ่งต้องดำเนินการสำรวจเก็บกู้แล้วก็ทำลายให้เรียบร้อยและปลอดภัยก่อนนะคะจึงจะสามารถพัฒนาหรือว่าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้และในโอกาสนี้ค่ะทางคณะสวก็ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลพร้อมกับสอบถามความเป็นอยู่และอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจรวมถึงรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่นะคะโดยประเด็นสำคัญก็คือการขาดแคลนน้ำค่ะเนื่องจากพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่สูงส่งผลให้การจัดหาและกระจายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนั้นยังคงมีข้อจำกัดอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทางคณะสวก็จะรวบรวมข้อมูลปัญหาเหล่านี้แล้วก็ความต้องการของคนในพื้นที่นำไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลักดันการแก้ไขปัญหาทั้งในเรื่องของด้านน้ำความปลอดภัยและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไปค่ะและในวันถัดมานะคะ28สิงหาคมคณะสมาชิกวุฒิสภาก็ได้นำคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสวพวกประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกไปลงพื้นที่ที่จังหวัดจันทบุรีต่อค่ะเพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนติดตามความคืบหน้าโครงการศูนย์บริหารจัดการมหานครผลไม้ครบวงจรและเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาถนนสายสำคัญที่ชำรุดต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะโดยนายุคนชนะวัฒน์ปัญญาสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรีในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกได้นำคณะลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานรับฟังปัญหาของประชาชนและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนะคะณอบต.วังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีค่ะโดยมีนางจารุณีกาวิวรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพนะคะโดยคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการรับฟังข้อเสนอ

การรวบรวมผลผลิตและการบริหารจัดการด้านราคานะคะเพื่อสร้างศูนย์กลางการซื้อขายผลไม้อย่างเป็นธรรมโปร่งใสรองรับผลผลิตที่ได้มาตรฐานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรรวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวส่วนประเด็นที่2นะคะคือการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาถนนชำรุดบริเวณทางเข้าท่าใหม่บนทางหลวงหมายเลข3เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข3152ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญของจังหวัดจันทบุรีที่ประสบปัญหาผิวทางชำรุดและซ่อมแซมจำซากส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและแผนการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปทั้งนี้นะคะคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสวพบประชาชนก็ระบุว่าข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพื้นที่จะนำไปสู่การผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งในด้านนโยบายกฎหมายและการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่จากนั้นนะคะคณะได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการการจัดตั้งศูนย์กลางบริหารจัดการมหานครผลไม้ครบวงจรบริเวณพื้นที่สาธารณะบ้านน้ำใสตำบลวังตะโหนดอำเภอนายายอามมีขนาดพื้นที่ทั้งหมดประมาณ385ไร่อยู่ห่างจากถนนสุขุมวิทเพียงประมาณ500เมตรซึ่งนายุคนนะคะได้กล่าวว่าโครงการจัดตั้งศูนย์กลางบริหารจัดการมหานครผลไม้ครบวงจรนี้จะเป็นโครงการบริหารจัดการระบบผลไม้ที่จะต้องมีศูนย์กลางตลาดซื้อขายและมีพื้นที่ปลอดภัยซึ่งมีประชาชนหลายท่านได้สอบถามในเรื่องของการจำหน่ายถ้ามีศูนย์การจำหน่ายก็จะต้องมีพื้นที่ให้กับเกษตรกรซื้อขายกันอย่างปลอดภัยและสิ่งสำคัญก็คือการทำให้เกษตรกรนั้นไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางเป็นศูนย์กลางการประมูลในระบบออนไลน์เป็นศูนย์รับรองคุณภาพผลไม้ไทยที่มีห้องเย็นมีห้องแลบมีการตรวจสารตกค้างการส่งออกซื้อขายต่างประเทศมีการสร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายผลไม้สู่ระดับโลกมีการกำหนดราคาที่ชัดเจนเปิดระบบการซื้อขายอย่างมีระบบมีระบบการขนส่งโลจิสติกเบ็ดเสร็จในที่เดียวมีการแปรรูปผลไม้มีโรงคัดบรรจุครบวงจรเป็นศูนย์วิจัยนวัตกรรมผลไม้และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้รวมถึงเป็นศูนย์กลางบัญชาผลไม้แห่งชาติโดยทุกกระทรวงสามารถเข้ามามีส่วนร่วมนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าการลงพื้นที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสวพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกในครั้งนี้ทั้งในส่วนของพื้นที่จังหวัดสระแก้วและพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้พี่น้องประชาชนได้สะท้อนถึงปัญหาความต้องการข้อเสนอแนะโดยตรงและในขณะเดียวกันค่ะก็ยังถือว่าเป็นกลไกสำคัญนะคะในการประสานความร่วมมือระหว่างวุฒิสภาส่วนราชการและภาคประชาชนเพื่อนำปัญหาจากพื้นที่ไปสู่การผลักดันและแก้ไขในระดับนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมค่ะไปกันที่อีกหนึ่งข่าวเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของค่าไฟค่ะคุณผู้ฟังคะโดยรัฐบาลนะคะนับวันถอยหลังดีเดย์กันยายนนี้ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนค่ะโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงนะคะซึ่งสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าหรือ progressive rate โดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยและหน่วยที่201ไปจนถึง400นะคะอัตรา 4.1584 บาทต่อหน่วยค่ะและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปนะคะคิดอัตรา 4.3583 บาทต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟนั้นสะท้อนระดับการใช้งานจริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกค่ะพร้อมกันนี้นะคะอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT จะลดจาก 3.95 บาทหรือ 3.86 บาทต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยแล้วก็จะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก 0.0634 บาทต่อหน่วยค่ะโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาท

0: นี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะคะว่าอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันค่ะโดยหลักคิดชัดเจนก็คือคนที่ใช้ไฟน้อยควรจ่ายน้อยลงและผู้ที่อยู่อาศัยจริงต้องเข้าถึงสิทธิ์ได้รัฐบาลต้องการให้การลดค่าไฟครั้งนี้เกิดผลกับบิลของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกับทำให้โครงสร้างค่าไฟมีความเป็นธรรมและยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองนะคะปิดท้ายช่วงนี้กันที่ข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมงานพระราชพิธีพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะที่ภารกิจล่าสุดนะคะได้มีการตัดแล้วก็แปรรูปไม้จันหอมเพื่อจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับงานพระราชพิธีพระศพโดยได้ไม้จันหอมที่มีขนาดและจำนวนครบถ้วนตามที่กำหนดแล้วค่ะโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีหน่วยงานทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจตัดแล้วก็แปรรูปไม้จันหอมเพื่อจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยทุกหน่วยงานนะคะก็ได้ร่วมกันร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละขั้นตอนด้วยความตั้งใจแล้วก็ประณีตเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยการดำเนินการได้ไม้จันหอมที่มีขนาดแล้วก็จำนวนครบถ้วนตามที่กำหนดแล้วโดยตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569จนถึงปัจจุบันดำเนินการตัดไม้จันหอมแล้วเสร็จจำนวน109ต้นและขนย้ายครบแล้วทั้ง109ต้นพร้อมดำเนินการแปรรูปไม้จันหอมเพื่อใช้ในการจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์ซึ่งการแปรรูปไม้จันหอมตามขนาดและจำนวนที่กำหนดได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วทุกรายการค่ะไม้จันหอมจากผืนป่ากุยบุรีนะคะที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ได้รับการดำเนินการด้วยความละเอียดประณีตและความตั้งใจในทุกขั้นตอนเพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์ทุกท่อนทุกแผ่นของไม้จันหอมสะท้อนถึงความร่วมแรงร่วมใจความมุ่งมั่นและความภาคภูมิใจของเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจอันทรงเกียรติในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะทางนี้นะคะทางอุทยานแห่งชาติกุยบุรีก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานเจ้าหน้าที่แล้วก็เครือข่ายทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจตัดแล้วก็แปรรูปไม้จันหอมในครั้งนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะเกี่ยวกับงานพระราชพิธีพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะและสำหรับช่วงนี้ตอนออกข่าวขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระประโยชน์ดีๆกันต่อกับตีของร้องข่าวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบุรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
2: อ่านฉลากก่อนซื้อผู้บริโภคปลอดภัยก่อนใช
3: ้พี่รักผมอยากได้แชมพูปลูกผมอ่ะช่วงนี้รู้สึกไม่มั่นใจเลยผมบางจนผมต้องเริ่มใส่หมวกตลอดเวลาเลยอ่ะ
4: ก็ไม่นะคุณคิดไปเองหรือเปล่าคะแต่เพื่อความสบายใจงั้นเดี๋ยวลองเดินดูกันก่อนก็ได้ค่ะที่รัก
3: นี่ไงคุณยี่ห้อนี้เลยเมื่อคืนผมดูโฆษณาอยู่นะมันดีมากเลยใช้แค่1สัปดาห์เท่านั้นเองผมดกดำสลวยสวยเก๋จนผู้หญิงอ่ะยังต้องอิจฉาราคาก็พอสู้ไหวคุณน่ะซื้อให้ผมได้โดยไม่ต้องหักเงินค่าขนมผมด้วย
4: เดี๋ยวค่ะ ราคาเนี่ยไม่เกี่ยงนะแต่คุณได้อ่านฉลากหรือยังว่ามันสกัดมาจากอะไร
3: ยังจ้ะที่รัก
4: ไหนขอดูฉลากหน่อยสิไม่เห็นมีสรรพคุณอะไรเลยนะคะแถมฉลากสินค้ายังไม่มีภาษาไทยอีกภาษาอังกฤษที่เขียนกำกับไว้ก็ไม่มีบอกเลยนะคะว่าสกัดมาจากอะไรแค่บอกวิธีใช้ว่าต้องสระทุกวันพร้อมซื้อเซรั่มไปหยอดเพิ่มอีก
3: แต่ว่ายาปลูกผมตัวนี้มีพรีเซนเตอร์เป็นดาราชื่อดังเลยนะคุณก็ชอบไม่ใช่เหรอพระเอกหนังสุดหล่อของคุณไงที่สำคัญน่ะเมื่อคืนผมลองเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตแล้วมีคนรีวิวเต็มไปหมดเลยนะว่าใช้แล้วดีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงซื้ออันนี้แหละผมว่าต้องดีแน่นอนเลยที่รัก
4: แหมพรีเซนเตอร์ก็อีกเรื่องนึงแต่สรรพคุณสำคัญกว่าแล้วคุณแน่ใจหรอว่าคนที่รีวิวอ่ะเขาใช้จริงๆเราก็ไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวสักหน่อยแถมตอนนี้นะพวกที่รีวิวดังๆเขาก็มีการรับเงินเพื่อการโฆษณาแฝงแบบนี้ตั้งเยอะนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยดูท่าทางก็ไม่ค่อยปลอดภัยฉลากสินค้าที่ติดมาก็ไม่มีรายละเอียดอะไรที่เราจะมั่นใจได้เลยนะคะว่ามันใช้ได้จริงอ่ะ
3: แล้วอย่างเงี้ยผมก็อดได้ยาปลูกผมมาสิเนี่ยผมจ๋าพี่ลากร
4: โอ้โอ้อย่าคิดมากสิคะที่รักไม่มีผมก็หล่อได้แบบวินดีเซลไง
3: คุณนะผมมีแต่พุงไม่ได้มีกล้ามแบบเขาว่าแต่ฉลากสินค้าที่ดีเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างจ๊ะที่รัก
4: ในสินค้าทั่วไปที่จัดอยู่ในประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคจะต้องจัดทำฉลากที่จะบอกรายละเอียดที่สำคัญและจำเป็นเกี่ยวกับสินค้าโดยละเอียดเช่นชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้าเครื่องหมายการค้าสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือในกรณีที่เป็นสินค้าต่างประเทศจะต้องระบุบริษัทและที่ตั้งผู้นำเข้ามาขายวิธีใช้สินค้านั้นอย่างถูกวิธีและปลอดภัยรวมถึงข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้พร้อมคำเตือนด้วยนะถ้ามีรวมถึงราคาและวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุการใช้งานและที่สำคัญสุดๆต้องมีรายละเอียดเหล่านี้เป็นภาษาไทยกำกับด้วยนะคะเพราะถ้านำมาขายในประเทศเราก็ต้องมีภาษาของผู้บริโภคจะได้ทำความเข้าใจก่อนซื้อไปใช้งานนั่นเองค่ะ
3: โอ้โหภรรยาใครเนี่ยเก่งจริงๆเลยมาหอมแก้มทีสิจะว่าไปเจ้ายาปลูกผมตัวนี้ก็ไม่มีฉลากสินค้าที่กำกับเป็นภาษาไทยเลยนี่นา
4: ใช่แล้วค่ะแถมดูท่าทางจะไม่ค่อยปลอดภัยสภาพบรรจุภัณฑ์ก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยต่อให้ใช้ได้จริงเห็นผลชัดเจนว่าผมของคุณจะยาวสวยดกดำกว่าฉันเนี่ยแต่ถ้าเอกสารในฉลากสินค้าไม่ครบฉันว่าคุณจะเสี่ยงเลยนะคะดีไม่ดีคุณอาจจะผมร่วงหมดหัวเร็วขึ้นแล้วทีเนี้ยจะหาว่าฉันไม่เตือนไม่รู้ด้วยนะ
3: ก็ได้ก็ได้จริงๆคุณวางแผนไว้ไม่ให้ผมซื้อใช่ไหมไม่อยากเสียเงินแล้วก็ไม่อยากให้ผมเนี่ยมีผมที่ดำดกสวยเพราะกลัวสาวๆมาจีบผมอ่ะดิ
4: ฉันไม่สนใจหรอกใครจะจีบคุณก็ช่างเพราะบัตร ATM เงินเดือนคุณน่ะอยู่กับฉันยังไงก็ตายรังอยู่ดี
3: โอ้โหใจร้ายที่สุดแล้ววันนี้ผมจะได้แชมพูปลูกผมไหมเนี่ย
4: โอ้โหไม่เป็นไรนะถึงคุณจะไม่มีผมบนหัวแต่คุณก็จะมีฉันตลอดไปไงคะที่รัก
2: อ่านฉลากก่อนซื้อผู้บริโภคปลอดภัยก่อนใช้
5: รู้สักนิดสิทธิ์ของคุณตอบข้อข้องใจโดยสำนักงานประกันสังคม
6: เคยทำงานในบริษัทเอกชนค่ะแล้วมีปัญหาต้องกลับมาช่วยดูแลคุณยายที่บ้านจะเสียสิทธิที่เคยมีไหมคะและถ้าอยากส่งเงินสมทบต่อจะต้องทำยังไง
7: คุณสามารถรักษาสิทธิของคุณได้ครับเมื่อสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างหากมีความประสงค์จะนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมต่อคุณสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนเนี่ยตามมาตรา 39 ภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างโดยการส่งเงินสมทบตามมาตรา 39 นั้นได้กำหนดให้ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเป็น2เท่าโดยใช้ฐานค่าจ้างเนี่ย 4,800 บาทในการคำนวณปัจจุบันจ่ายเงินสมทบเดือนละ432บาทครับซึ่งถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถแวะสอบถามเจ้าหน้าที่ประกันสังคมในเขตใกล้บ้านท่านได้ครับเรายินดีให้บริการ
5: รู้สักนิดสิทธิ์ของคุณโดยสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน20ปีประกันสังคมยุคใหม่เพื่อสังคมไทยที่เข้มแข็ง
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับไอ้คองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าพระราชทานสิ่งของ750ชุดช่วยเหลือนักเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่28สิงหาคม2569เวลา 9:30 นาทีณโรงเรียนบ้านล้านดอนราชรังสรรค์บ้านล้าน1ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาโรงเรียนนักเรียนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยทรงห่วงใยผู้ประสบภัยและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ฐากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีด็อกเตอร์อภิสิทธิ์พึ่งพรผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีสำหรับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้มีจำนวนรวม750ชุดมอบให้แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม4แห่งในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจากนั้นคณะได้เดินทางไปเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่นักเรียนและประชาชนณโรงเรียนไตรประชาวิทยาบ้านตีนตกตำบลศิลาแรงอำเภอปัวโรงเรียนบ้านนาฝ้าบ้านนาฝ้าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผาและโรงเรียนบ้านท่าคำอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพ่อแม่พี่น้องครับการได้รับพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะครูนักเรียนประชาชนและผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างหาที่สุดมิได้มาดูกันที่เรื่องต่อไปครับไปดูกันที่เรื่องของไฟไหม้กันบ้างครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เผยควบคุมเพลิงได้แล้วเร่งฉีดน้ำดับความร้อนห่วงควันกระทบสุขภาพพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่นะครับติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครโดยท่านนายกเปิดเผยครับว่าขณะนี้สามารถจะควบคุมเพลิงได้แล้วอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือสถานการณ์ด้านควันและคุณภาพอากาศจึงได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่นั้นเร่งระดมฉีดน้ำเพื่อลดปริมาณควันให้ได้มากที่สุดครับพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณของจุดเกิดเหตุครับแต่ถ้าหากมีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่แล้วละก็นะครับขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อจะป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนครับซึ่งอาจจะไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจได้สำหรับในการบรรเทาและป้องกันเหตุทางกรุงเทพมหานครนั้นได้ดำเนินการตั้งแต่เมื่อคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมาครับโดยสามารถจะควบคุมเพลิงได้ไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนและอาคารของประชาชนในบริเวณที่ใกล้เคียงครับขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บและบาดเจ็บสาหัสได้เข้ารับการรักษาพยาบาลพ้นขีดอันตรายแล้วครับส่วนกรณีของทรัพย์สินและสินค้าของผู้ประกอบการที่ยังคงอยู่ในสภาพดีได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับให้เพิ่มมาตรการในการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินครับและหากพบผู้กระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีครับซึ่งท่านนายกนะครับได้กล่าวเพิ่มเติมครับว่าเจ้าของตลาดระบุว่าอาจไม่สามารถกลับมาเปิดคลองถมในรูปแบบเดิมได้อีกเนื่องจากครั้งนี้เป็นเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่และโครงสร้างอาคารนั้นได้รับความเสียหายจนยุบตัวอาคารครับมีการทำประกันภัยโครงสร้างไว้ ดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอาจได้รับการชดเชยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ทั้งนี้ครับท่านนายกได้กล่าวชื่นชมกรุงเทพมหานครและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ครับรวมไปถึงครับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุครับโดยหากไม่สามารถจะเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ครับเพลิงอาจจะลุกลามสร้างความเสียหายไปยังพื้นที่โดยรอบมากกว่านี้ครับจากเรื่องของไฟไหม้ครับไปดูกันที่เหรียญที่ระลึกกันบ้างครับกรมธนารักษ์เปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญที่ระลึก100ปีวันสวรรคตร6และ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาเริ่มวันพรุ่งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกับนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์แถลงข่าวครับในการเปิดจำหน่ายและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาสำหรับการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจัดทำขึ้นนะครับจำนวน3ชนิดราคาประกอบด้วยครับ 1. เหรียญกษาปณ์ทองคำประเภทขัดเงาชนิดราคา 30,000 บาทจำหน่ายราคาเหรียญละ 99,999 บาท 2.เหรียญกษาปณ์เงินประเภทขัดเงาชนิดราคา 1,000 บาทจำหน่ายราคาเหรียญละ 3,000 บาทและ3ครับเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดาชนิดราคา20บาทจ่ายแลกราคาเหรียญละ20บาทและสำหรับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาจะทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดาชนิดราคา20บาทจ่ายแลกราคาเหรียญละ20บาททั้งนี้ครับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก2วาระจำหน่ายจ่ายแลกตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่31สิงหาคมเป็นต้นไปส่วนช่องทางในการจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญนั้นส่วนกลางที่กองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินจังหวัดปทุมธานีครับหมายเลขโทรศัพท์025657944และสำหรับในส่วนภูมิภาคครับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ทั่วประเทศครับรวมไปถึงครับช่องทางออนไลน์ที่ www.treasury.go.th และที่แอปพลิเคชันครับ TRD e-commerce ครับซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS หรือว่าที่ App Store และ Android ครับที่ Play Store โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับในการลงพื้นที่คุ้มครองผู้บริโภครัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่อุดรธานีเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคคุ้มเข้มธุรกิจเสริมความงามย้ำสัญญาชัดบริการปลอดภัยธุรกิจได้มาตรฐานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่ครับของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบครับรวมไปถึงครับสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุดรธานีครับร่วมกันในการลงพื้นที่ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการมาตรฐานการให้บริการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ตลอดจนสัญญาการให้บริการของสถานประกอบธุรกิจให้บริการเสริมความงาม เพื่อจะยกระดับมาตรฐานธุรกิจเสริมความงามและเป็นการสร้างความมั่นใจครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับก็ตรวจสอบทั้งความถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยและตรวจสอบเรื่องของความเป็นธรรมของสัญญาครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับได้ทราบรายละเอียดการบริการค่าใช้จ่ายต่างๆและสิทธิของตนนะครับสิทธิของผู้เข้ารับการบริการก่อนจะชำระเงินขณะเดียวกันครับยังเป็นการสร้างมาตรฐานให้ผู้ประกอบการธุรกิจนั้นปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครับโดยเจ้าหน้าที่ครับได้เก็บสัญญาการให้บริการจากสถานประกอบการไปตรวจสอบรายละเอียดและจะมีการเชิญผู้ประกอบธุรกิจครับมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมทั้งนี้ครับเพื่อเป็นการตรวจสอบให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับและหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสคบก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและกรณีครับไม่จัดทำหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อความและรูปแบบถูกต้องตามประกาศมีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับและหากผู้บริโภคครับได้รับความเสียหายทางสคบเองครับก็จะรวบรวมหลักฐานเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อจะพิจารณาดำเนินคดีแทนตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนครับที่ต้องการใช้บริการเสริมความงามก็ควรจะตรวจสอบใบอนุญาตของสถานประกอบการนะครับตรวจสอบเลขที่ใบจดแจ้งหรือทะเบียนตามประเภทผลิตภัณฑ์อ่านรายละเอียดสัญญาและค่าใช้จ่ายต่างๆให้ครบถ้วนและเก็บสัญญานะครับกับหลักฐานการชำระเงินทุกครั้งไม่ควรตัดสินใจจากโฆษณาราคาที่ถูกผิดปกติหรือคำโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียวครับและหากพี่น้องประชาชนครับไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถจะติดต่อสายด่วนสคบ1166หรือที่แอปพลิเคชันครับ OCPB Connect และเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกันบ้างโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลพร้อมรับฟังทุกเสียงระหว่างครม.สัญจรสงขลาแจ้งจันนะมีผลศึกษา4เป็นกรอบยึดข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธันนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงนะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรครับที่จังหวัดสงขลาซึ่งก็จะมีขึ้นครับตั้งแต่วันจันทร์พรุ่งนี้ครับจนถึงวันอังคารที่1กันยายนนะครับว่า1ในวัตถุประสงค์สำคัญนะครับของการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับคือการไปรับฟังปัญหารับฟังข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนรวมไปถึงภาคส่วนต่างๆโดยตรงครับเพื่อจะนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และสำหรับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ครับอำเภอจันนะจังหวัดสงขลารัฐบาลนั้นได้รับทราบและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายโดยขอชี้แจงนะครับว่าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ครับได้ดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ครับหรือว่า Strategic Environmental Assessment ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาและปัตตานีครับโดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับหรือว่ามอ.ครับเป็นที่ปรึกษาซึ่งใช้เวลาศึกษาเกือบ3ปีครับตั้งแต่วันที่29ธันวาคมปี65ครับถึงวันที่28สิงหาคมปี68ครับซึ่งการศึกษานั้นครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่และทางเลือกในการพัฒนารวมไปถึงการจัดทำแนวทางติดตามและประเมินผลตลอดจนกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนครับโดยตลอดระยะเวลาการศึกษานั้นได้มีการจัดเวทีทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการครับมากกว่า40เวทีครอบคลุมครับประชาชนชุมชนภาคธุรกิจภาคประชาสังคมหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ครับ ทั้งนี้ครับในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นั้นเป็นการศึกษาทิศทางการพัฒนาพื้นที่สงขลาและปัตตานีในภาพรวมโดยพิจารณาครับทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่การพิจารณาอนุมัติโครงการใดโครงการหนึ่งครับโดยครม.ครับได้รับทราบและเห็นชอบผลการจัดทำเมื่อวันที่16มิถุนายนครับปีนี้ครับ2569จากเรื่องของครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลามาดูกันที่การเฝ้าระวังความเจ็บป่วยในช่วงนี้กันหน่อยครับรัฐบาลย้ำโควิด19ช่วงเดือนสิงหาคมยังพบต่อเนื่องแต่อยู่ในระดับตามคาดการกระทรวงสาธารณสุขแนะป่วยพักลดใกล้ชิดอย่าตื่นตระหนกระวังข่าวปลอมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์มีการติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่องครับโดยทางกรมควบคุมโรคครับระบุว่าสถานการณ์ในประเทศไทยนั้นยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลแม้ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับคือเดือนสิงหาคมนี้จะพบแนวโน้มผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นพร้อมยืนยันว่าระบบสาธารณสุขไทยนั้นมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นยาและเวชภัณฑ์ทุกอย่างมีเพียงพอครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพและไม่ตื่นตระหนกครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงครับควรจะรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลและเฝ้าระวังอาการอย่างเหมาะสมและจากข้อมูลนะครับผมเป็นข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่ต้นปีครับวันที่1มกราคมถึงล่าสุดวันศุกร์ที่ผ่านมา28สิงหาคมมีการรายงานผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับสำหรับข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์โอไมครอนในประเทศไทยนั้นจากฐานข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ภาพรวมการเฝ้าระวังสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคมปี68ครับจนถึงวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาครับจำนวน978รายพบสายพันธุ์หลักนะครับ NB1.8.1 จำนวน490รายหรือคิดเป็นร้อยละ 50.10 ครับรองลงมาคือ JN1 ครับจำนวนครับ246รายหรือคิดเป็นนะครับร้อยละ 25.15 ครับและนะครับ XEC ครับจำนวน82รายหรือร้อยละ 8.38 ครับ XFG ครับจำนวน76รายหรือร้อยละ 7.77และกลุ่มของ BA 3.2 ครับจำนวน8รายหรือร้อยละ 0.82 ทั้งนี้ครับข้อมูลแนวโน้มสายพันธุ์ล่าสุดระหว่างวันที่19มิถุนายนถึงวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาครับช่วงประมาณ1เดือนตรงนี้จำนวน48รายยังคงพบ NB1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักจำนวนครับ27รายด้วยกันครับคิดเป็นร้อยละ 56.25รอลงมาครับคือ JN1 จำนวน15รายร้อยละ 31.25 ส่วน XFG ครับและกลุ่ม BA 3.2 พบสายพันธุ์ละ2รายหรือร้อยละ 4.17 และสายพันธุ์อื่นๆครับอีก1รายหรือว่าร้อยละ 2.08 ซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่าในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงประกอบกับเป็นฤดูระบาดของโรคทางเดินหายใจจึงมีโอกาสพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นพี่น้องประชาชนครับจึงควรจะดูแลสุขภาพและสังเกตอาการของตนเองนะครับหากท่านมีอาการป่วยควรพักผ่อนนะครับและลดการใกล้ชิดกับผู้อื่นครับเพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่เชื้อทั้งนี้ครับกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นเฟกนิวส์ครับหรือว่าข่าวปลอมเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ทางสื่อสังคมออนไลน์ครับโดยยืนยันว่าข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์และการระบาดในปัจจุบันนั้นยังอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและสถานการณ์ในประเทศไทยขณะนี้ครับยังเป็นไปตามการคาดการณ์จึงขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับกลั่นกรองข้อมูลก่อนจะส่งต่อและติดตามข่าวสารจากช่องทางหลักของกระทรวงสาธารณสุขครับหรือติดต่อได้นะครับที่สายด่วนกรมควบคุมโรค พ1422ครับปิดท้ายกันในวันนี้ครับสิ่งที่ประเทศไทยจะได้จากการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประเทศไทยของเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วนะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งนี่เป็นโอกาสที่ประเทศไทยเราครับจะได้แสดงความพร้อมในหลากหลายมิติตั้งแต่การจัดประชุมระดับนานาชาติการบริหารจัดการการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศสู่ผู้ที่มาเยือนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของวัฒนธรรมการต้อนรับวิถีชีวิตอาหารไทยและความสะดวกในการเดินทางครับทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่จะช่วยสร้างความประทับใจและภาพจำที่ดีให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกครับดังนั้นครับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปีนี้ครับจึงนับเป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนโอกาสบนเวทีโลกให้กลายเป็นคุณค่าที่ส่งต่อสู่ประเทศและคนไทยเราในระยะยาวต่อไปนั่นเองครับและสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับต้องลาไปก่อนครับและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
0: กลับเข้าสู่ตะวันออกบอกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็เชื่อคงเป็นการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะมากันที่จังหวัดระยองกันบ้างนะคะที่ล่าสุดค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายเอกนัทพร้อมผ่านได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดระยองนะคะติดตามโครงการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะชุมชนค่ะโดยนายปิยะปิตุเตชะนายกอบจ.ระยองนะคะได้เปิดเผยค่ะว่าปัจจุบันนะคะปริมาณขยะในพื้นที่จังหวัดระยองที่มีประมาณ 1,200 ตันต่อวันทำให้จังหวัดระยองนั้นประสบปัญหาขยะล้นเมืองและแม้ที่ผ่านมาจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชนในเฟสแรกซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยองซึ่งก็ร่วมทุนกับ GPSCซึ่งโรงไฟฟ้าขยะเฟสแรกดังกล่าวนี้รับรองขยะได้เพียง500ตันต่อวันทำให้มีขยะตกค้างอีกประมาณ700ตันจึงจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าขยะเฟสที่2เพิ่มซึ่งหากแล้วเสร็จก็จะทำให้บรรลุเป้าหมายในการกำจัดขยะได้ 100% ซึ่งปัจจุบันนะคะโรงไฟฟ้าเฟสที่2ดังกล่าวก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากส่วนกลางทำให้ตอนนี้มีขยะล้นค่ะในด้านนายเอกนัทนะคะก็กล่าวว่าวันนี้ก็ได้มาติดตามใน2เรื่องคือ1โรงไฟฟ้าขยะที่ปัจจุบันอบจ.ระยองได้เสนอขอไปและได้เห็นศักยภาพและความต้องการของอบจ.ระยองโดยในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ PDP ที่จะออกมานี้ส่วนหนึ่งก็จะมีการไว้ให้สำหรับโรงไฟฟ้าขยะซึ่งในส่วนของด้านจังหวัดระยองนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมีการไปดำเนินการผ่านขั้นตอนในกระทรวงมหาดไทยและเสนอขอโควต้าสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าเพื่อตั้งโรงไฟฟ้าขยะซึ่งทางนายเอกนัทก็ได้รับปากว่าจะดำเนินการให้ในส่วนของโรงไฟฟ้าขยะเฟสที่2ต่อไปค่ะส่วนในประเด็นที่2นะคะที่นายเอกนัทได้ติดตามก็คือในเรื่องของกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนก็พบปัญหาติดขัดการนำเงินออกมาใช้ซึ่ง 2-3 ปีที่ผ่านมานั้นไม่คืบหน้าเลยค่ะไม่ทราบว่าเกิดขึ้นจากการขาดการสื่อสารระหว่างกระทรวงพลังงานและสำนักงานกกพ.หรือไม่ซึ่งในวันนี้นายเอกนัทก็รับปากว่าพร้อมที่จะเป็นตัวเชื่อมให้ซึ่งหากติดขัดที่กฎกติกาที่ไม่อัปเดตไม่เป็นไปตามเจตนาและวัตถุประสงค์ของประชาชนตนเองนั้นก็พร้อมที่จะดำเนินการให้เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะ จากเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะมากันที่ด้านงานอีเวนต์กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะ 3-7 กันยายนนี้ห้ามพลาดกันเลยนะคะจังหวัดสักแก้วเตรียมจัดมหกรรมสินค้าสีสันสักแก้ว2026ค่ะสักแก้วคอนเน็กต์เชื่อมโยงการค้าสู่โอกาสไร้พรมแดนนะคะมาช็อปของดีของเด็ดจากจังหวัดสักแก้วและจังหวัดใกล้เคียงกว่า100ล้านค้ารวมถึงจังหวัดพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะคะร่วมสนุกกับกิจกรรมพร้อมลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาทสนุกสุดมันไปกับฟรีคอนเสิร์ตตั๊กแตนชลดากีตาร์สิริขวัญการทัศนะและศิลปินอีกมากมายพร้อมกับกิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงโอกาสทางการค้า 3-7 กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ไปจนถึง 21:00 น.นะคะณตลาดนัดรถไฟอรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วค่ะมาร่วมกันช็อปร่วมกันชิมลุ้นสนุกครบจบในงานเดียวเลยนะคะแล้วมาเจอกันที่อรัญญประเทศค่ะก็ขอฝากคุณผู้ฟังกับกิจกรรมดีๆงานนี้กันด้วยนะคะปิดท้ายกันที่โครงการสำคัญค่ะใกล้แล้วนะคะโค้งสุดท้ายการปิดรับยื่นทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติหากประสงค์ให้ตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งต้องกดยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางได้ดังนี้นะคะ1ค่ะเว็บไซต์ของโครงการ welfare.mof.go.th 2นะคะแอปเป่าตัง3แอปทางรัฐและ4หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยยื่นวันสุดท้าย31สิงหาคม2569นะคะและสามารถแก้ไขเอกสารหรือข้อมูลได้ถึง20กันยายน2569โดยจะประกาศผลการทบทวนในวันที่30กันยายน2569ซึ่งใครที่ผ่านสิทธิ์ก็รอใช้สิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในวันที่1ตุลาคมได้เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้รีบยื่นไปยื่นกันก่อนเลยนะคะยื่นขอทบทวนสิทธิ์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิทธิ์ในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันค่ะและสำหรับวันนี้ตนออกบอกข่าวก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันจนจบรายการนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้น้ำหวานและทีมงานสวทสักแก้วต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกำชับตำรวจทหารเพิ่มความเข้มงวดยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
13: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
14: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
13: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ย โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: นายกรัฐมนตรีกำชับตำรวจทหารเพิ่มความเข้มงวดยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสั่งบูรณาการกำลังตำรวจและทหารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน
17: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดในจังหวัดปัตตานีโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมเน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นสูงสุดเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการก่อเหตุในทุกรูปแบบสำหรับการเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญที่สุดและจะไม่ให้การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกลายเป็นภาระในการจัดกำลังพลดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการเร่งด่วนให้มีการตั้งจุดตรวจยกระดับการสืบสวนสอบสวนเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วพร้อมมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประมวลงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
10: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตั้งเป้าหมายยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งสำคัญของภาคใต้
18: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรมณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเทคโนโลยีการคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้แบบเรียลไทม์พร้อมเน้นย้ำให้ศูนย์มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อส่งต่อระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีผมธีราธิยานนท์รายงานค่ะ
10: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลาสัมผัสเสน่ห์ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมนำเสนอวัดพระนอนวัดแหลมพ้อและผ้าทอเกาะยอสู่ซอฟต์พาวเวอร์
19: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลลงพื้นที่จังหวัดสงขลาภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรณวัดพระนอนวัดแหลมพ้อตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพร้อมนำเสนอเรื่องราวด้านศาสนาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สาธารณชนโอกาสนี้คณะได้กราบไหว้พระนอนปางปรินิพพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระนอนวัดแหลมพ้อโดยวัดพระนอนวัดแหลมพ้อถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของเกาะยอและจังหวัดสงขลามีความโดดเด่นทั้งด้านศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางมายังจังหวัดสงขลาสะท้อนศักยภาพของเกาะยอและจังหวัดสงขลาในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
10: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
20: าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: ๊าซหุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
1: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
0: ได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
1: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
0: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก
2: วันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะหน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
3: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
4: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
4: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
5: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99

ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันพรศิริคำวังและคุณเลอลักษณ์จันเทพสวัสดีค่ะคุณเลอลักษณ์คะ
2: สวัสดีค่ะคุณพรศิริคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีในบรรยากาศที่ฝนตกตอนบ่ายเนี่ยแดดออกลมเม็ดแล้วก็แดดแล้วก็ฝนแล้วตอนนี้ก็หนักละ
1: ถล่มหนักเลยทีเดียวในกทม.เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นมีทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนเหมือนกันว่าวันตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนนะที่จะต้องเผชิญกับภาวะฝนตกนี่แหละแต่ว่าที่น่าห่วงใยก็คงจะเป็นทางด้านจังหวัดน่านนะเชียงใหม่เชียงรายทางภาคเหนือที่โดยเฉพาะน่านนี่ซ้ำอีกระลอกนะคุณลักษณ์แต่ว่าอีกภาพนึงเนี่ยก็คือทางครบ.สัญจรอ
2: ัน
1: นี้ก็มีการเริ่มที่จะยกคณะไปแล้วเห็นทางโฆษกรองโฆษกรัฐบาลก็พาสื่อมวลชนเนี่ยลงไปดูอัตลักษณ์ของเมืองสงขลานะคะนำไปเกาะเลยตั้งแต่วันนี้นะคะโดยการประชุมเนี่ยจะมีขึ้นในวันอังคารเนา
2: ะ
1: วันนี้วันอาทิตย์ก็เดินทางลงไปแล้วแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์ก็คงมีความเคลื่อนไหวอีก
2: ใช่ค่ะมีความเคลื่อนไหวเยอะมากนะคะก่อนที่เราจะไปดูความเคลื่อนไหวของตัวครม.เองที่เขาลงไปไหนบ้างดูการต้อนรับจากฝั่งพื้นที่กันหน่อยนิดนึงว่าโอ้เรามาวาระในที่ครม.สัญจรครั้งนี้ค่ะจริงๆอ่ะก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนา
1: ะ
2: 31สิงหาคมถึง1กันยายนนะคะคือวันจันทร์วันอังคารแน่นอนวันอังคารที่1เนี่ยก็จะเป็นการประชุมใหญ่นะคะซึ่งจะจัดที่อำเภอหาดใหญ
1: ่ค่ะ
2: จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งแน่นอนค่ะก็มีพี่น้องชาวภาคใต้ต้อนรับนะคะเขาก็มีการจัดเวทีเสวนาสนทนาร่วมกันว่าเราจะต้องก่อนประชุมครม.สัญจรครั้งนี้มีการจัดเวทีวิชาการชาวบ้านนะคะในรูปแบบที่รัฐบาลต้องฟังเสียงประชาชนค่ะการพัฒนาแผ่นดินถึงเกิดว่าควรจะเป็นยังไงแล้วก็จะใช้เวทีนี้แหละเร่งไฟศรัทธานะคะปลุกความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนนะคะก็วันนี้เองนะคะก็มีการจัดที่มหาวิทยาลัยสงขลาศรีนครินทร์ที่ลานใต้ตึกคณะนิติศาสตร์นะคะก็มีแบบโอ้โห10ประเด็นน่ะวันนี้นะวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากพี่น้องชาวภาคใต้นะคะสักช่วงบ่ายๆบ่าย2เนี่ยเขาก็จะมีการจัดทําเวทีเสวนาเกี่ยวเรื่องของการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์นะคะสําหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งอันนี้เป็นประเด็นอยู
1: ่
2: ซึ่งแผนแม่บทพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ปัตตานีค่ะมันก็จะมีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้แหละเนา
1: ะ
2: ที่จะมาร่วมกันครั้งนี้นะคะก็อยากจะให้ฟังเสียงประชาชนชาวภาคใต้ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมจนะก็มีนะคะพี่น้องที่ภาคใต้ก็เตรียมต้อนรับกันแบบเต็มที่มากๆนะคะแล้วก็ส่วนแพ็คในเรื่องของครม.สัญจรเนี่ยจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนผู้ฟังว่าการประชุมครม.ครั้งนี้เนี่ยเขามุ่งเน้นในเรื่องของการขับเคลื่อนพัฒนาเนา
1: ะ
2: แล้วก็ไปเรื่องของการแก้ไขนะคะโดยเฉพาะเศรษฐกิจกับปากท้องพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็จะพร้อมที่จะปรับปรุงเกี่ยวเรื่องของผังเมืองการจัดโซนนิ่งให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเรื่องนี้คุณพรศิริมันจะข้ามไม่ได
1: ้
2: สงขลาหาดใหญ่เนี่ยน้ำท่วมเนาะม
1: ัน
2: มีการพูดในเรื่องของผังเมืองกับการจัดโซนนิ่งพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่ผ่านรับน้ำ อะไรต่างๆด้วยนะคะแต่การประชุมครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้กินแค่พื้นที่ของสงขลาอย่างเดียวมันกินพื้นที่ไปถึง5จังหวัดเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่สงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสนะ
1: คะ
2: แน่นอนค่ะว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569นะคะครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการมุ่งบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและพัฒนาให้ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องป ประชาชนนะคะ
1: ค่ะ
2: โหแต่ว่าที่สงขลาเนี่ยถ้าหากว่าเรานับดูเนี่ยคุณหมอสิริจริงๆก็ไปทุกยุคนะคุณทักษิณก็ไปลุงตู่ก็ไปใช่ไหม
1: ก็เป็นหัวเมืองปักใต้ที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นเมืองเศรษฐกิจด้วย
2: เมืองเศรษฐกิจแต่เมืองเศรษฐกิจที่ถูกน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว
1: ใช่ก็ดูแค่สนามบินสงขลาสนามบินหาดใหญ่ก็มีไฟล์บินค่อนข้างเยอะก็ทั้งต่างชาติด้วยทั้งไทยด้วยแต่ว่าทางฝั่งโน้นเนี่ยมาเลเข้ามาเที่ยวก็เยอะ
2: อ
1: ันนี้ก็คือก็เรียกว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เป็นแหล่งเงินทุนเป็นแหล่งเงินที่จะใช้ในการพัฒนาทั้งจังหวัดและก็ประเทศได้ด้วยแต่ก็เห็นมีการแบ่งกันเป็น4กลุ่มนะ4มิติ
2: ค่ะ
1: นะคะในด้านของการพัฒนาก็คือมีมิติทางด้านเศรษฐกิจม
2: ิ
1: ติทางด้านสังค
2: ม
1: ความมั่นคงแล้วก็ภัยพิบัติโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของภัยพิบัติก็อย่างที่ทราบกันดีว่าปีที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมหนักหนาสาหัสเลยรอบนี้ก็เลยเห็นทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีคมนาคมนะซึ่งเป็นชาวสงขลาหาดใหญ่ด้วยใช่ไหม
2: ใช
1: ่โกเกียเนี่ยนะคะก็เป็นประธานที่จะมีย
2: ืดหัวหาดอยู่ช่วงนี้
1: ใช่มีรัฐมนตรีที่จะเข้าร่วมประชุมก็ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัตินะมีคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็จะมีข้อเสนอแนวทางบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยการขุดลอกการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยซ้ำซากนะคะพร้อมทั้งจะมีการพัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไท
2: ม
1: ์และเสนอให้แก้ไขระเบียบการเบิกจ่ายเงินยับยั้งป้องกันภัยพิบัติให้มีความชัดเจนขึ้นเพื่อที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถใช้งบประมาณเตรียมการป้องกันได้ก่อนเกิดวิกฤตนะคะโดยทั้ง4มิติเนี่ยจะถูกนำไปประมวลเป็นวาระสำคัญเพื่อที่จะเสนอให้เข้าสู่ที่ประชุมครม.สัญจรครั้งนี
2: ้ใช่ค่ะก็วาระต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือคึกคักมาก
1: ค่ะ
2: มันก็จะมีวาระลับไม่ลับ
1: ค่ะ
2: แลนด์บิดยุทธศาสตร์ปฏิรูปผังเมืองการจัดโซนนิ่งนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป้าหมายของอย่างเช่นในเรื่องของวาระการแก้ปัญหาปากท้องฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก5จังหวัดภาคใต้เนี่ยคุณพรสุริท่านผู้ฟังเป้าหมายครม.ครั้งนี้คือเขาจะมุ่งเน้นไปที่3จังหวัดนะ
1: 3จังหวัดชายแดน
2: ถูกที่มันมีประเด็นกันอยู่ตอนนี
1: ้
2: นะคะก็คือปัตตานียะลานราธิวาสแน่นอนว่า3จังหวัดนี้มีสถิติรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรต่ำสุดถูกไหมที่สุดในประเทศละเขาก็จะไปเน้นในเรื่องของเสริมอาชีพฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที
1: ่
2: ส่วนไอ้เรื่องของการปฏิรูปผังเมืองกับการจัดโซนนิ่งเนี่ยคุณผู้ฟังเป้าหมายของครม.ครั้งนี้เนี่ยเขาตั้งใจที่จะไปทบทวนใช้คำว่าทบทวนก่อนน
1: ะ
2: ทบทวนปรับปรุงผังเมืองรวมและก็เศรษฐกิจใน5จังหวัดภาคใต้จริงๆผังเนี้ยใช้มานานมากเนาะแล้วก็ให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจการค้าชายแดนในปัจจุบันแล้วก็เปิดโอกาสให้หอการค้ากับภาคเอกชนเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เสนอจุดที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงส่วน missing link เนี่ยก็คือเมกะโปรเจกต์คมนาคมแล้วก็การเชื่อมระบบรางเนาะอ
1: ัน
2: นี้สำคัญนะที่มีการพูดถึงเขาบอกว่าการผลักดันโครงข่ายเรื่องของรถไฟทางคู่สายใต้ส่วนขยายเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวการท่องเที่ยวอย่างไร้รอยต่อก็จะมีตั้งแต่ตอนบนนะเนา
1: ะ
2: ใต้ตอนบนตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร
1: ์
2: หาดใหญ่แล้วก็ชายแดนมาเลย์อะไรเงี้ยนะคะส่วนอีกอันนึงเนี่ยไม่พูดไม่ได้คือยุทธศาสตร์ท่าเรือชายฝั่งอันดามันที่มันมาทดแทนแลนบิดเนา
1: ะ
2: ที่เขาพักไปก่อนใช่ไหมเป้าหมายเนี่ยเขาจะสั่งให้ทางสนขค่ะศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือขนส่งสินค้าฝั่งอันดามันเล็งพื้นที่ไหนล่ะอันดามัน
1: อ
2: ่ะระนองเลย
1: ค่ะ
2: สตูลกระบี่พังงาเชื่อมระบบรางเลยค่ะหลังจากรัฐบาลส่งสัญญาณชัดเจนเนาะว่าเขาได้พักหรือยกเลิกพักแหละเนาะพักเป็นพักทุกรัฐบาล
1: ก็
2: เรื่องโครงการแลนด์บิดอ่ะ
1: มันจะมีดราม่าเกิดขึ้นก็เขาเรียกก็โยนกลับไปศ
2: ึ
1: กษารายละเอียดวันดีคืนดีก็อาจจะเอามาปัดฝุ่นก็ได้
2: ใช่ซึ่งคือทั้งหมดทั้ง4วาระคุณผู้ฟังถ้าหากว่าเราเชื่อมโยงประเด็นที่มันเกิดขึ้นก่อนตอนเนี้ยคือเรารู้กันมาสักพักล่
1: ะ
2: ว่าครม.สัญจรเนี่ยจะลงไปที่สงขลาเนาะแล้วมันก็มีเกิดเหตุด้วยใช่ไหมคะที
1: ่
2: ภาคใต้อะไรเงี้ยนะแน่นอนว่าท ถ้าทั้งหมดทั้งเรื่องวาระที่เราพูดไปทั้ง4วาระเนี่ยมันจะเชื่อมโยงตั้งแต่ในเรื่องของฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากเรื่องของการดับไฟใต้เพราะมันคือการแก้ปัญหาปากท้องที่ยั่งยืนเนาะรวมถึงแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ทำงานแบบเชิงรุกด้วยการพยายามดึงผู้เห็นต่างหรือว่ากลุ่มที่ประท้วงเรื่องแลนด์บิดหรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเข้าสู่โต๊ะเจรจาด้วยข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่ารัฐบาลสามารถบริหารจัดการทั้งกลุ่มคนบริหารจัดการทั้งความเข้าใจแล้วก็นำเอามาปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไรกับมติครม.ด้วยครั้งนี้นะคะ
1: ค่ะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในมิติของความมั่นคงดิฉันเพิ่งเปิดผ่านๆเมื่อสักครู่นี้เห็นเรื่องของการที่จะมีการสร้างผลักดันให้มีการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซีย
2: หร
1: อแล้วก็จะมีการจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะเพื่อที่จะป้องกันการลักลอบเข้าเมืองแล้วก็ค้าของเถื่อน
2: อ
1: ันนี้ก็เรื่องของความมั่นคงก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาทางชายแดนที่มีมาอย่างยาวนานเนาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ก่อนที่จะมีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คงจะเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มโจรใต้ที่ก่อเหตุวันเดียวเนี่ย50กว่าจุด
2: สุดยอดนะมีการทำงานเป็นกลุ่มด้วย
1: ค่ะก็ถ้า5คนเนี่ยต่อสถาน1สถานการณ์นี่ก็ปาเข้าไป 2-300 แล้วนะแต่ก
2: ็กองกำลังอ่ะ
1: ใช่แต่ก็มีการวิเคราะห์กันว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ของกลุ่มผู้ไม่หวังดีเนี่ยน่าจะมีราวๆ500-600คนก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแต่ว่าไอ้ประเด็นเรื่องความมั่นคงที่จะไปเข้าครม.กันวันอังคารเนี่ยเรื่องของการทำสร้างรั้วชายแดนกับมาเลเซียเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีการยกเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตุ๊กตาขึ้นมาก่อน
2: โมเดล
1: เป็นโมเดลเพื่อที่จะนำร่องหรือว่าต้องไปหาหรือไปคุยกับประเทศเพื่อนบ้านยังไงก่อนเพื่อที่จะปิดช่องว่างของเรื่องของการค้าของเถื่อนตรงนี้ด้วย
2: กำแพง
1: ได
2: ้ไหมกำแพงสิ่งก่อสร้าง
1: แต่ไม่รู้ว่าต้องยาวแค่ไหนนะ
2: สูงขนาดไหน
1: เพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าอ่ะก่อเหตุเสร็จข้ามฝั่ง
2: เร็วเลยง่าย
1: เออแต่ว่ามันไปทางภูเขาไปทางอะไรอย่างเงี้ย
2: พื้
1: น
2: ที่มันต้องชอบทางธรรมชาติ
1: ก็ต้องดูว่าถ้าทำเนี่ยต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ความยาวความสูงอย่างที่คุณบอกเนี่ย
2: จริงมันต้องจัดระบบในเรื่องของการดูแลความมั่นคงทั้งสองฝั่งด้วยนะ มันไม่ได้เพียงแค่เชิงก่อสร้างอย่างเดียวทีนี้เราไปดูว่าภาคใต้กับพระประชาธิปัตย์เนี่ยมันถูกกินหัวเมยมาสักพักแล้วนะตีหัวขาดเนี่ย
1: พักใหญ่เลยแหละ
2: พักใหญ่เลยนะ
1: พักใหญ่เลย
2: สองสมัยสามสมัยแล้วนะ
1: สองสมัยสามสมัยแล้วก็
2: 10 ปี 10 ปี
1: เลยแล้วสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่เป็นประชาชาติไป
2: ใช่
1: ใช่ไหม
2: ใช
1: ่
2: วันนี้ที่พักประชาธิปัตย์ก็ต้องอาจจะต้องออกแอคชั่นนิดนึง
1: ก่อนแล้วก็มีพักส้มด้วยพักส้มก็มีบ้างประปราย
2: ทุกพักอ่ะพักเขียวอ่ะ
1: พักเขียว
2: พยายามที่จะไปตีหัวห่าอยู่เหมือนกัน
1: พัก
2: กล้าทำ
1: กล้าทำ
2: ก็พยายามอยู่นะซึ่งแต่วันนี้ถ้าบอกว่ารัฐการที่รัฐบาลเนี่ยไปลงพื้นที่แล้วประชาธิปัตย์ไม่แอคชั่นเลยก็ไม่ได้วันนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์ดิฉันก็เห็นคุณชัยชนะเดชเดโชเนาะ
1: ค่ะ
2: ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะพร้อมด้วยทีมคณะของเขาละค่ะนะคะก็ออกมาร่วมกันแถลงข้อเสนอให้กับรัฐบาลก่อนที่มันจะมีการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าที่เราเรียกกันครม.สัญจรนี่แหละนะคะว่ามันควรจะมีนโยบายอะไรบ้างซึ่งถ้าหากว่าดูรวมๆแล้วเนี่ยมันก็สอดล้อไปด้วยกันแต่จะขยี้ประเด็นหน่อยเดี๋ยวฉันอ่านคร่าวๆแล้วกันนะคะวันนี้เขาก็บอกว่าทางคุณชัยชนะเนี่ยบอกชี้ว่ารัฐบาลเนี่ยได้เล็งเห็นถึงปัญหาแหละแล้วก็เขาก็อยากจะเสนอแนวทางแก้ไขเพราะว่าแน่นอนอำนาจในการแก้ไขมันอยู่ที่รัฐบาลเนา
1: ะ
2: นะก็เลยประกอบด้วย4เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแน่นอนล่ะราคาพืชผลทางการเกษตรพาราปาล์มน้ำมันผลไม้มังคุด
1: ค่ะ
2: โอ้โหเหลือโล15บาทเนี่ยฉันเจอปัญหาแบบนั้นมาตลอดนะนะคะก็เลยเสนอในเรื่องของพิจารณาสร้างนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรรับเบอร์วันเล่อย่างเง
1: ี้
2: ยนะคะที่นาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมถึงเกี่ยวเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างพื้นฐานเมื่อรัฐบาลประกาศว่าจะไม่ทำโครงการแลนด์บิด
1: ค่ะ
2: แต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรไว้ก็ควรเอามาพิจารณาลงทุนในโครงการ Southern Connect อย่างเงี้ยนะคะเพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงท่าเรือสงขลาระนองแล้วก็ท่าเรือตังไปยังแหลมฉบัง
1: ะ
2: นะคะยกระดับศูนย์การค้าทุ่งสงหรือ ICD นี่แหละนะ รวมถึงเนี่ยรถไฟทางคู่เชื่อมต่อมาเลเซียเพชรบุรีสุไหงโกลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้อีกนะที่เขาบอกว่ารัฐบาลต้องทบทวนล่ะตรวจสอบความคุ้มค่าด้วยความโปร่งใสของงบประมาณซึ่งเรื่องนี้เป็นทุกรัฐบาลเนาะในเรื่องของแบบงบประมาณในเรื่องของสามจังหวัดชายแดนนะคะแล้วก็รวมถึงกำลังพลด้วยว่ามันมีชื่อปฏิบัติหน้าที่แต่ตัวอยู่จริงหรือเปล่ามีการทุจริตเบิกเงินแต่ตัวไม่อยู่หรือเปล่านะคะตลอดจนตรวจสอบในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยนี่ไฮไลท์สำคัญวันนี
1: ้
2: ฝากไปถึงคุณพิพัฒน
1: ์น่าสนใจ
2: นิดนึง
1: ในฐานะเขาเรียกอะไร
2: คนที่ไปตีหัวห่าง
1: คนตีหัวห่างหลักสำคัญ
2: นะคะฝากถึงคุณพิพัฒน์หน่อยว่าสิ่งที่เคยประกาศว่าจะทวงคืนความยิ่งใหญ่ให้ภาคใต้นั้นเนี่ยวันนี้เป็นรัฐบาลแล้วแต่ยังไม่เห็นการเริ่มต้นฟื้นฟูอย่างแท้จริง
1: ค่ะ
2: เป็นไงนะคุณชัยชนะก็ย้ำอีกบอกว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ขอให้ท่านลงไปทำงานจริงๆไม่ใช่ไปลงแค่สร้างภาพแล้วกลายเป็นภาระให้ราชการต้องมาคอยต้อนรับ
1: ค่ะ
2: ถ้าหากว่าลงไปแล้วทำจริงงบจริงพัฒนาจริงอย่าเป็นแค่เสือกระดาษเราก็พร้อมยินดี
1: อ่ะ
2: เป็นไงนะ
1: ค่ะ
2: นี่ก็เป็นในส่วนที่คุณชัยชนะฝากให้กับพ่อที่ตีหัวหาแล้วคุณพิพัฒน
1: ์
2: นะแน่นอนแล้วก็นอกนั้นก็จะออกมาพูดเนี่ยแหละค่ะเรื่องของวิกฤตชาวประมงบ้างนะคะความเห็นของชาวบ้านต่างๆที่ออกมานำเสนอก็ให้ฟังเสียงพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ
1: ขณะที่ทางด้านอีกคนนึงเนี่ยคุณธนกรวังบุญคนของชนะนะคะสสบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยน่าจะเป็นคนคนนครไห
2: ม
1: คุณธนกรเนี่ยก็บอกเรื่องของการลงพื้นที่ของครม.เนี่ยเป็นการลงพื้นที่ภายใต้รัฐบาลของคุณอนุทินการประชุมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ประชุมเชิงนโยบายเท่านั้นนะแต่เป็นการไปลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและข้อกังวลของประชาชนในพื้นที่โดยตรงก่อนที่จะมีการประชุมครม.สัญจรก็จะรัฐมนตรีก็จะมีการลงพื้นที่ล่วงหน้านะคะ1วันเพื่อจะติดตามงานในแต่ละจังหวัดทั้งการขับเคลื่อนพัฒนาและแก้ปัญหารายได้ประชากรต่ำในกลุ่ม5จังหวัดชายแดนใต้ด้วยมีการเสนอโครงการรวมทั้งสิ้นเนี่ย199โครงการเลยนะคะคิดเป็นวงเงินเบื้องต้นโอ้โหนี่เขาเอาวงเงินครม.มาก่อนเลยนะคุณธนกรเนี่ย

0: กรบอกว่าจังหวัดสงขลาได้เตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยจัดนิทรรศการนำเสนอข้อเสนอทางการพัฒนาจังหวัดแล้วก็บริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งไม่ว่าครม.ในรัฐบาลไหนลงพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการเช่นนี้อยู่แล้วนะเพื่อที่ให้เกิดความเรียบร้อยความปลอดภัยเพราะหากไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีก็จะเกิดเหตุไม่คาดฝันฝ่ายค้านก็จะหยิบยกไปตำหนิเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีความพร้อมก็คือกรณีว่าต้องมาแห่รับนายกอะไรทำนองนี้คุณธนาธรก็เลยดักคอไว
1: ้ดักนี่ไงดักไปดักมาเกิดวุ่นแล้วนี่มีการรายงานข่าวขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าครม.สัญจรวุ่นแล้วเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันค่ะว่าที่สงขลาเนี่ยที่เขาจัดประชุมครม.กันเนี่ย
0: ค่ะ
1: คือมันมีกิจกรรมตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง1กันยายนมันมี2วันเขาบอกว่าทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าไม่สะดวกในการค้าขายอ
0: ้าวนึกว่าจะคึกคัก
1: ขอไปสั่งปิดถนน
0: เออ อ๋อ เดี๋ยว
1: ใช่ไหม
0: เดี๋ยวเราไปต่อ
1: เด
0: ี๋ยวเบรกนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเมื่อสักครู่นี้คุณเลอลักทิ้งท้ายไว้โอ้โหมันหยดเลยนะยังไงสงขาวุ่นแล้วเหรอ
1: เขาบอกว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่พ่อค้าแม่ค้าก็บ่นน่ะว
0: ่
1: าปิดถนนจะขายของกันยังไงเออแต่ล่าสุดตำรวจได้ออกคำสั่งใหม่
0: ทั้งคืนหรือเปล่า
1: ออกคำสั่งใหม่แล้วยกเลิก
0: เม
1: ื่อช่วงเย็นวันนี้ยกเลิกและการปิดถนน
0: ค่ะ
1: คือสงขลาเนี่ยถ้าคุณไปเที่ยวเนี่ยเขาจะมีแบบถนนคนเดินอะไรเงี้ยถนนนางงามนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณจะมาปิดถนนเขาไม่ได้ไง
0: ม
1: ีเสียงบ่นแต่ตัวเครื่องบินละแพง
0: อ๋อแพงเพิ่งแพง
1: ตอน
0: ครม.ไปนี่ใช่เหรอ จะไม่แพงได้ไงเขาเหมาลำมันไปโอ้โห
1: แต่มีอีกอาชีพธุรกิจนึงแซลๆนะเขาบอกว่าวิธีคิดราชการเนี่ยเวลารับครม.สัญจรเนี่ยมันต้องทำป้าย
0: ธุรกิจ
1: ไว้นิ้ว
0: ทำป้าย
1: คึกคักกันทั้งเมืองเขาบอกว่าโอ้โหเป็นธุรกิจที่แบบคึกคักมากในช่วงนี้นะที่แบบว่า
0: จะไปหน่วยไหนขอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะ
1: ทุกไปแล้วไปเท่าไหร่อ่ะไปกี่ที่อ่ะแล
0: ้วขอต้อนรับรองนายกก็ต้องใหญ่หน่อย
1: แล้วไปตั้งกี่วันนะว่ะไปกี่ที่กี่จุดมันไม่ใช่มีแค่นายกไง
0: ดี
1: เออธุรกิจคือค้าก็เนี่ยแหละในเรื่องของการทำป้ายงานพิมพ์ไวนิ้วบอกว่ามีป้ายออเดอร์เยอะมากป้ายประชาสัมพันธ์ทำสื่อ ไม่ใช่แค่ป้ายรับอย่างเดียวประชาสัมพันธ์ต่างๆก็มีนะ
0: ไปแฟร์ไม่มีนะ

0: ม่แน่เดี๋ยวรอดู FC น่าจะเยอะ
1: ก็ให้เขาคึกคักบ้างนะป้ายเพราะว่านานๆไปทีอ่ะเหมือนแบบนานๆจะมีอีเวนต์อ่ะ
0: ปริ้นอ่ะนะแบบว่าธุรกิจปริ้นอ่ะมันก็เนาะชะลอตัวก็นิดนึงแหละ
1: แต่ก็เห็นถึงความคึกคักแหละแหมมันก็มีเหรียญมันก็มี2ด้านบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องธรรมดา
0: ปิด
1: ถนนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปิดทั้งวันทั้งคืนเขาปิดเฉพาะช่วงที่อ่ะนายกผ่านแล้วมันตีผ่านนิดๆหน่อยๆ
0: ไม่ปิดจนเขาขายของไม่ได้จนต้องสั่ง
1: มันขนาดนั้นเลยเหรออ
0: ่ะเดี๋ยวโทษทางคนในพื้นที
1: ่ยังไง
0: แต่ตำรวจสั่งยกเลิกแล้วน่าจะ
1: ก็นี่จราจรนานๆมีผู้ใหญ่ลงไปทีจัดการไม่ถูก
0: คุณธนากรบอกไงเดี๋ยวก็ถ้าเกิดไม่ทำก็หาว่าดูแลไม่ได้เกิดเหตุก็ไม่พร้อม
1: ความปลอดภัยก็ต้องมี
0: อ๋อนี่ไงปิดถนนต้อนรับนายกเนี่ยเขาบอกว่ามันเพื่อประโยชน์แต่แน่นอนล่ะอย่างที่เราบอกว่าการธุรกิจนู่นนี่นะมันคือคักอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็พยายามดันอาหารใต้ด้วยนะ
1: อันหนึ่งร้านอาหาร
0: นี่พูดถึง
1: กี่กระทรวงเนี่ย
0: น้ำลาย
1: ลงไป
0: น้ำลายสออยู่นะนึกถึงเมนูอาหาร
1: กินแกงเหลืองมาเนี่ยกี่กระทรวงที่ลงไปแต่ละกระทรวงนี่องค์คาประยุกต์เท่าไหร่ร้านอาหารโรงแรมแน่นอนได้เม็ดเงินกันไปเต็
0: ม
1: ๆบางทีเนี่ยอย่างปัญหาของรอบที่มีการไปประชุมครม.สัญจรในรอบที่ผ่านมาเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคุณเลอรักก็คือครม.สัญจรเมืองรองปัญหาคืออะไรโรงแรม
0: ที่พักไม่พอ
1: แต่ที่จริงอะ
0: เพราะเราเนาะ
1: โ
0: อ้โหสิบปีแล้ว
1: อยู่ดี
0: นอน
1: อยู่ดีไหม
0: ฮะ
1: อยู่ดีไหม
0: ไม่ค่อยดีไงสิบปีแล้วไม่ได้อะ
1: สิบปีที่แล้วอย่างนี้นี่เมืองรองโรงแรมหลักๆนี่ก็ต้องให้นายกคลมอใช่ไหมคลมอก็ตัก30กว่าคนแล้วมันตีอ่ะ
0: แล้วพูดติดตามแล้วมันตีก็ต้องให
1: ้
0: คณะ
1: ก็นั่นแหละอ่ะก็ถือว่า
0: แม่ค้าเศรษฐกิจคือค้า
1: เศรษฐกิจคือค้าเขาก็คงไปกันรัฐบาลชุดนี้ก็ส่งขาสักรอบนึงใช่ไหมมันก็ไม่ได้ไปบ่อยก็
0: ติว่า
1: ตอนรับขับสู้ไม่เหมือนไปขึ้นอะไรขึ้นบกที่พัทยากันนะ
0: มันไปกันทำไมถึงไม่มีคนทำ AI แบบต้อนรับนายกเหมือนต้อนรับทหารที่พัทยาล่ะ
1: ไม่มีหรอกคุณจะเก็บกระเป๋าวิ่งไปบางคนเขาชอบสายฝอไงฝรั่งรอทหารฝรั่งอะไรอย่าง
0: นี้นี่ดิฉันว่าอยากจะลาพักร้อนไปสักสิบวัน
1: โอ้โหนี่ดิฉันเฮ้ยทำอย่างนี้ดีกว่าคุณเลอรักเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าระหว่างความคึกคักที่พัทยากับครม.สัญจร
0: เอ้
1: ยแต่มันเทียบกันไม่ได้หรอกครม.สัญจรแค่
0: 3วัน2วัน
1: แล้วมันตี36คน
0: อันนี้อายุอานาม
1: อันนี้เขาขึ้นเทียบกัน 5,000 อ่ะ
0: ฟิตเนสไม่ได้เข้าด้วยครม.
1: อันนี้พัทยานี่ซิกแพคอันนั้นเนี่ยซิตี้เยียโ
0: อพอพูดถึงซิตี้เยียโอมันใช่นะคุณว่าต่อให้มันมีแบบลูกใครหรือคนรุ่นใหม่มามันก็ยังไม่ได้อยู่แถวหน้านะใช่ไหมแล้วมันจะไปได้ยังไงแต่เอาล่ะไอ้เรื่องของครม.สัญจรเนี่ยถ
1: ้
0: าจำได้เนี่ยย้อนนิดนึงอ่านข่าวแบบนี้เดี๋ยวเด็กๆก็จะถามว่าเราอ่านข่าวแบบคนแก่นะ
1: โอ้เด็กๆเขาไม่มีใครฟังไปเลยหรอกคุณ
0: ไม่แบบพวกนักข่าวใหม่ๆอาจจะไม่รู้ว่าครม.สัญจรตั้งแต่สมัยยุคทักษิณดิฉันก็ไม่ทันคุณทันไงใช่ไหมครม.สัญจรใส่ผ้า
1: สี่ศูนย
0: ์ดิฉันไม่ทานตอน
1: ใส่มาขามาขับมอเตอร์ไซค์
0: อะไรเงี้ยถือกระเป๋าตังค์สั่งปุ๊บสั่งทำปั๊บ
1: สามารถโมเดล
0: อะไรอย่างนี้น่ะ
1: นอนวัด
0: ถูกนะมันคือเครื่องมือยุทธศาสตร์ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านขั้วอำนาจในการบริหารประเทศไงถูกป่ะแล้วถ้าแบบว่าตอนสมัยคุณทักษิณเนี่ยมันคือเทคนิคทางการตลาดทางการเมืองน
1: ะ
0: ถ้าเรามองมันแบบนี้นะนะคะแล้วก็ย้อนดูเลยว่าแบบในยะของยุคคุณทักษิณชินวัตรจนถึงแบบ
1: เดี๋ยวคุณไล่มั้งแต่คุณทักษิณใช่ไหมคุณทักษิณนี่ออริจินอลครม.สัญจร
0: เนี่ยดิฉันแค่เปิดประเด็นคุณมอสเลียเล่าจำได้หมดอ่ะ
1: ไม่ดิฉันก็จะพูดถึงเหมือนครั้งแรกเนี่ย first time ในการทำอีเวนต์ทำอะไรต่างๆเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยทัวร์นกขมิ้นครม.สัญจร
0: ตลาดเลย
1: อีกอย่างนึงอะไรรู้ไหมวันเสาร์นายกพบประชาชนยุคนี้ยังไม่มีนะยุคนี้ไม่มี
0: พอเหอะอย่ามีเลยตอนนี้พวกคุณก็บ่นกันอยู
1: ่ใส่ข่าว
0: เว้นละเกิน
1: ไม่แน่นะยุคไปยุคมา
0: อย่าพูดเดี๋ยวเขาได้ฟัง
1: จบหมดละ
0: หมดละนี่แค่ยุคคุณทักษิณนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งพอมายุคคุณจริงๆคุณทักษิณคุณอภิสิทธิ์คุณยิ่งรักคุณอภิสิทธิ์ไปเช้ายังกลับเหนื่อยมากตอนนั้นเหนื่อยจริง
1: ค่ะ
0: พอยุคคุณยิ่งรักเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าขมิ้น อืมไปทุกที่ประจวบกับมีม็อบอีกอะไรเงี้ยเก็บผ้าเก็บผ่อนแต่จริงๆอ่ะมันเป็นนัยยะจริงๆมันจะค่อยๆเห็นวิวัฒนาการของการลงครม.สัญจรนะม
1: ัน
0: จะปรับเปลี่ยนไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยเน
1: า
0: ะ
1: แต่ที่เห็นเนี่ยที่ลักษณะคล้ายคลึงกันก็คือไปในพื้นที่ฐานเสียงของตัวเอง
0: เฮ้ยคุณนี่มีคนบอกว่าครม.สัญจรจริงๆอ่ะเริ่มครั้งแรกสมัยพลเอกชาติชาย
1: อ
0: ันนี้แหละต้องคุยกับคุณแสงระวี
1: เราทันคุณทักษิณเราก็เลยนึกว่าทักษิณเป็นออริจินอล
0: จริงเขาบอกว่าตั้งแต่คุณครั้งแรกเลยสมัยพลเอกชาติชายชุนหวันแต่ยุคที่สร้างภาพแล้วก็จำจริงๆอย่างที่เราคุยอ่ะคือคุณทักษิณนี่แหละ
1: ค่ะ
0: เออนะคะแบบแต่คุณทักษิณอ่ะเวลาลงพื้นที่เขาไม่ได้ลงแบบการนักการเมืองไงเขาลงนักการตลาดเคาะปุ๊บทำปั๊บเคาะโต๊ะทำเลยอะไรเงี้ยนะเออคำไหนนอนนั่นอะไรเงี้ยไฮไลท์อ่ะสามารถโมเดลที่101อะไรเงี้ยนะตอนนั้นมีเรียลลิตี้โชว์ด้วยไหมคุณใช่ป่ะ
1: ใช่
0: มันมีแบบถ่ายทอดสดแบบแก้จนกันเลยที่อ่ะสามารถอย่างเงี้ย
1: ก็ใช่
0: โอ้โหเก่งนะต้องยอมรับนะไอ้เรื่องนี้เนี่ยแต
1: ่
0: พอมาแบบพอหลังจากคุณทักษิณมาเนี่ยก็เริ่มใช้เป็นแบรนด
1: ์
0: สร้างเป็นแบรนด์ในเรื่องของการแบบลงไปลากหญ้าเลยภาคเหนือภาคอีสานอะไรเงี้ยนะ
1: คุณทักษิณนี่โอ้โหทุกฤดูกาลต้องมีเชียงใหม่ปีใหม่สงกรานต
0: ์อ้าวหัวหาด
1: นักข่าวยุคนั้นเนี่ยแทบต้องไปซื้อบ้าน
0: ที่
1: เชียงใหม่กันละ
0: แต่ถ้าสมมติคุณสังเกตว่าพอหลังจากเชียงใหม่เนี่ยอีสานต้องมา
1: ค่ะ
0: แล้วคุณมันมีอย่างนึงคือสมัยนี้ดิฉันว่ายังไม่เท่าหรอกสมัยนั้นนะในเรื่องของแบบงบฟาสแท็กอ่ะใช่ป่ะมันก็แบบเอาเลยแบบงบประมาณแบบอนุมัติแบบฟาสแท็กได้เลยอะไรเงี้ยหรือแบบระบบราชการแบบเดิมเลยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอมายุคคุณประยุทธ์เนี่ยดิฉันก็ทันอยู่ตอนนั้นอย
1: ู
0: ่เต็มๆมาแล้วสมัยคุณประยุทธ์เนี่ยสัญจรเพื่ออะไรความมั่นคงสายสัมพันธ์ทางการเมืองล้วน
1: ๆ
0: ใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เน้นในเรื่องของการสร้างความปองดองสยบความเคลื่อนไหวอะไรเงี้ย ม
1: ัน
0: คนละมุมไง
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าหากว่ามายุคคุณอนุทินนะมันคือการแก้เก
1: ม
0: ถ้าเมื่อกี้สี่มิติเมื่อกี้มันคือเกมการเมืองที่มันมีปัญหาด้วยถูกป่ะ
1: ค่ะ
0: แก้ปัญหาปากท้องชายแดนใต้เลือกจังหวัดที่มันเป็นเกมก่อนเลยว่าแบบเอ้ยมันต้องแก้เกมแบบขาลงก่อนว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็แน่นอนก็เลยต้อง
1: แก้เกมได้อะไรรู้ไห
0: ม
1: ลดทะเบียนรถลงพื้นที่ทะเบียนอะไรก่อน
0: เออทะเบียนอะไรถามคุณแสงระวีมาหน่อยเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าการลงครม.สัญจรของยุคนี้เนี่ยมันจะพลิกเก
1: ม
0: ให้มันฟื้นหรือจะกลบจุดอ่อนอาจจะต้องรอดูหรือมันจะเป็นเกมที่แย่งสมรภูมิภาคใต
1: ้
0: ถ้าหากว่าเรามองในเรื่องของความเข้มแข็งของพรรคเนี่ยภาคใต้นี่อ่อนไหวสุดนะถูกปะ
1: ค่ะ
0: มันยังมีแบบแรงอ่อนไหวที่มันยังยื้อได้ดึงได้ควบได้ตีหัวหาดหรือจะยึดคืน อะไรเงี้ย
1: มันคล้ายๆกับกทม.
0: เออ
1: ทำนองนั้นไหมคือพร้อมที่จะไหลเวียนแต่เพื่อไทยก็ตีไม่ได้สักทีนะ
0: เออเพื่อไทยตีไปไม่ถึงต้องไปพักใหม่
1: สมัยก็ยังไม่ยังแทบจะยังไม่เห็นแต่ว่าภูมิใจไทยนี่ก็มีคุณพิพัฒน์นี่แหละที่สามารถที่จะนำทัพแล้วก็ได้เสียงมาค่อนข้างเยอะส่วนหนึ่งก็อาจจะไปรวบรวมกำลังพลเดิมๆของ
0: ขั้วเดิม
1: ประชาธิปัตย์ขั้วลุงตู่ที่สลายภาคใต้ในยุคแรกๆเลยคือพรรคลุงตู
0: ่เออใช่
1: พลังประชารัฐยุคที่มีลุงตู่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ทำให้
0: สมัยขั้ว
1: ยุคนั้นเนี่ยคุณพิสิทธิ์ประกาศว่
0: า
1: ไม่เอาประชาไม่เอารัฐไม่เอาผู้นำจากรัฐประหารใช่ไหมก็นั่นแหละก็กลายเป็นวาทกรรมที่ทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยถึงกับต้องคอตกมาจนถึงยุคนี้เลย
0: แต่เขาก็พยายามนะยุคนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่ค่ะกลับมาย
1: ุคนี้ก็ดีขึ้นเพราะตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการนำทัพแล้วพ่ายแพ้ก็
0: แต่
1: หายหน
0: ้
1: าหายตาไปจากครม.ไอ้การเมืองไป
0: อยู่ในวงแวดวงวิชาการเดี๋ยวฉันเชิญไปบรรยายก็ได้ทุกครั้งได้คิวทุกครั้ง
1: ค่ะ
0: แต่ว่าแน่นอนแหละเพราะฉะนั้นนอกจากถ้าหากว่ามันต้องดูในทางการเมืองของการครม.สัญจรครั้งนี้ด้วยว่าการปล่อยอนุมัติต่างๆเนี่ยมันจะเป็นปล่อยนโยบายแบบไหน
1: ค่ะ
0: ประชานิย
1: ม
0: แบบภูมิใจไทยด้วยไห
1: ม
0: แก้เกมหรือเปล่า
1: อ
0: ยอมถอยในบางเรื่องไห
1: ม
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่ไม่ให้มันแพ้มันต้องป้องกันแชมป
1: ์มันยากมันยากนะ
0: เออมันเป็นพื้นที่ที่มันแบบพื้นที่เดียวที่มันต้องมีการแข่งขันสูงเพราะอย่าลืมว่ามันไม่ใช่มีแค่พรรคประชาธิปัตย์อย่างเดียวนะกล้าทำก็จ้องอยู่นะ
1: ประชาชนก็ไม่รู้ยังมีแรงอยู่หรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมว่า
0: เหนื่อยอยู
1: ่ทับเดิมประชาธิปัตย
0: ์
1: รอบที่แล้วเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคะแนนพรรคเขาเนี่ยบัญชีรายชื่อเนี่ยคะแนนเขามาเยอะนะเป็นสีฟ้านะภาคใต
0: ้
1: แต่เขตก็คือเสีย
0: อยู่นี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้สิ่งที่ต้องจับตาดูหลังจากครม.สัญจรเนี่ยต้องดูแอคชั่นของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยถ้าคุณยังคิดที่จะไม่ให้เขามาเจาะไข่แดงเพิ่ม มันนอกจากแอคชั่นในสภาแล้วมันต้องเข้าพื้นที่ไงจะปล่อยพื้นที่ไม่ได้นะคุณโอเคแล้วแบบบัญชีรายชื่อมันมาอยู่แล้วล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกปะ
1: ภาพลักษณ์อะ
0: มาแล้ว
1: ภาพลักษณ์ได
0: ้เนี่ยยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่เนี่ยคุณจะตีกลับมายังไงเน
1: า
0: ะ
1: ภาพคือหลังจากที่คุณอภิสิทธิ์กลับมานี่ก็ถือว่ากอบกู้คะแนนนิยมของประชาธิปัตย์ได้พอสมควร
0: ไม่ขี้เละหรอก
1: ไม่ขี้เละแต่ว่าในแง่ของสสเขตเนี่ยก็อย่างที่เขาก็เคยคอมเมนต์อะไรกันเยอะแยะว่าเอ้ยหรือว่าประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลก็เยอะแล้วก็เดิมเนี่ยภาคใต้เนี่ยสสประชาธิปัตย์ทั้งนั้นที่ครองดังนั้นเรื่องของการตั้งคำถามการพัฒนาวันนี้ที่ประชาธิปัตย์มาตั้งคำถามกับรัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยดิฉันก็กลัวเหลือเกินว่าจะมีสสภูมิใจไทยตอบโต้กลับในทิศทางแบบเดียวกันว่าตอนที่คุณอยู่เนี่ย
0: ไม่ทำ
1: แล้วก็มีวาทกรรมเรื่องของ
0: นี่คุณอ่านข่าวล่วงหน้าเลยเหรอ
1: เสาไฟฟ้ายังได้
0: แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วไงไม่งั้นเขาก็ไม่ลงกันขนาดนี้ครั้งที่1/2569จะหมดปีงบแล้วด้วยนะ
1: จ
0: ้ะเห็นไห
1: ม
0: ให้ความสำคัญแค่ไหน
1: ค่ะ
0: เพราะไม่รู้ว่าวันไหนอะไรมันจะเกิดขึ้นนะการเมืองอะนะ
1: ใช่
0: มันก็ต้องแบบเจาะพื้นที่ก่อนนะก็อันนี้ก็มันมีแหละในยะครม.สัญจรแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่เราอวยยศพื้นที่จังหวัดภาคใต้หน่อยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าโหเมนูเด็ดท้องแบบภาคใต้เนี่ยจะเต็ม
1: ร้อย
0: จังฮู
1: ้
0: แกงส้มปลากระพงสามน้ำ
1: เป็นไงปลากระพงสามน้ำ
0: มันจะแบบเป็นน้ำกร่อยอย่างเงี้ยคุณมันก็จะแบบ
1: น้ำกร่อยน้ำเค็ม
0: อะไรอย่างเงี้ยมะม่วง
1: เบ
0: า
1: สอง
0: ขา
1: ปลากุเลาเหรอปลากุเลาสามน้ำหรือกระพงสามน้ำ
0: อันนี้กระพงสามน้ำมะม่วงเบาสำรับสงขาอะไรอย่างเงี้ยปลากระบอกทองหอมใบเหลียงผัดไข่ไปเถอะเรา
1: หิวใช่ไหม
0: เดี๋ยวหลังจากที่ครม.เลิก
1: อัมพิกุ้งเสียบนี
0: ่
1: ที่ไหนภูเก็ตเหรอ
0: ใช่ลูกตาลกะทิอย่างเงี้ยคุณรู้ป่ะไปสงขาเขาที่เราไปสอนอยู่สอนแค่วันเดียวไปอยู่4วันน้ำหนักขึ้นมา3โล
1: อ
0: ๋
1: อเฉลี่ยเกือบวันละโล
0: ใช่ต่อให้เช้าวิ่งเย็นวิ่งแค่ไหนก็ไม่รอ
1: โซเดียมก็มาด้วย
0: แน่นอนขนมของอร่อยทุกอย่างกาแฟต้นถึงแน่นอนอ่ะ
1: โอ้แล้วสงขลานี่ของกินเยอะ
0: จะโอ้โหถนน
1: นะ
0: ถนนนางามคุณแค่แบบอาหารเช้าก่อน
1: อาหารเช้าก็
0: ติ่มซำซาลาเปาสตู
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นแน่นอนดิฉันว่า
0: เหรอ
1: ดูท่านนายกก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบเดินตลาดดิฉันว่าก็น่าจะเห็นมีซีนแบบเนี้ยซีนไปหาของกิน
0: ไปเล่นดนตรีถนนคนเดินเนี่ยต้องมีเซตยังนะ
1: นายกและรัฐมนตรีวัฒนธรรม
0: นายก
1: ควบหรอ
0: ควบ
1: แซวแซวมหาไทย
0: เหมาะนะ
1: เหมาะ
0: อันนี้ก็เป็นสีสันแหละนะคะว่าก็แต่ว่าช่วงที่ทุกภาคมีฝุ่น PM แล้วดิฉันไปทำเวทีเสวนาสาธารณะเนี่ยได้อยู่ที่จังหวัดสงขลารู้สึกปลอดภัยหายใจสะดวกสุด
1: โดยเฉพาะที่เกาะยอนะ
0: ฉัน
1: ชอบนะเกาะยอ
0: เดี๋ยวไปทำตรงหาดนั่นแหละ
1: มีร้านกาแฟแบบวิวดีเลย
0: วิวดีนั่งแบบทำงานเพลินอ่ะเป็นจังหวัดนึงที่แบบสามารถลาพักร้อนแล้วไปอยู่ได
1: ้ค่ะ
0: นะคะแ
1: ต่ว่าทางภาคใต้เนี่ยนะอากาศดี
0: อากาศดีไม่ค่อยมีฝุ่นใช่ใช่อ๋อใช่อันนั้นจะแบบน้ำตกอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในส่วนของการลงพื้นที่เดี๋ยวเรา นอกจากเรื่องอาหารแล้วเขาจะมีในเรื่องของเสื้อผ้าอะไรต่างๆเน
1: า
0: ะสถานที่ท่องเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวเราดูว่าท่านนายกจะไปไหว้ที่ไหนแล้วเดี๋ยวค่อยตามรอยเอา
1: โอเค
0: นะ
1: อ่ะเดี๋ยวเบรกนี้พักกันสักครู่เบรกหน้ามาตามเรื่องของความไม่สงบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เรื่องน้ำท่วมพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะอย่างที่บอกไว้ว่ามาติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะวันนี้ก็เห็นทางนิดาโพค่ะเขาไปสำรวจความคิดเห็นนะคะของประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือนราธิวาสปัตตานีและยะลานะคะรวม 1,100 ตัวอย่างนะคะในหัวข้อความไม่สงบล่าสุดคนจังหวัดชายแดนภาคใต้คิดอย่างไรสะท้อนมุมมองจากคนในพื้นที่ต่อเบื้องหลังและปัจจัยความล้มเหลวในการป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบครั้งล่าสุดนะคะในข้อแรกก็คือเบื้องหลังเหตุการณ์งบประมาณกลุ่มทุนเทาแซงหน้าประเด็นของการแบ่งแยกดินแดนนะคะโดยคำถามก็คือมูลเหตุจูงใจเบื้องหลังการก่อความไม่สงบประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่สะท้อนมุมมองที่น่าสนใจว่าเชื่อมโยงกับเรื่องผลประโยชน์แล้วก็การเมืองมากกว่าเรื่องอุดมการณ์ก็คืออันดับที่1เนี่ยนะคะ 35.73% บอกว่าเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่นะคะอันดับที่2 30.36% เนี่ยเกิดจากกลุ่มทุนเทานะคะทั้งยาเสพติดค้าของเถื่อนมาเฟียเรียกค่าคุ้มครองความไม่พอใจต่อการปราบปรามที่เข้มงวดของรัฐอันดับที่3 29.64 ค่ะเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นและอันดับที่4 27.64% บอกว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ก่อนการพูดคุยสันติสุขจะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้และอันดับที่5 26.27 ค่ะกลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนร่วมมือกับกลุ่มทุนเถ่าสร้างสถานการณ์นะคะโดยอันดับอื่นๆที่น่าสนใจก็คือมีเรื่องของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนความไม่พอใจปราบปรามรัฐ 20% นะคะเกี่ยวข้องกับการเมืองระดับชาติเพียง 19.09% กลุ่มคนรุ่นใหม่แสดงศักยภาพนี้มีเพียง 12.82% นะคะเกี่ยวโยงกับฤดูโยกย้ายข้าราชการระดับสูงนี่เพียงแค่ 12% เท่านั้นหรือว่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์ก่อนการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเนี่ยมีความคิดเห็นเพียง 4% เท่านั้นแต่หลักใหญ่ๆเลยก็คือ เรื่องงบประมาณทุนเถ่าแล้วก็การเมืองท้องถิ่นนะคะส่วน การที่จะชี้จุดโหว่การขาดการประสานงานก็คือความช่องโหว่ด้านความมั่นคงยุทธศาสตร์รัฐบกพร่องขาดการประสานงานสาเหตุป้องกันไม่ได้เนี่ยสำหรับสาเหตุสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดได้นั้นเนี่ยประชาชนมองว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและการบริหารจัดการภาครัฐนะคะ 40.82% บอกว่าเป็นข้อบกพร่องในยุทธศาสตร์นโยบายทิศทางในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐค่ะ
0: อ
1: ันดับที่2 39.91 บอกว่าขาดประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอันดับที่3 34.27 ความประมาทของเจ้าหน้าที่ถัดมาก็เรื่องความบกพร่องในด้านการข่าวการก่อความไม่สงบกระจายตัวในหลายพื้นที่ก็เลยทำให้ยากที่จะป้องกันได้นะคะนอกจากนี้ค่ะผลโพลครั้งนี้ก็ยังชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชาวใต้ใน3จังหวัดเนี่ยมองปัญหาความไม่สงบเปลี่ยนไปจากเดิมนะโดยให้น้ำหนักกับเรื่องงบประมาณผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็กลุ่มทุนสีเทามากกว่าประเด็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์เพียงอย่างเดียวพร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนไปยังภาครัฐให้เร่งยกเครื่องยุทธศาสตร์การข่าวและการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อที่จะอุดช่องโหว่การทำงานที่จะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซากขึ้นมาได้นะคะ
0: อ
1: ันนี้โพนี่ก็ค่อนข้างที่จะตรงใจนะคุณเลอหลักเพราะว่าปัญหาชายแดนภาคใต้เนี่ยมันกินเวลามา 10-20 ปีแล้วจนถ้าบอกว่ายุคนึงเนี่ยทัศนคติหรืออุดมการเรื่องการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยดิฉันว่ามันเบาลงไปแล้ว
0: ลงไปนะ
1: เออนะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นมันก็น่าจะเป็นเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายค่ะของเถื่อนพวกนี้คือไม่สนใจอะไรอยู่แล้ว
0: ใช่ก็กรณีที่นิดาโพออกมานี่แหละผู้สื่อข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินถามว่าการที่นิดาโพตั้งข้อสังเกตว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากเรื่องของงบประมาณด้วย
1: ค่ะ
0: นายกบอกว่าเอาของจริงดีกว่าอย่าเอาโพมาถาม
1: อ้าว
0: เองอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าวันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะที่ท่านก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนช่วงสักเที่ยงที่ผ่านมาที่วัดสะเกดนะ
1: คะ
0: นะคะให้สัมภาษณ์ถึงความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นี่แหละที่มันมีล่าสุดลอบวางระเบิดห้างสรรพสินค้าชื่อดังในจังหวัดปัตตานีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ท่านก็บอกว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยทั้งตำรวจทหารเนี่ยทำงานบูรณาการกันตามแผนสมช.แล้วที่มันมีมติออกมาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นักข่าวถามว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคนร้ายมันสามารถก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องนะ
1: ค่ะ
0: คุณอนุทินก็บอกว่าช่วงนี้ไม่เป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนผ่านจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเข้มข้นมากที่สุดเท่าที่ทำได้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็รับตนก็กำชับในที่ประชุมของสมช.ไปแล้ว
1: นะ
0: คะว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายรับรองสถานการณ์อย่างเดียวไม่ได้แล้วนะขณะที่ในพื้นที่เองก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยใช่ไหมทุกอย่างอยู่ในภายใต้การสั่งการของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วนะคะนักข่าวถามจี้ไปว่าไอเหตุการณ์นี้เกิดที่มันเกิดขึ้นเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐตามหลังผู้ก่อเหตุอยู่ตลอดคุณทินก็บอกว่าเรามีกฎหมายที่ต้องทำตามพอเราใช้ความรุนแรงมากก็หาว่าเราไม่เคารพกฎหมายจึงต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มที่สุดและที่ทำแบบนี้เพราะว่าเราใช้กฎหมายอย่างเต็มที่นะแล้วก็นักข่าวก็เลยถามไปอีกว่าและการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเนี่ยจะใช้โอกาสนี้ลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยไหมเพื่อไปกำชับในเรื่องการใช้มาตรการต่างๆนายกบอกว่าการไปครม.สัญจรจะไปดูพื้นที่สงขลาส่วนคนที่เกี่ยวข้องก็อาจจะต้องลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างเพราะฉะนั้นแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ถ้าลงไปแล้วเจ้าหน้าที่ต้องมาดูแลแทนที่จะไปดูแลประชาชนเนี่ยแต่ต้องมาดูแลความปลอดภัยของผู้ใหญ่ก็คงไม่ให้ไปให้ดูแลประชาชนก่อนว่าอย่างนั้นนะสรุปว่าก็ไม่ไปนะ
1: ก็ไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร
0: ใช
1: ่การมันก็เกิดขึ้นแล้ว
0: ซึ่งตอนนี้พลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าผบ.ตร.เนี่ยก็พูดเพิ่มเติมนะในประเด็นนี้ว่ามันได้มีการประสานจุดตรวจทำการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โดยตลอดอยู่แล้วประสานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่อยู่ด้วยนะอันนี้ก็เหตุชายแดนใต้ที่มันเกิดขึ้นนะคะ
1: ก็ต้องดูกันไปนะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะทุเลาเบาบางลงได้ไหมหรือว่าเราจะสามารถจับ
4: สาเหตุที่แท้จริงได
0: ้
4: ไอ้เรื่องโพที่สะท้อนออกมาเรื่องยาเสพติดเรื่องทุนเทาอะไรต่างๆเนี่ย
0: งบประมาณ
4: ก็อาจจะต้องแต่เรื่องงบประมาณนี้ก็ได้ยินในพื้นที
0: ่
4: พูดกันมาเยอะนะคะ
0: ซึ่งข้อสังเกตเนี่ยน่าสนใจที่ฉันไปเอามาจากไทยโพสต์เนี่ยนะคะที่เขาบอกว่าคุณนันทิวะสามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่องมีอะไรในกอไผ่ไหมตั้งประเด็นไว้แบบนี้ว่าซึ่งในเนื้อหาระบุว่าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมีข้อน่าสังเกตมันมีอะไรในกอไผ่เหตุร้ายที่ไม่มีคนเสียชีวิต มีแต่เผาและเผาเออจริงนะ
4: ค่ะ
0: เผาอะไรบ้างล่ะคุณผู้ฟังถ้าเราเห็นเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์มือถือเผาเสาไฟฟ้ากล้อง CCTV
4: เ
0: ผายางรถยนต์
4: ของรัฐ
0: เผาที่ทำการปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นตึกอาคารคนร้ายเดือดร้อนอะไรตึกไปทำอะไรให
4: ้
0: หรือการลูกตาอย่างเงี้ยหรือผู้นำท้องถิ่นสนิทกับพรรคตรงข้ามคนสั่งคนอยู่ซีกรัฐบาลหรือฝ่ายค้านหรือโจรเกี่ยวอะไรกับการเปิดพิพายไม่ไว้วางใจหรือไม่งานนี้มีโจรก่อการร้ายเข้าร่วมหรือไม
4: ่
0: ขอตั้งข้อสังเกตว่ามีขบวนการเอาผ้าขาวมาป้ายสีให้เปื้อนจะได้หลบหนีความผิดไปร่วมกับโจรโดยในขบวนการขาดกำลังคนที่จะร่วมกระทำต้องหาทางเพิ่มกำลังวัยรุ่นข้อสังเกตที่2คือเหตุร้ายรุนแรงซีกตะวันตกตะวันออกมีการปฏิบัติการขนของหรือไม
4: ่
0: อันนี้ก็มันมีก็หลายประเด็นนะ
4: ค่ะ
0: แต่ก็เผากับเผาจริง
4: ๆเผาจริงเผาแล้วก็แต่ว่าก็อ่ะอยากแสดงพลังอะไรก็แสดงไปอย่างน้อยมันก็ไม่ได้สูญเสียชีวิตแต่สูญเสียทรัพย์สินแต่ถ้าการข่าวมันมีความแม่นยำเนี่ยมันก็จะไม่ต้องสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตก็ได
0: ้
4: แต่ก่อนหน้านี้ก็มียิงเจ้าหน้าที่รัฐเนาะฝ่ายความมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเป็นละลอกละลอกนะคะก็คงจะต้องติดตามแหละมันแก้ปัญหามาหลายรัฐบาลแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างแท้จริงสักทีนะคะ
0: ใช่ใช
4: ่ก็คนในพื้นที่เองก็ให้ความช่วยเหลือหมายถึงว่าช่วยเหลือในการให้ข้อมูลกับภาครัฐมาพอสมควรแต่บางทีพื้นที่มันใหญ่มันก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้อย่างครบถ้วน
0: แต่อีกท่านหนึ่งที่น่าให้ความสนใจคือบิ๊กเกรียงพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งซึ่งท่านก็อยู่ในทำงานด้วยนะมาเกือบ20ปีมาเนาะ
4: ค่ะ
0: ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีความซับซ้อนเหมือนกันโดยประเด็นที่สำคัญที่สุดคืองานด้านการข่าวที่มันมีประชาคมข่าวกรองในพื้นที่ประกอบด้วยหลายหน่วยเนี่ยทั้งสำนักข่าวกรองกรมน.ความมั่นคงในภาค4หน่วยข่าวอื่นๆที่ต้องทำงานบูรณาการร่วมกันอะไรเงี้ยนะคะเมื่อได้รับข่าวแล้วเนี่ยมาประมวลวิเคราะห์แล้วเนี่ยต้องไปสู่การปฏิบัติด้วย
4: ค่ะ
0: เพราะจุดนี้อาจจะเป็นช่องว่างสำหรับการทำงานนั่นเองอะไรอย่างนี้นะคะว่าคือเปิดประสบการณ์มาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องเอาข่าวมาทำงานด้วยนะผู้ก่อเหตุกระทำก็ต่อเมื่อเป้าหมายมันชัดมีโอกาสมีทางหนีพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะหากเป้าหมายพร้อมแต่เราไม่เปิดโอกาสปิดรอยต่อเขาก็หนีไม่ได้เขาก็ไม่ทำนะ
4: ก็นั่นแหละ
0: ดูวิธีการทำงานในพื้นที่เหมือนก
4: ัน
0: นะ
4: ค่ะก็ยังมีช่องว่างช่องโหว่อีกเยอะเหมือนกัน
0: อ
4: ่ะขยับไปที่เรื่องน้ำกันบ้างนะคะก็ยังคงให้ความห่วงใยต่อสถานการณ์อยู่นะคะโดยเฉพาะการที่มีการแจ้งเตือนนะคะ18จังหวัดพื้นที่เสี่ยงนะคะที่จะต้องมีการประเมินสถานการณ
0: ์
4: วิเคราะห์ฝนตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมาจนถึงวันที่2กันยาที่บอกไปนะคะเพราะว่าไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะพื้นที่เสี่ยงก็อย่างที่บอกแล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางตากแม่ฮ่องสอนขอนแก่นนครราชสีมาบึงกาฬเลยหนองบัวลำพูกาญจนบุรีจันทบุรีตราดพังงาและระนองนะจัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตามที่จะต้องมีการรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดนะฮะโดยทางสทนชเนี่ยก็มีการประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดต่างๆล่วงหน้าแล้วเพื่อที่จะให้กลไกทางท้องถิ่นเนี่ยได้เตรียมแผนในการปฏิบัติได้อย่างทันสถานการณ์สิ่งที่จะต้องปฏิบัติได้ทันสถานการณ์ก็คือเรื่องของการสูบน้ำอะไรต่างๆช่วยเหลือชาวบ้านเนาะไม่ให้มันน้ำท่วมขังยาวนานหรือถ้าเกิดสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วก็คงจะต้องไปช่วยกัน ไล่เลยนะขี้โคลนเหรอที่ผ่านมา
0: คือที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ตอนถ้าเราจำได้คือเชียงรายแม่สายเนา
4: ะ
0: แล้วก็มาที่น่านคือตอนนี้มันจะต้องมีการรับมือเกี่ยวเรื่องของพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมไม่พอมันต้องดินโคลนถล่มด้วยใช่ไหมภาคใต้ก็มีนี่ใช่ไหม
4: ใช่ภาคใต้ก็เนี่ยแหละปลายปีเนาะน้ำจะไล่ไป
0: ใช่ตอนนี้สธนช.ก็เตรียมความพร้อมพื้นที่เสี่ยงแล้วล่ะนะคะก็รับมือทั้งเรื่องของน้ำท่วมทั้งดินโคลนถล่มคือถอดบทเรียนแล้วถอดบทเรียนอีกอ่ะถ้าเราสร้างป่าไม่ทันไม่พร้อมก็ไม่ได้เหมือนกัน
4: ค่ะ
0: อันนี้ก็อ่ะปภ.ก็เตรียมอยู่แล้วล่ะนะใช้เครื่องมือกลไกอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รอรับนะคะรับมือนะ
4: เหมือนต้องรออย่างเดียวรับสถานการณ
0: ์รับสถานการณ์
4: เชิงรับแต่เชิงรุกนี่ยังไม่เห็นสักเท่าไหร่หรือว่าเต็มที่ก็อ่ะช่วยเหลือชาวบ้านให้ไม่ได้เดือดร้อนยาวนานเรื่องของ
0: การประกาศเตือน
4: การแจ้งเตือนการเยียวยาการดูแลพื้นที่เกษตรกรช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาชาวสวน
0: ฝึกแผนอพยพฝ
4: ึ
0: กแผนกู้ภัยพิบัติอย่างเงี้ยนี่ประเทศไทยเรายังดีถ้าคุณไปดูเนปาลทิเบตนะ
4: โอ้โห
0: นะเราไม่รู้ว่านะเขาจะเกิดอะไรนะทานน้ำแข็งถล่มอะไรเงี้ยเนาะนะก็เป็นหลักฐาน
4: ใหม่นะ
0: หลักฐาน
4: ห้าปีสิบปีเนี่ยก็ไม่แน่เมืองไทยก็อาจจะเจอสึนามิบกแบบนั้นก็ได้เพราะว่าสิ่งก่อสร้างมันบีบบังคับให้มวลน้ำมันมากองกันหรือมันไม่มีจุดที่ให้มันไหลระบายไปได้อะ
0: คือเนปาลจีนเนี่ยก็เตือนแล้วล่ะทะเลสาบอาจจะแตกอีกอะไรเงี้ยเสียงน้ำท่วมรอบสองเนี้ยเนปาลจีนต่างก็เตือนประชาชนทีมกู้ภัยก็ระวังน้ำท่วมรอบสองอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะสถานการณ์ต่างๆซึ่งมันมีรายละเอียดอีกเยอะเลยพอสมควรนะคะ
4: โอ้นอกจากทางเนปาลแล้วเนี่ยก็ยังเห็นญี่ปุ่นเองก็หนักสาหัสเหมือนกันนะมีฝนตกหนักโดยทางอุตุนิยมญี่ปุ่นเนี่ยเขาแจ้งเตือนเลยที่แรกเป็นระดับ5เลยนะที่เมืองฟุกุอินะคะเมืองโอนะแล้วก็คาซึยาม่าเนี่ยอาจจะเป็นเมืองที่เราไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่ว่าญี่ปุ่นเองก็หนักหนาสาหัสแม้ว่าเขาก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีการเตรียมความพร้อมประชาชนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะ
0: เขาแบบของเราก็เตรียมความพร้อมดี
4: ค่ะ
0: ทานน้ำใจหลั่งไหล
4: ดี
0: แต่ว่ามันมีการถอดบทเรียนแล้วถอดบทเรียนอีกดิฉันจำได้ว่าในการอภิปรายเมื่อ3วันที่แล้วมีส.ส.เสนอแผนในเรื่องทบทวนปัญหาการบริหารจัดการยั่งยืนนะปากของสธนช.เลยก
4: ็
0: เดี๋ยวว่ากันในสัปดาห์หน้าละกันนะคะ
4: สัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: โลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการบริหารราชการครอบคลุมทุกด้านเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันนี้มาเลเซียเตรียมส่งทีมกู้ภัยไปช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในเนปาลพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ$1,000,000ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการบริหารราชการครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่1กันยายนนี้ติดตามจากพรหมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ที่เดินทางไปเกาะติดข่าวนี้ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
2: วันนี้รัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้รัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจเยี่ยมศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งสิ่งของในภาวะวิกฤตติดตามจากรายงานของวาสนาตาระเกต
3: นายชัยชนกคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่พร้อมกล่าวว่าเนื่องจากในแต่ละช่วงสถานการณ์มีความต้องการสิ่งของที่แตกต่างกันไปและเมื่อมีสิ่งของบริจาคเข้ามาเป็นจำนวนมากอาจทำให้เกิดปัญหาสินค้าล้นคลังเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบและสามารถส่งต่อสิ่งของไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อเกิดน้ำท่วมอาจไม่สามารถมองเห็นหรือระบุเส้นทางการจำหน่ายได้อย่างชัดเจนส่งผลให้เกิดความสับสนและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานการมีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องและแม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการบริหารจัดการและการนำจ่ายสิ่งของในสถานการณ์ดังกล่าวโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การสนับสนุนเครื่องมือด้านการจัดเก็บและระบุตำแหน่งเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำสามารถเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งจะช่วยให้การจำหน่ายสิ่งของเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถติดทางหลวงหมายเลข43จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการคมนาคมและการขนส่งในพื้นที่ชายแดนใต้
4: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถริมทางหลวงหมายเลข43ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมต่อไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้พบชายฝั่งถอยร่นต่อเนื่องและมีพื้นที่เฝ้าระวังยาวกว่า500เมตรจึงสั่งการให้กรมทางหลวงบูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่าและจังหวัดสงขลาเร่งสรุปรูปแบบการป้องกันและแนวกระทบด้านงบประมาณเพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงข่ายคมนาคมและระบบความปลอดภัยในการเดินทางจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลเทพาเพื่อติดตามผลกระทบจากอุทกภัยและระบบคมนาคมเข้าออกสถานพยาบาลซึ่งรับดูแลผู้ป่วยในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงโดยเตรียมประสานงบประมาณพัฒนาอาคารบริการพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเส้นทางจราจรหน้าโรงพยาบาลเพิ่มช่องทางเดินรถเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและช่วงเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนภศรแก้วคำรายงาน
2: ด้านนายสมเกียรติบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาท่าเรือสงขลาเพื่อยกระดับการเป็นประตูการค้าและศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างการปรับปรุงครั้งนี้มีการติดตั้งปั้นจั่นยกขนสินค้าหน้าท่าเรือจำนวน2ตัวช่วยให้เรือสินค้าสามารถขนส่งยางพาราตรงสู่ประเทศจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้ทันทีช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและตั้งเป้าดึงการขนส่งยางพาราที่เคยผ่านท่าเรือปีนังกลับมาผ่านท่าเรือสงขลาไม่น้อยกว่า150พร้อมคาดการณ์ว่าภายใน 5-6 ปีปริมาณสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น4ล้านตันต่อปี ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรติดตามรายงานจากชวนันมาลี
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเทคโนโลยีการคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้แบบเรียลไทม์เน้นย้ำให้ศูนย์มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อส่งต่อระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงที
6: สอดคล้องกับนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่าภาคการเกษตรในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเกษตรที่เท่าทันกับสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มผลิตภาพควบคู่กับการลดความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญนำไปสู่ระบบเกษตรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน
2: สอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11เปิดกิจกรรมดีพร้อม ITC Center 11มุ่งยกระดับผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
7: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11และเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจดีพร้อม ITC Center 11เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าเปลี่ยนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภาคให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับประชาชนช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ขาดแคลนเครื่องมือเทคโนโลยีและทุนโดยเปิดให้เข้ามาทดลองใช้เครื่องจักรแปรรูปทดสอบการผลิตปรับปรุงนวัตกรรมและต่อยอดสินค้าเกษตรประมงพื้นบ้านสู่ตลาดจริงทั้งนี้สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือยกระดับโรงงานให้ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถขอคำปรึกษาและใช้บริการเครื่องจักรและการผลิตได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอุศนีหมัดและสวทเบตงรายงาน
2: ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผลักดันการเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านโครงการจัดทำต้นแบบร้านเช่าชุดไทย1จังหวัด1ต้นแบบการตัดเย็บ
8: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวมอบนโยบายวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนว่าได้มอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยทั่วประเทศซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เร่งสร้างการรับรู้พร้อมนำไปจัดรถโชว์ในประเทศต่างๆซึ่งได้รับความสนใจและชื่นชมจากชาวต่างชาติจำนวนมากพร้อมวางแนวทางการเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมผ่านแนวคิดจัดทำต้นแบบร้านเช่าชุดไทยโดยให้หนึ่งจังหวัดมีหนึ่งต้นแบบการตัดเย็บให้ผู้ประกอบการเข้ามาร่วมโดยร้านที่จะเข้าร่วมจะต้องมีต้นแบบชุดไทยที่ถูกต้องได้รับรางวัลหรือตราสัญลักษณ์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองว่าร้านสามารถตัดเย็บชุดไทยได้อย่างถูกต้องและประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านที่ได้รับการรับรองได้มาลชโยรายงาน
2: ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดสตูลมอบนโยบายยกระดับทุนมนุษย์สานต่อแนวคิดการพัฒนาสังคม
9: นายนิกรสูงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสตูลพร้อมกล่าวว่านโยบายของกระทรวงยกระดับทุนมนุษย์สานต่อแนวคิดการพัฒนาสังคมด้วยการขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านคือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสร้าง Big Data กลุ่มเปราะบางเติมเต็มสิทธิ์เต็ม 100% ด้านเด็กและเยาวชนยกระดับศูนย์เด็กเล็กปรับปรุงสภาเด็กสร้างการมีส่วนร่วมด้านครอบครัวยุติการใช้ความรุนแรงจัดทีมสร้างสุขด้านชุมชนขับเคลื่อนทีมสร้างสุขทุกอำเภอสร้างชุมชนเข้มแข็งโอบรับความหลากหลายด้านที่อยู่อาศัยส่งเสริมที่อยู่อาศัยมั่นคงสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพภายใต้แนวทางการส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบด้านสร้างอาชีพส่งเสริมอาชีพรองรับ Silver and Care Economy เพื่อผลักดันการจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการด้านปัญหาหนี้สินส่งเสริมวินัยการออมและเข้าถึงแหล่งทุนและเดินหน้าราชการเป็นมิตรสร้างสังคมเพื่อทุกคนอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
2: ปิดท้ายที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลาสัมผัสเสน่ห์ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมติดตามรายงานจากคณิตนาถขวัญแสนสุข
10: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลลงพื้นที่จังหวัดสงขลาภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์แหล่งชมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดโอกาสนี้คณะได้ไหว้พระนอนปางปรินิพพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระนอนวัดแหลมเพาะโดยถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของเกาะยอและจังหวัดสงขลามีความโดดเด่นทั้งด้านศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสะท้อนศักยภาพของเกาะยอและจังหวัดสงขลาในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศจากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ผ้าทอเกาะยอวัดโคกเปี้ยวเพื่อเยี่ยมชมและเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยกี่กระตุกซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์สำคัญของชุมชนและได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทั้งนี้การพัฒนาผ้าทอเกาะยออย่างสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2: อย่างไรก็ตามเป็นครั้งแรกของการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างรัฐมนตรีภาครัฐเอกชนเพื่อระดมความคิดเห็นและพิจารณาข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาสมธิดาชิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: หลายหน่วยงานลงพื้นที่ติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วัน
11: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนบรจักรว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมพร้อมนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางโดยภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วันส่วนผู้ป่วยสีแดงล่าสุดถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วรู้สึกตัวดีไม่มีอาการน่ากังวลขณะที่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งจุด One Stop Service เพื่อให้สามารถแจ้งความกับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรุงเทพมหานครได้ในจุดเดียวหลังเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและทีมดับเพลิงดำเนินการเสร็จสิ้นจะทยอยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านค้าริมอาคารที่ได้รับความเสียหายไม่มากเข้าไปเก็บทรัพย์สินที่เหลืออยู่ได้สำหรับการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครมีงบช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ต้องตรวจสอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนางสาววิยพรวิชิตรัชนีกรอายุ32ปีผู้เช่าแผงค้ารายหนึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าครอบครัวประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และของแต่งรถยนต์โดยร้านที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายทั้งหมดสิ่งที่กังวลมากที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพย์สินแต่เป็นสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเนื่องจากคลองถมเป็นสถานที่ที่ครอบครัวใช้ชีวิตและประกอบอาชีพมานานกว่าครึ่งชีวิต
12: กังวลเรื่องสภาพจิตใจของคนที่บ้านค่ะเพราะว่าบ้านเราเติบโตมาที่นี่พ่อแม่ส่งเรียนจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแบบคือครึ่งชีวิตหนูอ่ะอาศัยอยู่ที่นี่แล้วมันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามากกว่า 20,000
1: ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบคลองถมเซ็นเตอร์อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยพร้อมเปิดให้ประชาชนตรวจสอบผลการตรวจผ่าน Google My Map นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมได้นำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเข้าติดตั้งณโรงพยาบาลกลางเพื่อตรวจวัดมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 17:00 น.ของเมื่อวานนี้ถึงเวลา 7:00 น.ของวันนี้รวม15ชั่วโมงผลปรากฏว่าค่ามลพิษทางอากาศทั้งหมดอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ที่11.41 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ PM 10 อยู่ที่ 16.43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์รวมถึงสารเคมีจากการเผาไหม้ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยขณะเดียวกันในพื้นที่โดยรอบช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าทุกสถานที่มีค่าฝุ่นต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลทั้งนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยได้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากจุดต่างๆผ่าน Google My Map เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตำแหน่งและผลตรวจแต่ละจุดได้ด้วยตนเองด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยว่าตำรวจให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในพื้นที่และจะปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมเซ็นเตอร์ในวันพรุ่งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มอีก1วัน
13: พลตำรวจตรีชัยจิตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจความเรียบร้อยบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยความคืบหน้าว่าขณะนี้ตำรวจให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศให้พื้นที่เกิดเพลิงไหม้เป็นเขตห้ามเข้าจึงจำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยและรอคำสั่งจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าจะอนุญาตให้เจ้าของทรัพย์สินเข้าพื้นที่ได้เมื่อใดส่วนการจราจรในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเปิดเรียนจะขอปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมอีก1วันส่วนกระแสข่าวว่าเพลิงไหม้อาจเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงเพื่อไล่ที่นั้นขณะนี้ตำรวจยังไม่พบประเด็นหรือเบาะแสเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ตำรวจยังไม่สามารถระบุได้ต้องรอการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ล่าสุดนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ตั้งข้อสังเกต5ประเด็นเร่งตรวจสอบเหตุไฟลุกลามเร็วเสนอทบทวนกฎหมายตรวจอาคารเก่าป้องกันเหตุซ้ำ
14: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งข้อสังเกต5ประเด็นที่อาจเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วได้แก่เชื้อเพลิงภายในอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ค้าขายที่มีสินค้าหนาแน่นโดยเฉพาะแบตเตอรี่สายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจสะสมความร้อนและเป็นเชื้อเพลิงลักษณะการแบ่งพื้นที่ภายในอาคารที่มีการแบ่งเป็นหลายล็อกอาจทำให้ไฟลุกลามจากจุดต้นเพลิงไปยังพื้นที่อื่นได้อย่างรวดเร็วซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเสาและคานเหล็กบางส่วนได้รับความร้อนจนคดงอบิดเบี้ยวและเสียรูปจึงต้องตรวจสอบว่าโครงสร้างมีระบบป้องกันไฟตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเนื่องจากอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำดับเพลิงและระบบท่อส่งน้ำภายในอาคารว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพหรือไม่และการเข้าถึงพื้นที่ดับเพลิงต้องตรวจสอบว่าหัวจ่ายน้ำและระบบส่งน้ำเพียงพอรวมถึงสามารถเข้าพื้นที่ด้านในเพื่อควบคุมเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ทั้งนี้จากสภาพโครงสร้างอาคารที่พบในขณะนี้อาคารมีลักษณะเอียงและเสียรูปจึงไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องรื้อถอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
15: ผมเดินไปดูโครงสร้างอาคารก็พบว่าโครงสร้างอาคารซึ่งทำจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่บิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ก็จะต้องดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัว

0: ในย่านการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะอาคารที่แบ่งพื้นที่เป็นล็อกและมีการจัดเก็บวัสดุอิเล็กทรอนิกส์หรือสินค้าที่สามารถสะสมความร้อนและเป็นเชื้อเพลิงได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเตรียมบังคับใช้มอกสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนโดยผู้ประกอบการสามารถนำผลการทดสอบมาตรฐานสากล IEC มาใช้ยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบ e-license ได้โดยไม่ต้องนำแผงมาทดสอบซ้ำในประเทศไทยช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นล่วงหน้าแล้วกว่า260รายและหลังจากนี้จะทยอยยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์สำคัญอื่นๆในระบบโซลาร์เซลล์เพื่อให้การส่งเสริมพลังงานสะอาดเดินหน้าคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับประลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆ19:22 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียออกแถลงการในวันนี้ว่ามาเลเซียเตรียมส่งทีมช่วยเหลือและกู้ภัยพิบัติพิเศษหรือสมาร์ทไปยังเนปาลเพื่อสนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงช่วยติดตามและพาชาวมาเลเซียที่ได้รับผลกระทบกับประเทศหลังเนปาลเผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสัวและเขตนูวาโกตซึ่งอยู่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อวันพุธที่ผ่านมานอกจากนี้มาเลเซียจะมอบเงินช่วยเหลือ1ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เนปาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติด้านกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียระบุว่าพลเมืองมาเลเซีย91คนที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ในจำนวนนี้55คนอยู่ในเนปาลและ36คนอยู่ในประเทศจีนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย750รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 3,000 รายนายมุตตาบาคาเมนาอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเรียกร้องให้ประเทศมุสลิมโดยเฉพาะในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียร่วมกันต่อต้านสหรัฐและอิสราเอลซึ่งอิหร่านมองว่าเป็นศัตรูที่แท้จริงพร้อมระบุว่าความแตกแยกระหว่างชาวมุสลิมเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตรงข้ามโดยแถลงการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียเทเลแกรมเนื่องในสัปดาห์แห่งเอกภาพอิสลามซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติของท่านนบีมุฮัมมัดศาสดาของศาสนาอิสลามนายคาเมนีอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศมุสลิมควรมีเอกภาพความร่วมมือในหลายด้านและการปกป้องซึ่งกันและกันพร้อมเตือนว่าผู้ที่สร้างความแตกแยกไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ล้วนช่วยเหลือฝ่ายที่เป็นศัตรูต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายน2569ฉบับที่9ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำหรับคลื่นบน

0: ริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่023994012-13และหมายเลข1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่สำหรับจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามชัยภูมิ101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาทะเลใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี
1: ุณกำลังติดตามรับฟังบทเพลงความรู้และความบันเทิงที่สัมผัสได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง FM 91.75 MHz คลื่นแห่งความรู้คู่ความสุขของคนระยอง
2: ท่านที่เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการช่องทางทำกิน
3: ข้าวแกงข้าวแกงจ้า
4: ไอ้แมงพู3กิโลร้อย
5: มาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครอบจักรวาลทางนี้ครับ
6: ผลไม้สวยไม่สวยไม่ขายส้มก็มีนะจ๊ะว้าว

0: ทำกินรวยรวยรวย
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการช่องทางทำกินค่ะรายการที่นำเสนอไอเดียในการประกอบอาชีพนะคะให้ท่านผู้ฟังได้ทราบวันนี้ดิฉันออนวิภาสายยศทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะถ้าติดตามรับฟังกันเป็นประจำจะเห็นได้ว่าดิฉันก็ได้นำเสนออาชีพมากมายหลายอาชีพนะคะในพื้นที่จังหวัดระยองให้ท่านผู้ฟังทราบไม่ว่าจะเป็นอาชีพของการเลี้ยงปลานวลจันทร์เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูนะคะอาชีพปลูกมะนาวปลูกผักเพาะเห็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงไข่ก็มีนะคะเลี้ยงไก่เพื่อเอาไข่ก็มีนะคะค่ะก็มีหลากหลายอาชีพเลยนะคะค่ะที่ในพื้นที่จังหวัดระยองนี่นะคะได้นำเสนอท่านผู้ฟังได้ทราบวันนี้เช่นเดียวกันค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากน้องที่เขาประกอบอาชีพในการทำเบเกอรี่ทำขนมนะคะค่ะน้องเขาเก่งมากเรียนจบด้านเทคนิคการแพทย์แต่สามารถจะมาทำขนมได้เนื่องจากว่าอาชีพทำขนมหรือเบเกอรี่นั้นท่านผู้ฟังคะลักษณะงานที่ทำก็จะต้องผสมวัตถุดิบช่างตวงวัดและอบขนมตามสูตรนะคะจัดการวัตถุดิบดูแลสต็อกควบคุมต้นทุนและสั่งซื้อของคิดค้นเมนูออกแบบรสชาติและหน้าตาขนมให้ใหม่ๆนะคะค่ะเรนเทนเคยไปทานนะขนมของน้องเขาอะเค้กมะพร้าวนี่โอ้ยหอมนุ่มนวลมีเนื้อมะพร้าวด้วยอุ้ยอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่หวานมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางในการเริ่มต้นอาชีพทำขนมนั้นจะต้องศึกษาความรู้เรียนคอร์สระยะสั้นจากสถาบันภาครัฐหรือเอกชนตามศูนย์ฝึกอาชีพนะคะค่ะซึ่งก็จะมีในพื้นที่จังหวัดระยองก็สามารถเซิร์ชหาได้ที่ Facebook ของวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองเขาก็จะเปิดเป็นคอร์สสอนทำเบเกอรี่ทำขนมเหมือนกันนะค่ะก็ไปลองค้นดูถ้าท่านอยากจะเรียนนะแล้วก็ฝึกฝนปฏิบัติลองทำเองที่บ้านเพื่อหาความถนัดและสูตรที่เป็นเอกลักษณ์นะคะส่วนเลือกรูปแบบธุรกิจนั้นก็สามารถเปิดร้านเบเกอรี่หรือว่านำเบเกอรี่นำขนมเนี่ยไปขายออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะนำไปขายหน้าโรงเรียนเป็นที่เด็กๆชอบนะคะค่ะก็ได้นะคะค่ะหรือว่าไปขายตามร้านกาแฟอะไรนี้ก็ได้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากๆเลยท่านผู้ฟังที่เคารพรักค่ะในช่วงนี้นะคะจึงจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับน้องที่ทำอาชีพผลิตขนมเบเกอรี่และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะมาพูดคุยกับน้องเขาเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับน้องนะคะที่ทำเรื่องของขนมเค้กใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญแนะนำตัวเองเลยค่ะ
2: ครับผมครูเบิร์ตนะครับสวรรค์ศักดิ์ระเบียครับเป็นเจ้าของร้านเดียบันนี่เค้กโฮมเมดนะครับอยู่จังหวัดระยองครับตอนนี้มีช่องทางติดต่อก็คือเพจ Facebook ครับชื่อว่าเดียบันนี่ครับเค้กโฮมเมดครับ
1: ค่ะเห็นว่าตอนนี้ทำเป็นเปิดคอร์สแจกสูตรเพื่อสร้างอาชีพใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับของผมเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบก็คือมีแจกสูตรนะครับให้กับคนที่อยากเอาสูตรไปสร้างอาชีพนะครับเป็นสูตรง่ายๆทำง่ายๆฮะแล้วก็มีอีกแบบนึงก็คือเป็นสูตรคลาสออนไลน์นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดนึงครับแต่ก็ไม่แพงมากครับสำหรับคนที่อยากได้สูตรต่างๆนะครับที่เป็นเปิดขายอยู่หน้าร้านที่จังหวัดระยองเนี่ยครับก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ไปทำขายกันเนี่ยฮะหรือบางคนอาจจะไปสร้างอาชีพหรือว่าเอาไปเปิดเอาสูตรไปเปิดร้านก็ได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะอย่างถ้าไปเรียนนะคะเพื่อที่จะนำไปต่อยอดสร้างอาชีพเนี่ยเรียนตัวต่อตัวในคลาสเลยใช่ไหมคะจับมือทำเลยไหมคะ
2: ตอนนี้ถ้าจับมือทำเนี่ยก็ช่วงนี้ผมยังปิดรับในการสอนอยู่ครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นสอนในช่องทางออนไลน์ถ้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปิด Facebook ครับในกลุ่มปิดก็จะมีทั้งคลิปวิดีโอต่างๆก็สอนแบบละเอียดเลยครับคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือว่าคนที่มีพื้นฐานในการทำขนมอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าปรึกษาแบบเรื่องวัตถุดิบหรือต่างๆเนี่ยก็สามารถทางอินบ็อกซ์สอบถามช่องทางแบบว่าหลังบ้านได้เหมือนกันครับอินบ็อกซ์ได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะอย่างการทำขนมนะคะเทรนตอนนี้คนทั่วไปจะรักษาสุขภาพและไม่ทานหวานกันด้วยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะก็มีสูตรด้วยใช่ไหมคะ
2: ส่วนมากแล้วสูตรขนมของผมเนี่ยก็จะเป็นสูตรที่ค่อนข้างหวานน้อยแล้วก็เลือกวัตถุดิบ ที่ดีต่อสุขภาพนะครับรวมถึงทั้งวิปครีมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นวิปครีมแท้ 100% นะครับก็ทำมาจากโคนม 100% ก็จะดีต่อสุขภาพแล้วก็ไม่ได้มีไขมันทรานเยอะอะไรเงี้ยก็สามารถนำสามารถมาทานได้ใช่ไหมไม่ถึงขั้นว่าเป็นขนมคลีนซะทีเดียวครับแต่ก็มีเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสำหรับสุขภาพครับสุขภาพที่ดีได้ครับ
1: ค่ะเห็นว่ามีการสอนทำแซนด์วิชด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับตัวนี้เป็นแซนด์วิชเป็นแซนด์วิชทอดครับเป็นแซนโดสไตล์ญี่ปุ่นครับตัวนี้นะ
1: ค่ะค่ะ
2: ครับ
1: การทำแซนด์วิชนะคะรายละเอียดนี้มีพอจะอธิบายคร่าวๆได้ไหมคะ
2: แซนด์วิชตัวนี้นะครับก็จะใช้ของผมที่สอนเนี่ยจะแนะนำให้ใช้เป็นขนมปังแบบขนมปังเป็นแบบเป็นแถวเลยนะครับแล้วก็มาตัดแล้วก็เอาไปทอดครับตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเตาอบก็สามารถทำขนมตัวนี้ได้ตัวนี้ก็ทำง่ายๆครับแค่เพียงเอาขนมปังไปทอดในกระทะนะครับแล้วก็ตีวิปปิ้งครีมเป็นครีมเป็นสูตรครีมสดนะครับแล้วก็ใส่แส้ต่างๆเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยครับ
1: ค่ะ
2: ตกแต่งมีหลากหลายรสชาติเหมือนกันครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องของการทำแซนด์วิชนะคะส่วนขนมพุดดิ้งคาราเมลนี่มีจุดเด่นยังไงบ้างคะเห็นบอกว่าสอนเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับพุดดิ้งของผมเนี่ยตอนนี้ก็เป็นค่อนข้างเป็นกระแสเลยครับในช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับในTikTok Facebook เนี่ยครับก็จะเป็นคัสตาร์ดคาราเมลเนาะของผมเนี่ยผมจะสอนเป็น2สูตรสูตรที่เป็นสไตล์เป็นตะวันตกสเปนนะครับมันก็จะเนื้อพุดดิ้งก็จะค่อนข้างแน่นหน่อยที่ชื่อของเขาก็คือฟรานคาราเมลเนาะและอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นพุดดิ้งคาราเมลก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นก็จะออกแนวนุ่มๆนะครับครีมนุ่มๆละลายในปากนะครับก็สอนเป็น2แบบเลยแล้วแต่ว่าคนที่ไปทำเนี่ยต้องการเอาไปขายแบบไหนหรือชอบแบบไหนครับ
1: อืมค่ะพุดดิ้งคาราเมลน่าสนใจค่ะ
2: ใช
1: ่
2: ใช่ครับ
1: แล้วมีขนมเค้กหน้าทุเรียนด้วยใช่ไหมคะตอนนี
2: ้หน้าทุเรียนเนี่ยก็จะเป็นเค้กกลุ่มพวกเค้กถาดครับกับทิรามิสุตอนนี้ก็ค่อนข้างขายดีนะครับในฤดูของทุเรียนนะครับที่ระยองของเราเนี่ยแหละฮะก็นอกจากที่พุดดิ้งคัสตาร์ดพุดดิ้งแล้วเนี่ยก็ที่ร้านหรือว่าคาร์ดออนไลน์ของผมที่ขายดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของทีรามิสุครับที่สามารถขายนำไปขายที่ตลาดนัดได้เหมือนกันครับลูกศิษย์ของผมเนี่ยก็ไปนำสูตรไปขายค่อนข้างเยอะก็จะมีหลากหลายหน้าเลยครับตอนนี้ผมสอนอยู่ที่ประมาณ15รสหนึ่งในรสชาตินั้นก็จะเป็นรสชาติทุเรียนครับ
1: อืมค่ะสตรอเบอรี่ด้วยนะสตรอเบอรี
2: ่มีสตรอเบอรี่บลูเบอรี่คาราเมลบิสคอปนะครับรสองุ่นแซมมัทแคทอะไรเงี้ยมีหลากหลายเลยครับ
1: อืมค่ะอย่างการเรียนนะคะสูตรเนี่ยต้องจดละเอียดเลยใช่ไหมคะว่าอันนี้ใส่1ช้อนโต๊ะ1ช้อนชาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับก็สอนแบบว่าสูตรค่อนข้างละเอียดเลยครับก็บอกเป็นหน่วยแบบเป็นกรัมนะครับส่วนมากก็ทำเบเกอรี่ก็จะเป็นหน่วยกรัมและเป็นหน่วยของช้อนชาช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยฮะก็ไม่ยากครับจริงๆถ้าเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆทำเบเกอรี่อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถทำเมนูต่างๆได้ง่ายๆเลยฮะ
1: ค่ะแล้วอย่างเรื่องของการใช้เตาอบนี่มีส่วนด้วยใช่ไหมคะที่จะต้องเรียนรู้
2: ถ้าเป็นขนมที่ต้องใช้เตาอบเช่นขนมเค้กหรือว่าขนมที่ต้องแบบว่าต้องอบอะไรฮะก็ต้องมีการเรียนรู้ในการใช้เตาครับอย่างผมเนี่ยก็สามารถอย่างในคลาสเนี่ยผมก็จะสอนพื้นฐานในการใช้เตาอบเครื่องตีหรืออุปกรณ์ต่างๆเหมือนกันครับ
1: อืมค่ะเพราะว่าเตาอบเดี๋ยวนี้เขาก็มีแบบคือมีปุ่มหลายปุ่มนะคะต้อง
2: ใช่ครับจริงๆก็ในการทำขนมเบเกอรี่เนี่ยใช้โหมดไม่ค่อยเยอะครับที่ใช้อบครับไม่ยากครับจริงๆถ้าใครที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับทำขนมเนี่ยก็สามารถเรียนรู้ได้ง่ายๆครับไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็จะมีขนมบางตัวเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีเตาอบก็สามารถทำได้โดยเฉพาะตัวคัสตาร์ดคาราเมลเมื่อกี้ครับก็สามารถนึ่งได้เหมือนกันครับ
1: อืมใช้วิธีใช้รังนึ่งได้หรือคะ
2: ใช่ๆครับสามารถนึ่งได้แต่อบเนี่ยเนื้อเขาอาจจะเนียนกว่านิดหน่อยครับแต่ถ้าใครไม่มีเตาอบเนี่ยก็สามารถใช้ในการนึ่งได้เหมือนกันก็ผลลัพธ์ก็ใกล้เคียงกันครับ
1: ค่ะแล้วอย่างขนมไทยมีสอนบ้างไหมคะ
2: ขนมไทยตอนนี้ยังไม่มีครับส่วนมากผมจะสอนเป็นแนวเบเกอรี่มากกว่าแล้วก็อย่างขนมไทยก็จะมีในส่วนของประยุกต์ขึ้นมาดีกว่าครับนำลอดช่องนำขนมหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยมาประยุกต์เข้ากับเค้กซะมากกว่าครับไม่ได้แบบว่าเป็นสอนเป็นขนมไทยขนาดนั้นครับ
1: ค่ะอย่างแป้งที่ใช้ทำขนมเค้กส่วนใหญ่นี้จะเป็นแป้งประเภทไหนคะ
2: ส่วนมากจะใช้เป็นแป้งเค้กครับซะส่วนใหญ่ครับก็จะเขียนหน้าถุงแล้วว่าเป็นแป้งเค้กหรือขนมบางส่วนก็จะใช้เป็นแป้งสาลีครับแป้งสาลีอเนกประสงค์ก็สามารถทำได้ครับ
1: ค่ะแล้วแป้งนี่เราต้องร่อนแป้งอะไรด้วยหรือเปล่าคะ
2: ทำเบเกอรี่ทุกตัวผมจะแนะนำให้ร่อนแป้งก่อนทำทุกครั้งเพื่อจะทำให้เนื้อขนมของเราเนี่ยละเอียดขึ้นนุ่มขึ้นครับ
1: ค่ะ
2: เราจะต้องมีอุปกรณ์คือกระชอนร่อนแป้งเลยค่ะ
1: อ๋อค่ะสำคัญมากเลยใช่ไหมคะค
2: ่
1: ะ
2: ก็เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันครับ
1: ค่ะ
2: แต่การทำขนมเนี่ยก็คือก็ต้องมีใจรักแล้วก็ค่อนข้างละเอียดรอบคอบนิดนึงแล้วก็ใจเย็นนิดนึงครับมันก็เป็นข้อดีของมันเหมือนกันนะครับก็สอนจากเป็นคนใจร้อนเลยเนี่ยมาฝึกทำขนมแต่ก็จะกลายเป็นคนใจเย็นมากขึ้นเหมือนกันครับ
1: อ๋อถ้าฝึกทำขนมนี้ใจเย็นมากขึ้นได้เหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับเพราะว่าทำขนมเบเกอรี่เนี่ยต้องใช้เป็นแบบว่าขั้นตอนมันค่อนข้างละเอียดแล้วก็เราต้องละเอียดรอบคอบหลายขั้นตอนช่างตวงเนี่ยมันต้องเป๊ะๆอะไรเงี้ยครับมันจะแตกต่างจากขนมไทยนิดนึงขนมไทยก็จะเหมือนตวงเอาง่ายๆแต่เบเกอรี่เนี่ยก็จะค่อนข้างส่วนผสมค่อนข้างเป๊ะนะครับ1ช้อนชาน้ำหนัก50กรัมอะไรเงี้ยเราก็ชั่งตวงได้เลยมันก็จะมีเครื่องชั่งดิจิตอลง่ายๆครับมาช่วยในส่วนนี้เหมือนกันเพื่อให้สูตรขนมของเราเนี่ยตรงตามสูตรแล้วก็อบขนมจะได้ออกมาแบบสวยเป๊ะทุกสูตรอะไรเงี้ยฮะ
1: ค่ะน้องครับพี่เรียนถามนิดนึงคือตัวน้องเองเนี่ยเรียนจบด้านเทคนิคการแพทย์ใช่มั้ยคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ผมจบเทคนิคการแพทย์มาครับแต่ชีวิตมันพลิกผันไปนิดหน่อยในช่วงระหว่างที่เราออกไปเป็นเซลล์ขายอุปกรณ์การแพทย์ในช่วงนั้นเรามีโอกาสได้การไปฝึกเรียนทำขนมครับตอนนั้นแล้วก็ช่วงระหว่างนั้นมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวว่าเราจะเดินทางในเส้นทางของเทคนิคการแพทย์ต่อไหมหรือว่าจะอยากทำธุรกิจนะครับแล้วทีนี้การทำขนมเนี่ยมันเหมือนตอบโจทย์ความชอบอะไรบางอย่างของผมเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วผมชอบในงานศิลปะหรืองานวิชาชีพงานการงานอาชีพต่างๆเนี่ยพอผมทำขนมแล้วผมก็เลยชอบผมก็เลยตัดสินใจลงเรียนเพิ่มนะครับแล้วก็ฝึกฝนมาเรื่อยๆก่อนที่จะมีการเปิดร้านอยู่ที่จังหวัดระยองครับ
1: ค่ะก็แสดงว่ามีใจรักด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ๆครับจริงๆแล้วต้องมีใจรักเกิน 100% แล้วครับในการทำขนมตัวนี้ครับเพราะว่าถ้าใจไม่รักมากพอเนี่ยก็คงไม่ทำจนถึง10ปีแล้วครับตอนนี้ฮะ
1: ค่ะแล้วประสบความสำเร็จด้วยนะคะค่ะเพราะขนมนี้รสชาติอร่อยเพราะว่าพี่เคยไปอุดหนุนนะคะ
2: ค
1: ่ะมีขนมหน้าเค้กเป็นหน้าเค้กมะพร้าวด้วย
2: ครับมีหลากหลายเลยครับทั้งเค้กมะพร้าวสตรอเบอรี่มันม่วงบานอฟฟี่อะไรครับก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยครับ
1: ค่ะรสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ผมขอบคุณครับ
1: ค่ะเรื่องของการทำขนมเนี่ยถ้ามองเป็นเรื่องของอาชีพนะคะน้องคิดว่าแบบต้นทุนในการลงทุนทำร้านขนมเนี่ยแล้วพอเรานำไปขายนี่จะพอต่อยอดเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้ไหมคะ
2: จริงๆแล้วการทำขนมเนี่ยผมแนะนำว่าให้ลองทำในการให้ลองทำแบบว่าเล็กๆไปก่อนครับอย่างบางคนที่มีงานประจำอยู่แล้วหรือว่าอยากลองไงฮะให้เริ่มต้นจากเล็กๆไปก่อนเช่นซื้อเตาอบเล็กๆเครื่องตีเล็กๆเหมือนผมตอนนั้นนะฮะไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะก็ได้เราเอามาฝึกแบบเค้กที่เป็นเค้กพื้นฐานอบง่ายๆลองทำดูก่อนตอนนั้นผมก็ฝึกด้วยเค้กกล้วยหอมบราวนี่อะไรเงี้ยที่เป็นเค้กแบบไม่ต้องแบบว่าขั้นตอนเยอะอะไรเงี้ยแล้วลองอบดูฝึกการใช้เตาอบอยู่บ้านนะครับลองดูว่าเราชอบมากพอไหมถ้าเราชอบเราก็ค่อยต่อยอดขึ้นมาแล้วทำขนมที่หลากหลายขึ้นไปเรียนเพิ่มอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แล้วค่อยต่อยอดมาทำเป็นร้านหรืออาชีพในอนาคตก็ได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะก็คือถ้าผู้ใดสนใจนะคะคือทำเป็นขนมต่างๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเอาไว้ว่ามีเรื่องของแซนด์วิชด้วยพุดดิ้งคาราเมลด้วยที่ตอนนี้ก็นิยมมากๆเลยนะคะค่ะ
2: ใช่ครับผม
1: ค่ะอย่างเรื่องของต้นทุนของสิ่งของที่จะนำมาประกอบนะคะอย่างเช่นพวกแป้งเรื่องราคานะคะแป้ง น้ำตาลทรายอะไรนี้นะคะน้องๆคิดว่ายังไงครับว่าต้นทุนก็สูงเหมือนกันไม่ใช่เหรอคะค่ะ
2: ต้นทุนน่ะมันก็ถามว่าสูงไหมก็ค่อนข้างก็สูงอยู่ครับแต่เราก็มาขายด้วยตลาดทุกวันนี้มันตลาดเบเกอรี่อ่ะมันสูงขึ้นความต้องการของลูกค้าก็หลากหลายขึ้นเลยฮะเรามาขายเราก็เอามาบวกกำไรแล้วแต่ที่ว่าแล้วแต่คนอาจจะและแต่เราจะรับได้ที่กำไรเท่าไหร่ก็สามารถบวกกำไรตรงนั้นได้ครับคือถ้าเริ่มต้นถ้ากลุ่มลูกค้าไม่ได้บอกว่ามีเราไม่มีแบรนดิ้งที่มีชื่อเสียงมากเราก็ไม่จำเป็นต้องบวกกำไรมากก็ได้เหมือนกันครับจริงๆแล้วธุรกิจเบเกอรี่ทุกวันนี้ก็ผมว่ามันก็เฟื่องฟูขึ้นเยอะเมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะคนก็หันมาทำเบเกอรี่เยอะขึ้นเหมือนกันแล้วคนก็หันมาทานกลุ่มเบเกอรี่เยอะขึ้นด้วยครับเป็นกระแสเยอะด้วยครับช่วงนี
1: ้ค่ะเรื่องของเบเกอรี่นะคะได้ทราบว่าตอนที่ทางร้านเปิดนะคะก็มีการชงน้ำดื่มด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับมีทั้งชงกาแฟเครื่องดื่มต่างๆครับรวมถึงทำเค้กด้วยฮะ
1: ค่ะเพราะว่าถ้าขายเบเกอรี่แล้วก็ต้องขายเครื่องดื่มด้วยใช่ไหมคะค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับถ้าเปิดร้านนะครับ อยู่ที่ว่าเราอยากออกแบบร้านไปสไตล์ไหนถ้าอยากออกแบบเป็นแบบว่าเป็นร้านสไตล์คาเฟ่เลยอะครบวงจรเนี่ยก็ต้องมีไปศึกษาเกี่ยวกับพวกเครื่องดื่มต่างๆกาแฟชาพวกเครื่องดื่มที่เครื่องดื่มปั่นต่างๆรวมถึงการทำพวกเค้กหรือขนมเพิ่มไปด้วยก็อันนี้ก็คือเป็นแบบสมบูรณ์แบบหรือบางส่วนนะครับนักเรียนของผมนะครับเขาก็ไม่ได้มีออกแบบเป็นร้านประมาณนี้แต่เขาก็คือเป็นร้านขายขนมอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันครับขนมสไตล์โฮมเมดทำอยู่ที่บ้านก็ได้ครับไม่จำเป็นจะต้องหาที่เช่าอะไรเงี้ยเป็นสไตล์แบบเป็นโฮมเมดอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ย
1: ค่ะค่ะก็ทำเลเรื่องของการวางขายนี้คิดว่าสำคัญไหมคะ
2: ทำเลในยุคนี้นะครับผมว่าก็มีส่วนสำคัญครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นสร้างตัวตนในออนไลน์เท่าไหร่เนี่ยก็แนะนำให้ไปหาทำเลที่มีคนอยู่เยอะๆเช่นหน่วยงานราชการหรือว่าโรงเรียนหรือว่าตลาดอะไรเงี้ยก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการแบบว่าต้องการคนซื้อเยอะๆครับแต่ในส่วนของในยุคปัจจุบันนี้เราสามารถใช้โซเชียลในการหาลูกค้าได้ครับก็คือใช้ช่องทางออนไลน์ในการหาลูกค้ารับออเดอร์พรีออเดอร์แล้วก็ทำไปด้วยแล้วก็สามารถเดลิเวอรี่ส่งให้ลูกค้าก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี
1: ้ค่ะเพราะปัจจุบันนี้นะคะสังคมออนไลน์นะคะก็ถือได้ว่าสร้างรายได้ทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆได้เหมือนกันนะคะค่ะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะน้องมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะ
2: อ๋อเพิ่มเติมก็จริงๆแล้วตอนนี้กระแสของทำเบเกอรี่เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างบูมเยอะนะครับสำหรับคนที่เข้ามาอยากเรียนรู้อะไรเนี่ยผมก็แนะนำให้เริ่มต้นจากทำง่ายๆไปก่อนครับง่ายๆทำเริ่มต้นจากทำขนมถ้าใครไม่อยากแบบว่าลงทุนเยอะเงี้ยก็ลองหาตัวเบเกอรี่ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เตาอบก็ได้ครับพวกกลุ่มพวกบานอฟฟี่ชีสพายอะไรเงี้ยลองทำเล่นๆไปก่อนที่บ้านแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราชอบมันนะฮะก็ค่อยต่อยอดขึ้นมาแล้วก็ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเราได้เงินสักก้อนนึงก็ค่อยไปลงทุนขยับขยายอยากทำเป็นร้านอยากทำกิจการที่มันใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงอะ
1: ค่ะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้
2: ผมยินดีมากๆครับ
1: ความรู้ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับขอบพระคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะท่านผู้ฟังได้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการช่องทางทำกินอยู่ในขณะนี้นะคะท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะวันนี้เรานำนะคะตัวอย่างของผู้ประสบความสำเร็จในการทำเบเกอรี่ทำขนมต่างๆนะคะทำเค้กด้วยนะคะที่เขาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเลยแล้วเขาพร้อมที่จะถ่ายทอดวิชาให้กับผู้ที่สนใจนะคะก็ไปติดต่อเขาได้ค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นเพลงเกี่ยวกับเบเกอรี่ที่เราขอนำเสนอเพราะว่าเดี๋ยวนี้ร้านอาหารต่างๆที่เขาเปิดร้านขนมร้านอาหารอะไรเขาจะมีเพลงประจำร้านที่เวลาเราเข้าไปในร้านนี่เราจะรู้สึกโอ้โหมีเพลงด้วยเหรออะไรน่ารักจังน่าทานจังแบบเพลงก็ทำให้เรารู้สึกแบบคลึกคลื้นมีความสุขนะคะจึงได้นำเสียงเพลงเกี่ยวกับเบเกอรี่มาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะ

0: ก็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเด้อค่ะเด
1: ้อท่านผู้ฟังที่เคารพรักค่ะในช่วงนี้เรามีเทคนิคการทำขนมเบเกอรี่ให้อร่อยและมีเนื้อสัมผัสที่สมบูรณ์แบบนะคะเริ่มจากการชั่งตวงส่วนผสมให้แม่นยำและการใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ในเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมนั้นชั่งตวงแม่นยำคือใช้ตาชั่งดิจิทัลและช้อนตวงมาตรฐานเพื่อให้ได้ปริมาณแป้งและน้ำตาลที่ถูกต้องค่ะเลือกไข่ไก่สดใช้ไข่ไก่ขนาดกลางเบอร์3อุณหภูมิห้องหลีกเลี่ยงไข่เป็ดเพราะจะทำให้เนื้อขนมแข็งนะคะในส่วนอุณหภูมิวัตถุดิบนั้นเนยและไข่ควรอยู่ในอุณหภูมิห้องก่อนเริ่มผสมเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดีค่ะในส่วนขั้นตอนการผสมและการอบนั้นขอให้ร่อนแป้งเพื่อช่วยเพิ่มอากาศให้เนื้อขนมเบาและฟูไม่แน่นจนเกินไปนะคะควรจะอุ่นเตาอบล่วงหน้าเปิดเตาอบให้อุณหภูมิร้อนได้ที่ตามสูตรก่อนนำขนมเข้าอบเพื่อป้องกันปัญหาขนมไม่ฟูหรือสุกไม่สม่ำเสมอนะคะส่วนในเรื่องของการควบคุมเวลาและไฟนั้นขอให้ศึกษากำลังไฟของเตาอบด้วยตัวเองและหลีกเลี่ยงการเปิดประตูเตาอบบ่อยเกินไปในระหว่างอบนะคะนี่คือสูตรนะคะที่และเทคนิคในการทำเบเกอรี่สำหรับมือใหม่นะคะค่ะก็ต้องมีการเรียนรู้กันแล้วก็ฝึกฝนทักษะนะคะค่ะในเรื่องของการทำเบเกอรี่นั้นนะคะค่ะต้องมีความละเอียดรอบคอบนะคะแต่ว่าถ้าทุกอาชีพนะคะท่านผู้ฟังถ้าเรามีความขยันและอดทนเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะคะข้อดีของการข้อดีของการทำเบเกอรี่ขายนั้นท่านสามารถเริ่มต้นจากครัวที่บ้านได้แล้วก็ลงทุนอุปกรณ์พื้นฐานก่อนแล้วค่อยขยายนะคะขายผ่านออนไลน์ได้อย่างเช่น Facebook LINE TikTokทำตามออเดอร์นะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของเหลือทิ้งนะคะสำหรับผู้ที่เป็นมือใหม่ในการทำเบเกอรี่ขอให้เริ่มต้นจากเมนูที่ทำง่ายต้นทุนไม่สูงและเก็บได้นานอย่างเช่นคุกกี้บราวนี่หรือเค้กกล่องจากนั้นค่อยพัฒนาเมนูเฉพาะทางเพื่อสร้างจุดขายของตัวเองนะคะท่านผู้ฟังคะหากบริหารต้นทุนดีควบคุมคุณภาพสม่ำเสมอและทำการตลาดอย่างต่อเนื่องการทำเบเกอรี่ขายนั้นสามารถพัฒนาเป็นรายได้เสริมหรือแม้แต่เป็นรายได้หลักได้ในอนาคตค่ะค่ะซึ่งสำหรับอุปกรณ์นั้นก็จะมีพวกเตาอบไฟฟ้าก็ควรเลือกขนาดที่เหมาะกับพื้นที่และกำลังผลิตเครื่องชั่งดิจิทัลสำคัญมากเพราะว่าเบเกอรี่นั้นต้องการความแม่นยำค่ะแล้วก็ถ้วยตวงช้อนตวงชามผสมตะกร้อมือหรือเครื่องตีไข่ไฟฟ้าพิมพ์เค้กถาดอบตะแกรงพักขนมนะคะค่ะถ้าท่านสามารถทำได้นะคะโอ้ยเค้กกล้วยหอมก็น่าทำน่าทานบราวนี่เนื้อฉ่ำคุกกี้เนยสดโอ้โหเก็บไว้ได้นานหอมอร่อยนะคะท่านผู้ฟังค่ะชิฟฟ่อนนะคะค่ะชิฟฟ่อนเค้กก็น่าทำนะคะท่านค่ะชีสเค้กหน้าไหม้อย่างนี้นะคะค่ะก็เรียกได้ว่าอาหารแต่ละอย่างนะคะเบเกอรี่แต่ละชิ้นนี่โอ้โหน่าสนใจมากแล้วตอนนี้ที่ฮิตกันก็คือทีรามิสุนะคะท่านค่ะบลูเบอรี่ชีสพายอย่างนี้ชีสเค้กเย็นนะคะค่ะก็ขอให้ผู้ที่สนใจนะคะประสบความสำเร็จในการทำเบเกอรี่นะคะขอให้มีความสุขในการทำด้วยนะคะค่ะเริ่มต้นจากครัวที่บ้านก็ได้นะคะแล้วค่อยพัฒนาฝีมือทำขายต่อไปค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการช่องทางทำกินโดยดิฉันออนวิภาสายยศทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองขอพระคุณช่างเทคนิคทุกสถานีที่เปิดรายการดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะดิฉันเองก็หาทุกอาชีพนะคะในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะมานำเสนอนะคะเรียกได้ว่าหลากหลายมากแล้วต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นวิทยากรนะคะมาพูดคุยในแต่ละอาชีพนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยได้มีไอเดียในการประกอบอาชีพแล้วต่อยอดประกอบอาชีพกันได้ต่อไปนะคะค่ะวันนี้เวลามาแล้วล่ะค่ะขอบพระคุณจริงๆที่ติดตามรับฟังนะคะมีความสุขในทุกสาขาอาชีพและร่ำรวยทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครร่องเรือศึกษาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราชย์10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตรัฐบาลดีเดียอัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลงเริ่มรอบบินเดือนกันยายนนี้รัสเซียเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติรายการแทร็กเอเชียคัพ2026จ่ายอังสุธาสาวิทคว้าเหรียญทองรายการสปรินต์รุ่นประชาชนชายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่จะรับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกันกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมระลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของเสด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ประชาชนพร้อมใจเดินทางไปร่วมถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีแม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วก็ตามโดยนางพักพรทัพถิ่นเทศเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยและการนำผ้าไหมมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายซึ่งมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกลักษณ์ของผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
3: ก็มีเกี่ยวกับผ้าไหมทางภาคเหนือที่ท่านทรงแบบอนุรักษ์ในแบบทำเกี่ยวกับชุดไทยอะไรเงี้ยผ้าไหมแล้วก็ท่านมีความเอื้ออาทรความเป็นห่วงเป็นใยประชาชนทั้งแบบที่ถิ่นทุรกันดารแล้วก็ประชาชนคือท่านมีความเมตตาค่ะรู้สึกเป็นเกียรติและก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะคะ
2: ขณะเดียวกันในรัฐพลอัครภูนิรันต์จิตอาสาได้ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพโดยประชาชนจะต้องเริ่มเข้าสู่กระบวนการจากจุดเริ่มต้นบริเวณด้านหน้าท้องสนามหลวงซึ่งเป็นจุดคัดกรองจุดแรกก่อนผ่านเข้าสู่อุโมงค์เพื่อเดินทางไปยังจุดถวายบังคมพระบรมศพ
4: จุดเริ่มต้นก็จะอยู่จุดคัดกรองที่ท้องสนามหลวงครับเป็นอุโมงค์ใต้ดินจุดคัดกรองตรงนั้นเราจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำให้เข้าประตูที่ถูกต้องครับส่วนมากนักท่องเที่ยวก็จะปักหมุด Google มาฮะเขาจะมา walk in มาเองแต่ว่าเข้าประตูนี้ไม่ได้ก็มีปัญหานิดนึงตรงที่เขาถ้าเขาดู Google มาเนี่ยเขาจะเข้าปิดประตูต้องไปเข้าด้านสนามหลวงและไม่มีฮะก็ต้องแนะนำเขาเป็นคร่าวๆไปฮะก็สื่อสารให้เขาเข้าใจต้องคอยแนะนำเขาตลอด
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นขอให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกโดยสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงเท่านั้นดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินภารกิจตัดและแปรรูปไม้จันหอมเพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาสำเร็จตามเป้าหมาย
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการดำเนินภารกิจตัดและแปรรูปไม้จันหอมเพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าขณะนี้ได้ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายและได้ไม้จันหอมที่มีขนาดและจำนวนครบถ้วนตามที่กำหนดแล้วทุกรายการถือเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังซึ่งไม้จันหอมที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ได้รับการดำเนินการด้วยความละเอียดและประณีตในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ไม้ที่มีความเหมาะสมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์โดยความสำเร็จของภารกิจนี้มาจากความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจและความภาคภูมิใจสำหรับไม้จันหอมทุกท่อนทุกแผ่นคือความตั้งใจและความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันทำภารกิจสำคัญให้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยเพื่อให้การจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เป็นไปอย่างสมพระเกียรติด้านนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานได้ให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีและอุทยานแห่งชาติกุยบุรีดำเนินการตามขั้นตอนทางวิชาการและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยควบคุมดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกไม้ในพื้นที่เป้าหมายการขนย้ายจนถึงกระบวนการแปรรูปโดยช่างผู้ชำนาญการเพื่อให้มั่นใจว่าไม้จันหอมทุกชิ้นมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามโบราณราชประเพณีทุกประการดำเนินการระหว่างวันที่21ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาติยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตสะท้อนความร่วมมือทุกภาคส่วนฟื้นฟูคูคลองลดมลพิษพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการนายพระองค์พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้แทนจากทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมพระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปจาก5วัดสำคัญได้แก่วัดสะเกดราชวรมหาวิหารวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวมล่องเรือศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์รวมระยะทางประมาณ19กิโลเมตรผ่านคลองสำคัญอาทิคลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลององอ่างและคลองบางลำพูเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยกับสายน้ำและร่วมกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการร่วมลงเรือในครั้งนี้ได้เห็นการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันพัฒนาคูคลองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยส่วนตัวได้ติดตามโครงการลักษณะนี้มาแล้วประมาณ 2-3 โครงการและเห็นว่าเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการลดมลพิษตลอดจนการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงามและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นทำให้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งของกรุงเทพมหานครและเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของคูคลองจากอดีตเมื่อประมาณ 10-20 ปีที่ผ่านมาซึ่งในอดีตสภาพคูคลองบางพื้นที่อาจมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำจึงมีการบูรณะและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยเฉพาะบริเวณคลองมหานาคที่วันนี้เริ่มเห็นน้ำมีความใสขึ้นกว่าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนร่วมงานสมโภชศาลหลักเมือง 9-11 กันยายนนี้เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
6: นายบุญช่วยหอมยามเจนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายนนี้ณบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนและเชื่อมโยงกิจกรรมกับงานของดีเมืองนราประจำปี2569วันที่12-21กันยายนภายในงานมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานศิลปาชีพเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองพิธีทางศาสนาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีรวมถึงการออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30บูธเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กลุ่ม5จังหวัดภาคใต้ระดมข้อเสนอทางด้านความมั่นคงภัยพิบัติสังคมและเศรษฐกิจผลักดันการแก้ปัญหาครบวงจรเน้นสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
7: การพิพัฒน์รัฐกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วยผลการหารือพบว่าปัญหาในพื้นที่มีความเชื่อมโยงกันหลายมิติทั้งความมั่นคงความปลอดภัยคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและภัยพิบัติจึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบทั้งระบบโดยด้านภัยพิบัติเสนอให้บริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากปรับระบบบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางน้ำสำรวจจุดเสี่ยงขุดลอกคูคลองพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่รับน้ำรวมถึงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่รวมทั้งยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยด้านความมั่นคงเร่งแก้ปัญหายาเสพติดความไม่สงบและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวด้านสังคมเน้นการแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษายกระดับทักษะแรงงานการแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางด้านเศรษฐกิจเสนอให้เร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้ได้แก่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงการมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการพัฒนาด่านชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนโดยข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคำถามถูกพาดพิงคดีหัวเลือกสว.ย้ำอำนาจสอบสวนอยู่ที่กกต.ขอทุกฝ่ายทำตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเวทีผู้นำฝ่ายค้านสนับสนุนให้กกต.ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว. ั้ง229คนซึ่งมีชื่อของนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยว่าเรื่องนี้อำนาจการสอบสวนทั้งหมดเป็นของกกต.และไม่เกี่ยวกับเรื่องบริหารราชการแผ่นดินพร้อมเน้นย้ำให้ทำตามกฎหมายจะได้ไม่ต้องมาถามว่าใครผิดใครถูกส่วนกรณีที่โพสต์เฟซบุ๊กว่าเหล็กไม่ละลายแต่ไอศกรีมละลายมีนัยยะทางการเมืองอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบเรื่องนี้และขึ้นรถเดินทางกลับทันทีรัฐบาลดีเดย์อัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่เดือนกันยายนนี้ใช้น้อยจ่ายถูกลงเริ่ม200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าลดภาระประชาชนได้กว่า21ล้านครัวเรือน
8: นางสาวรัชดาธนาดีเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ไขที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา4บาท1584สตางค์ต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา4บาท3583สตางค์ต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก0634สตางค์ต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันนฤมลอุดมพรรายงาน
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 20 นาฬิกา 18 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการทหารรัสเซียเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเพื่อตอบโต้การโจมตีของยูเครนต่อโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและพลังงานของรัสเซียด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียและยูเครนยกระดับการโจมตีระยะไกลต่อคลังสินค้าโรงงานธุรกิจท่าเรือโรงกลั่นน้ำมันและเรือพาณิชย์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งนี้รัสเซียโจมตีโรงไฟฟ้าของยูเครนหลายครั้งในช่วงฤดูหนาวของปีที่แล้วจนสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อภาคพลังงานของยูเครนและทำให้ประชาชนในยูเครนหลายล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้ท่ามกลางอุณหภูมิติดลบตำรวจท้องถิ่นสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยว่าเกิดเหตุกราดยิงภายในงานเทศกาลดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ในเมืองอาราวทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ใกล้เมืองซูริกซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 3,500 คนเมื่อเวลา 2:30 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ5รายในจำนวนนี้บางส่วนมีอาการสาหัสขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ทราบตัวผู้ก่อเหตุแรงจูงใจและรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ภายหลังเกิดเหตุสื่อท้องถิ่นของสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยอาวุธถูกส่งไปประจำการบนทางหลวงห่างจากจุดเกิดเหตุราว30กิโลเมตรรวมถึงมีการส่งเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์จำนวนมากเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาผู้ก่อเหตุและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่สถานการณ์

0: ด้านกระทรวงเกษตรของเวียดนามเปิดเผยว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาพื้นที่ปลูกทุเรียนทั่วประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึง5เท่ามาอยู่ที่ 1,250,000 ไร่ขณะที่รัฐบาลเวียดนามเตือนถึงความเสี่ยงจากผลผลิตล้นตลาดและการควบคุมคุณภาพหลังพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติรายการ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวลโลโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากรายการสปรินต์รุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมปั่นแซงคู่แข่งญี่ปุ่นเข้าเส้นชัยคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญที่3ของจายหลังจากการแข่งขันมาทั้งหมด3วันการแข่งขันบาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายรอบที่1ที่เมืองอูลาบาตอประเทศมองโกเลียทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป109-68โดยในเกมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามเป็นนัดสุดท้ายในรอบนี้ไปพบกับมองโกเลียโค้ชแก้วพัชกรเลิศเหล่ากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมกีฬาบาสเกตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังเกมว่าเกมในวันนี้เป็นเกมที่ทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีตามแผนที่วางไว้รวมถึงการเปลี่ยนตัวนักกีฬาด้วยสำหรับเกมใหญ่ที่จะพบศึกหนักกับเจ้าภาพมองโกเลียในวันพรุ่งนี้ก็คาดว่าจะเป็นเกมที่ดีการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริการอบที่3โปรจีนอาตยาธิติกุลเก็บเพิ่ม1อันเดอร์พาจาก4เบอร์ดี้1ดับเบิลโบกี้กับ1โบกี้สกอร์รวม5อันเดอร์พา211อยู่ในอันดับ16ร่วมเป็นโปรสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในรอบที่3ส่วนผู้นำเป็นของหญิงรั่วหนิงโปรจีนที่เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พา204โดยมีคิมเซยองและคิมฮยจู2โปรเกาหลีใต้ตามมาเป็นอันดับ2ร่วมที่สกอร์รวม11อันเดอร์พา205การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกวันสุดท้ายประเภทชายเดี่ยวนัดนาทันรีบพ่ายให้กับโนอาหยางจากสหรัฐอเมริกาไป0-2เซต4-6และ2-6หยุดเส้นทางการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ณัฐเจตเจตมงคลรัตน์แพ้อเล็กซานโดบูเรโลจากอิตาลีไป0-2เซต3-6และ4-6ยุติเส้นทางไว้เพียงรอบนี้เช่นกันส่วนธีรวัฒน์พัฒนาพดุงพงษ์ชนะซาชินจันทระศรีครันจากอินเดียผ่านเข้ารอบเมนดรอได้สำเร็จสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศ6แข้งเยาวชนในโครงการ GLO Star 2026เตรียมฝึกไปฟุตบอลกับอวิสปาฟูกุโอกะที่ญี่ปุ่น6เดือนติดตามได้จากรายงาน
2: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศรายชื่อ6นักฟุตบอลเยาวชนจากโครงการ GLO Star 2026ภายใต้การแข่งขัน GLO Cup 2026หลังเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13และ15ปีจำนวน30คนผ่านการเก็บตัวพัฒนาศักยภาพใน GLO Star Camp เป็นระยะเวลา14วันก่อนจะคัดเลือกเหลือรุ่นละ3คนสำหรับนักเตะที่ได้รับเลือกในรุ่น U13 ได้แก่พัชระโอชารสลูคัสจอนโฮเมอร์และภคพลศรีปัทถาส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐวัฒน์แดนกาสายวรากรรินทชัยและประกรณ์บุญทานาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยกล่าวว่าการคัดเลือกเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากนักเตะทั้ง30คนมีศักยภาพแตกต่างกันโดยพิจารณาจากทั้งทักษะฟุตบอลพัฒนาการพัฒนาคติวินัยและความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวทั้งนี้นักเตะทั้ง6คนมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะทีมในเจลีกเป็นระยะเวลา6เดือนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F ที่ห้องแถลงข่าวชลบุรีสเตเดียมโดยจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U20 เปิดเผยว่าทีมชาติไทย U20 มีการเตรียมตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จบฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียและพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้แม้สายที่อยู่

0: จะต้องพบกับศึกหนักแต่ทีมชาติไทยได้ทำทั้งข้อมูลการบ้านและฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นทั้งยังเป็นแมตช์ที่เล่นในบ้านก็มั่นใจว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ต้องการโดยเป้าหมายคือการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายของชิงแชมป์เอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่31สิงหาคมที่สนามชลบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ผานิชคาดนาครายงาน
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวิโร
5: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีเรื่องราวระดับโลกนี่ทำให้คุณวิกรมกรมดิษฐ์นี่นอนไม่หลับมาหลายคืนฮะเพราะว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3โดยเฉพาะประเด็นในเอเชียตะวันออกเนี่ยคุณวิกรมจับตาใกล้ชิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใครจะทำอะไรใครทุกวันนี้นักเลงโตเยอะเหลือเกินกติกามีเอาไว้ทำไมคุณไม่สนใจกติกาแล้วเหรอคุณอยากจะเคหัวใครอยากจะไปปล้นใครอยากจะไปทุบใครจะไปยึดบ้านใครนี่คุณทำได้โดยที่คุณไม่คิดว่าจะมีใครมายับยั้งคุณได้เหรอฉะนั้นน่าเป็นห่วงแต่ผมห่วงคุณวิกรมก่อนว่าคุณวิกรมนี่สุขภาพจิตตอนนี้ถ้ารู้สึกเฮ้ยชีวิตฉันจะอยู่ไปอีกกี่ปีเนี่ยถ้าโลกมันระเบิดตูมตามขึ้นมานี่ก็เตรียมสุสานตัวเองไว้นะแต่ไม่อยากจะไปเร็วเกินไปใช่หรือไม่สวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคือผมเนี่ยไปอยู่ในเอเชียตะวันออกมาตั้งแต่เด็กเลยก็ที่ไต้หวันเนี่ยไต้หวันญี่ปุ่นนะเกาหลีแล้วก็
1: การที่จะเห็นในนั้นมีอะไรเอเชียตะวันออกคือจีนญี่ปุ่นเป็นหลักใช่ไหมยักษ์ใหญ่แล้วมีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วมีไต้หวันอีก
2: โอ้ใช่ใช่แต่คราวนี้เมื่อเหตุการณ์ในเอเชียตะวันออกมันมีเรื่องของจีนกับไต้หวันจีนกับญี่ปุ่นนะแล้วก็เกาหลีนะที่ออกมาเกาหลีก็จะประกาศว่าอ้วเนี่ยมีศัตรูคือญี่ปุ่น
1: อ้
2: วเนี่ยมีศัตรูคืออเมริกาแล้วเห็นไหมว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะเป็นบ่ายเบื่อบ่ายเมาอ้วเอายังไงอ้วสู้ตายเห็นไหมเฮียคิมแกก็มีภาพอันนั้นอันหนึ่ง
1: อ
2: ีกอันหนึ่งที่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่คนเขากำลังเป็นห่วงว่าเอ๊ะอยู่ดีๆเฮียสีก็เดินทางไปที่กรุงเปียงยาง
1: ใช่เมื่อเดือนสองเดือนนี้เองนะ
2: ไปเดินทางไปที่นั่นหลังจากที่ไม่ได้เดินทางมาต้อง 7-8 ปีอันนี้มันมีความหมายอะไรอ่ะความหมายก็คือบอกให้คนทั้งโลกเห็นว่าเฮ้ยเฮียคิมนะที่อีมีอยู่ทุกวันเนี้ยแล้วก็จะพัฒนาอะไรทำอะไรต่อไปเนี่ยเฮ้ยจีนสนับสนุนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางจีนนะสนิทสน
1: ม
2: จะต้องไปสร้างความสนิทสน
1: ม
2: เฮียคิมอีก็นั่งรถไฟไปหาเฮียสีนะที่ปักกิ่งนะแล้วก็โอเขาก็เรียกเฮียสีนะเป็นคุณลุงเป็นคุณอาอะไรของเขานะเรียกกันแบบว่าเป็นญาติเป็นญาติ
1: อาเจก
2: อาเจกอาเจก
1: เลยนะ
2: ตอนนี้เฮียสีเขาก็มองโอ้คิมมันเรียกว่าเป็นอาเจก
1: อ
2: ย่างเรื่องก็เป็นโนเกียเราก็เป็นญาติกันคราวนี้พออันนี้ไปงี้ปั๊บเฮียปู
1: อ
2: ีก็ไปเจอเฮียคิมเฮียคิมก็ไปเจอเฮียปู
1: คราว
2: นี้ไอ้การ
1: คู่ที่รักกันมากกว่าคิมกับปูตินเนี่ยรักกันมากกว่าคิมกับสีนะดูแล้ว
2: สีเขาเป็นอย่างนี้สีเขาต้องเอาฟอร์ม
1: ฟอร์มนะ
2: ฟอร์มของสีเขาเป็นผู้ใหญ
1: ่นิ่งนิ่งสุขุมสุขุมเนาะ
2: วันก่อนเนี่ยเจอเฮียหนูเขาไปเจอกับเฮียสี
1: เฮียหนูคือนายกหนูเนี่ยนะ
2: แกก็ไปเจอแกก็ไปจับมือกับเฮียสีเสร็จแกก็จะเดินเนื้อออกไปแกก็เลยบอกกับเฮียสีบอกว่าท่านขอชักรูปนะสักรูปหนึ่งได้ไหม
1: เ
2: ฮียสีแกก็เห็นเฮียหนูไปถึงก็พูดภาษาจีนร้องเพลงจีน
1: เฉียน
2: อะไรก็ดูแล้วก็เอ้ยกากีนั่งอันนี้เป็นภาพแรกเลยที่มีทั้งนะเฮียสีเฮียหนูแล้วก็
1: ม
2: ีรัฐมนตรีของเราแล้วก็มีหวังอี
1: ้
2: ถ่ายกันเป็นยืนกันอ่ะ
1: yeah.
2: ถ่ายรูปหมู่ถ่ายรูปหมู่ถือว่าเป็นรูปแรกนะคุณสุทธิชัย ที่ไม่มีแบบประเภทจะไปชักรูปแบบอย่างนี
1: ้อันนี้คือรูปน่าประทับใจแล้วก็ท่านสีก็พร้อมจะแสดงความเป็นมิตรเพื่อน
2: ดังนั้นวันเนี้ยเฮียปูเฮียสีก็ทำไมถือหางเครื่องให้กับเฮียคิ
1: ม
2: คราวนี้เฮียคิมก็ได้ใจเฮียคิมช่วงหลังเนี่ยแกก็ไม่ได้ไปกดปุ่มอะไรมากพ่อเฮียทรัมป
1: ์
2: เฮียทรัมป์ไปเจอกับเขาครั้งแรกที่สิงคโปร์แล้วเฮียทรัมป์เนี่ยแกก็โอ้ยไอ้คิมนี่เป็นคนดีคิมนี่อะไรต่างกับไบเดนนะไบเดนบอกว่าไอ้คิมเนี่ยมันเป็นนักเลง
1: ใช่
2: เป็นมาเฟียอัวคบกับไอ้คิมไม่ได้อัวไม่พูดกับลือ แต่เนี่ยทรัมป์เนี่ยเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าแกไปจับไม้จับมือกอดรัดฟัดเปลี่ยนกับไอ้คิมเนี่ยก็จะทำให้คะแนนเขาขึ้นไงเขาก็ไปเจอกันคุยกันแล้วก็ไปเจอที่ฮานอยไปเจอกับฮานอยนี่ทรัมป์ก็พูดจะไม่เข้าหูเนี่ยคิมเนี่ยคิมเลยสะบัดก้นออกไปจากที่นั่นนั่งรถไฟกลับนะที่เปียงยางเลยเห็นไหมก็หยุดเนี่ยทรัมป์แกก็มีลูกเล่นวันหนึ่งแกก็นั่งเครื่องผ่านมาแกก็ให้ข่าวบนเครื่องบินแกบอกเฮ้ยคิมอัวนะอีกกี่โมงกี่โมงจะไปถึงที่นะเกาหลีใต้หรือว่างไหมวะ
1: หรือว่าง
2: ถ้าว่างเนี่ยนะหรือมาเจอกับอัวที่ชายแดนหน่อยได้ไหม
1: เออเว
2: ้ยในฐานะที่เราเคยจับไม้จับมืออาจจะมีอารมณ์เสียก็ไม่เป็นไร
1: เห็
2: นไหมเขาก็ปรากฏว่าเฮียคิมได้เห็นผ่านข่าวเฮียคำเฮียคิมก็ห่อรถนะมาฝุ่นตลบเลยมาถึงที่ชายแดนแล้วก็จับมือกันเฮียทรัมป์ที่ชายแดนโอ้โหเฮียทรัมป์อีบอกว่าดูเห็นไหมเอ้ย
1: ว่า
2: แค่บอกแค่คำเดียวเฮียคิมลืมบึงห่อฝุ่นตลบมาเจออัวเลย
1: เ
2: ห็นไห
1: ม
2: ตรงนี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็น่าจะดีขึ้นนะเพราะเฮียคิมออกมาขู่ฟอดฟอดแล้วก็กดนะปุ่มยิงข้ามหัวญี่ปุ่นอยู่เรื่อยๆเอ้วันนี้เขาก็ดีคนเขาก็มองเรตติ้งของทรัมป์นี่ดีนะโอ้ขนาดเนี่ยไอ้เกาหลีเนี่ยมันเกาหลีเหนือไม่เคยที่จะมาจับไม้จับมือ ทำอะไรกับทางอเมริกาเลยเฮียทรัมป์แค่บอกนะคำเดียวบนเครื่องบิน for Air Force One
1: ใช่ไหม
2: แค่นั้นเองเฮียคิมมายืนจับมือกันเลยฉะนั้นตรงนี้ก็ดีแต่สิ่งที่เฮียคิมมีอยู่แล้วก็ทำอยู่ตอนนี้ก็ยังสะสมอาวุธขึ้นไปเรื่อยๆคราวนี้ตอนที่สะสมอาวุธเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่มันทำให้เป็นปัญหาก็คือเรื่องของนายกหญิงเหล็กเนี่ยซานาเอะพูดการสภาไงว่าเอ๊ถ้าเกิดว่ายังไงไต้หวันมีปัญหา
1: อ
2: ัวก็ต้องรู้นะถ้ามีผลกระทบต่อญี่ปุ่นยังไงนะใช่ไหมอัวก็ต้องดูว่าอัวจะต้องสนับสนุนยังไงไต้หวันแค่นั้นแหละเรื่องจีนกับญี่ปุ่นก็สดกันซัดกันจีนยกเลือกเที่ยวบินไปญี่ปุ่นครึ่งนึงแล้วก็ไม่ขายอะไรต่ออะไรให้กับญี่ปุ่นแล้วก็พร้อมกับขึ้นแบ็กลิสต
1: ์
2: บริษัทญี่ปุ่นที่ค้าอาวุธนะแล้วมาให้คนจีนไปเที่ยวญี่ปุ่นก็เกิดความตึงเครียดขึ้นมาไอ้ความตึงเครียดตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้จีนนี่ก็ตืบญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเนี่ยในอดีตเขาก็มีความรู้สึกอ้วนเนี่ยเป็นพวกซามูไรนะ
1: อ้
2: วนเนี่ยนับถือปรัชญาบูชิโด
1: มีโดเลยนะ
2: เออใช่ใช่เพราะซามูไรนี่เขาถือว่าเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความมุ่งมั่น
1: มากกล้าหาญ
2: ใช่ก็คือเขามองว่าลัทธิบูชิโดก็คือลัทธิซามูไรคนที่เป็นซามูไรเนี่ยคุณสุทธิชัยพวกนี้นี่ถ้าแพ้อัวก็ฆ่าตัวตายควันท้องตัวเองแล้วก็ให้อีกคนนึงนะเ คยถือไอ้สมุไรไว้ถ้าเกิดว่าตายแบบทรมานหลังจากควานท้องตัวเองแล้วก็ให้ตัดคอเลยจะได้รู้แล้วรู้รอดฉะนั้นไอ้ความที่เป็นนะคนที่อยู่ในปัจฉิยาและลัทธิบูชิโดก็ทำให้คนญี่ปุ่นทั้งประเทศเนี่ย มีความรู้สึกนะละอายแก่ตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอนะเมื่อก่อนเนี่ยเฉพาะญี่ปุ่นคนเดียวนี่ยึดทั้งเอเชียแล้วก็ไปลบกับอเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยมีความเย่อหยิ่งในอะไรในอดีตตัวเองนี
1: ้ยิ่งใหญ่ตัวเอง
2: ยิ่งใหญ่คราวนี้พอโดนจีนขู่โดนจีนตื้
1: ม
2: อย่างกับที่เอาอะไรต่ออะไรไปประนามคราวนี้ญี่ปุ่นก็เกิดมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนแม็กอาร์เธอร์เนี่ยมาควบคุมอัวไม่ให้อัวมีกองทัพของตัวเองอัวก็โอเคเพราะว่าอัวแพ้สงครามกับอเมริกาแล้วก็ให้สาวญี่ปุ่นนะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายโอ้คนญี่ปุ่นก็มองว่าโอ้อเมริกานี่มาช่วยญี่ปุ่นนะในเรื่องของปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วก็มาสนับสนุนให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะมีอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตมาถึงทุกวันนี้ญี่ปุ่นก็นับถือซูฮกอเมริกาเป็นลูกพี
1: ่ยอมเลย
2: คราวนี้อเมริกาเองก็เดิมทีแม็กอาร์เธอร์บอกให้ลื้อ1ห้ามมีกองทัพตัวเอง2ห้ามลื้อมีนะใช้งบประมาณกลาโหมนี่เกิน 1% และไอ้บริษัทใหญ่ๆพวกนี้เอามาตัดมาซอยให้มันเล็กลงหรือจะเป็นใหญ่อย่างกับมิตซูบิชิหรือกระทำทางด้านกองทัพอากาศมิตซุยกองทัพเรืออะไรไม่เอาละหรือตัดออกให้หมดฉะนั้นญี่ปุ่นเขาก็ถูกอเมริกาสับบัชช
1: ์
2: นะเล็กลงคราวนี้พอมาตรงนี้ตานาเอะนี่อีก็เป็นแบบซามูไรผู้หญิงนะ
1: ใช่ซามูไรเลย
2: เออผู้หญิงที่มีจิตเป็นซามูไรเขาก็มองแล้วว่าอย่างนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยปลูกข่มขืนทำความรู้สึกมานะตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกวันนี้ญี่ปุ่นเนี่ยนะความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ มีประชากรตั้ง120ล้านคนแล้วถูกเฮียคิมเนี่ยเอาไอ้นั้นมายิงข้ามหัวแล้วข้ามหัวอีกแล้วก็โดนฉีนะตืบแล้วก็ยังโดนไอ้ทูตอัครทูตไปญี่ปุ่นบอกว่าจะตัดคอนะของซานาเอะอีกโหมันก็ทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยที่มีปมด้อยนะกลายเป็นว่ามองแล้วตัวเองนี่ต้องทำความเข้มแข็งขึ้นก็เพิ่มไอ้งบกลาโหมมาจาก 1% เป็น 1.9%
1: เนี่ยชัดเจนจีนก็ต้องบอกเฮ้ยนึกทำอะไรอยู
2: ่ปรากฏว่าอเมริกาเขาก็บอกเฮ้ยไม่ได้วันนี้นะพวกลือต้องมาช่วยเวิร์คดูแลนะลือต้องเพิ่มงบเป้าหมายจริงๆอเมริกาอยากจะให้อย่างน้อยก็ 3% ถึง 5% ซึ่งเขาก็ไปบีบคอพวกนาโต้มาเพราะอเมริกามีความรู้สึกว่าอ้วนเนี่ยเป็นยามเฝ้าแผ่นดินให้ลือมาตั้ง70กว่าปีแล้วอ้วนไม่ไหวอ่ะอ้วนเหนื่อยแล้วอ้วนตอนนี้ไม่มีตังค์แล้วแล้วยิ่งอเมริกาตอนนี้มีหนี้เข้าไปตั้ง40ล้านล้านโอ้โหไม่ไหวอ่ะอ้วใหม่แล้วอ้วหรือต้องให้ค่าคุ้มครองอ้วหรือไม่ก็ต้องลือดูแลตัวเองไอ้ตรงนี้เนี่ยมันทำให้ตอนนี้เกิดวิกฤตขึ้นมาว่าญี่ปุ่นนี่ตอนนี้ก็เปิดให้บริษัทเนี่ยที่ทำอาวุธส่งอาวุธออกนอกประเทศไปขายได
1: ้
2: โอ้จีนก็ยิ่งสะดุ้งใหญ่เลยเห็นไหมจีนนี่มองเลยว่าเฮ้ยไอ้ญี่ปุ่นตอนนี้กำลังจะกลับเข้าไปในลัทธิทหารเหมือนเดิมละ
1: อ
2: ันนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยมันก็เกิดวิกฤตของความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกแต่ที่หนักขึ้นไปอีกทีหนึ่งก็คือปูตินไปเยี่ยมเกาะสักลินที่ตอนเหนือของญี่ปุ่นโอ้โหแค่นั้นเองนี่อันนี้ดุเดือดเลยเพราะว่าไอ้เกาะเนี่ยมัน4เกาะเนี่ยหนึ่งในเกาะนั้นอ่ะมันเป็นเกาะของเพื่อนผมนะชื่อโคไมอิ
1: เพื่อน
2: ไอ้คนนี้มาทำงานกับผมตั้งแต่ปี1989ปัจจุบันนี่ก็ยังอยู่ที่ เมืองไทยนะทำอยู่ที่ในอมตะเขาเป็นพนักงานของอิโตจูเขาก็บอกว่าเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นทุกปีนะต้องให้เขาไปเย้ยๆนะไปบอกสู้ๆู้ไอ้วันที่ต้องไปประกาศเสียงเนี่ยไอ้เกาะสี่เกาะเนี่ยเพราะว่าบ้านเขามีเป็นมีเกาะอยู่หนึ่งเกาะไง
1: เมื่อก่อน
2: เนี่ยปู่เขาก็ทำเรื่องประมงทีนี้ตรงเนี้ยเมื่อไอ้สี่เกาะเนี่ยโอ้โหปูตินมานี่โอ้โหนี่ของขึ้นเลยในญี่ปุ่น
1: ใช่โอ้โห
2: เพราะว่าญี่ปุ่นบอกว่าไอ้เกาะอันนี้มันเป็นของเขาไอ้รัสเซียมายึดไปในช่วงสงครามโลก
1: ใช่
2: ครั้งที่สองอันนี้ตรงนี้มันคุกุ่นเป็นอย่างนี้ไปแล้ววันนี้ผมก็เกิดความกังวลนะ
1: กังวลถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับไหม
2: ก็ต้องกินยาทำใจกับประสาทนอร์แลนด์
1: ยังจะทำใจมันแก้ปวดหัวใช่ไหมแก้ไข้
2: ก็ดีแหละแก้ปวดหัวเพราะว่ามันจะเป็นการปวดหัวระดับลึกสมมติว่าผมเกิดเป็นทูต
1: นี่ไงผมเสน
2: อ special convoy
1: special envoy
2: envoy ซ่าสมมติว่าผมนะผมก็จะไปคุยกับเฮียคิมก่อนบอกให้เฮียคิมว่าถามเรื่องจริงๆเขาว่าหรือจะไปลบกับอเมริกาหรือลบกับญี่ปุ่นเนี่ยเพื่ออะไร
1: เพื่ออะไร
2: เพื่ออะไรมันจะได้ประโยชน์อะไร
1: อ
2: ันนี้ก่อนนะผมก็จะไปถามไต้หวันเหมือนกันนะหรือไปลบกับจีนเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะได้อะไรเพื่อใคร
1: ใ
2: เพื่อใคร
1: ใช
2: ่ไหม
1: ใช
2: ่แล้ววันนี้ที่หลังจากกัมปชอปกับรีแกนจับมือกันพวกนื้อทำธุรกิจอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเหตุผลที่ทั้งกบชอบกับรีแกนก็บอกว่าเอ๊ะเราลบกันเพื่ออะไรก็นำไปสู่การทำไมทำลายอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ยุติความขัดแย้งนะอันนั้นน่ะถ้าเกิดว่าหรือทำแบบอย่างนี้ล่ะหรือคิดว่าหรือไม่มีความสุขหรือประเทศหรือไม่ปลอดภัยหรือแล้วเอเชียเราก็สงบสุขไห
1: ม
2: ที่จริงนะคุณวิชัยดูสิตั้งแต่สงครามเกาหลีตั้งแต่สงครามเวียดนามมาเนี่ยเอเชียก็สงบสุข
1: ใช่ไหม
2: วันนี้ทำไมเราต้องเอาเอเชียเนี่ยไปลบเพื่อใคร
1: เ
2: ราเอาคนเอเชียลบกับคนเอเชียเพื่อประเทศไหน
1: เพื่อใครประโยชน์จะตกกับใคร
2: ใช่ไห
1: ม
2: วันนี้เรามาดูสิเอ้าผมก็จะคุยกับคนไต้หวันผมก็จะคุยกับคนจีนบอกเฮ้ยถามจริงๆเหร
1: อ
2: คนจีนเนี่ย 4,000 กว่าปีเนี่ยที่มาเนี่ยหรือมี3ก๊ก4ก๊ก10ก๊กหรือลบกันเพื่อใครวะหรือตั้งแต่วันนั้น 4,000 กว่าปีมาถึงวันนี้หรือยังลบกันอีก
1: เอ้
2: าไต้หวันกับจีน
1: อ
2: ่ะ
1: ใช่น่ะสิใครได้ประโยชน์
2: แล้วหรือจะไปลบกันเนี่ยนะว่าเพื่อใครอ่ะเพื่ออะไรผมก็ตั้งโจทย์อย่างนี้นะแล้วในฐานะที่ถ้าลือลองคิดดูว่าวันนี้ญี่ปุ่นก็เป็นยักษ์ทางด้านเศรษฐกิจอยู
1: ่
2: เกาหลีก็ยักษ์เศรษฐกิจไต้หวันก็ยักษ์เศรษฐกิจพี่เบิ้มคือจีนรัสเซียก็ใหญ่นะรัสเซียเนี่ยรัสเซียนี่น่าจะสัก4ล้านล้านนะ GDP อ่ะ
1: ใก
2: ล้เคียงกับญี่ปุ่นถ้าเอาพวกนี้นะมันนั่งจับมือคุยกันเหมือนที่ในรูปเนี่ย
1: ใช
2: ่ผมนี่ยินดีนะถึงแม้ผมจะไม่เยอะนะ ผมก็ยินดีที่จะไปทำผมแบบคิมโอแล้วเฮียทรัมป์มาอีกโอ้โหเห็นไหม
1: เฮียทรัมป์มาแล้วเห็นไหมผมเชิญให้คุณวิกรมเชิญทรัมป์มาด้วยนี
2: ่
1: ผมถาม
2: ว่าคุณวิชัยว่าถ้าเกิดโลกใบนี้เอาแบบนโยบายของรีแกนแล้วผมทำไมรู้สึกว่าคนเนี่ยประทับใจรีแกนมากคุณวิชัยประทับใจรีแกนไหม
1: แน่นอนแกเป็นคนแรกที่กล้าบอกมิสเตอร์กอร์บาชอฟ tear down this wall แล้วก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะคุณวิกรมเคยไปยืนอยู่ตรงกำแพงตรงไอ้เบอร์ลินตรงนี้ไหม
2: ผมเคยไปอีสเบอร์ลิน
1: อ๋อแล้วไปเข้าไปข้างในเลย
2: เข้าไปเลยผมจะ
1: ก่อนหรือหลังกำแพง
2: ก่อนปีนั้นปี1978
1: ว้า
2: ปี1978เป็น DDR แล้วผมก็นั่งรถจากฮัมเบิร์ก นะไปเบอร์ลินไงแล้วมันต้องผ่านไอ้กำแพงนั้นนะ
1: เออ
2: ผมนั่งรถไฟไปนะ
1: เข้าไปตอนนั้นไม่อันตรายหรอตอนนั้น
2: ไม่อันตรายเพราะว่าผมมองว่ามันก็มีคนไปเที่ยวนี่มีฝรั่งไปเที่ยวผมก็ตามฝรั่งที่เขาไปเที่ยวว่าถ้าไอ้ฝรั่งมันกล้าไปผมก็กล้าไปคราวนี้ถ้าเรามาดูที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปจากอีสต์ยุโรปกับเวสต์ยุโรปตอนนั้นมันทำไมนาโต้กับวอร์ซอใช่ไหม
1: ใช
2: ่แล้วพอหายไปปั๊บดูสิยุโรปเป็นยังไงอีสต์เยอรมันกับเวสต์เยอรมันเขาก็รวมประเทศกัน
1: ใช
2: ่แล้วก็กลายเป็นเยอรมันในปัจจุบันทุกคนก็มีความสุขเอ้านักกลับมาที่ฟาอีสต์เราในตรงนี้ถ้าเราทำอย่างที่ว่าเนี่ยเอามาคุยกันนะผมเนี่ยเคยคิดเรื่องนี้นะแล้วเคยเสนอไปนะในช่วงหนึ่งระหว่างญี่ปุ่นกับจีนนะแล้วนั่นเป็นเรื่องจริงๆนะเพราะว่าผมเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งพี่ชายเขาเป็นนายกญี่ปุ่นไง
1: เออพี่ชายเป็นนายกคนไหนอดีตนายกคนไหน
2: อโศกไงอโศกเออทีนี้พอผมรู้จักบริษัทอโศกมาตั้งแต่ปี1977เราทำธุรกิจกันทีนี้ประเด็นก็คือว่าวันเนี้ยถามสิเราเนี่ยจะลบกันตรงเนี้ยลบไปเพื่อใครเพื่ออะไรแล้วมีตัวอย่างที่ดีจากสองคนนั้นถ้าเราสามารถทำตรงนี้ได้สมมตินะถ้าทำตรงนี้ได้อะไรจะเกิดขึ้นหนึ่งจะเกิดขึ้นในเรื่องของความสุขความสงบอันแรกเลยคนเราเนี่ยมีความสงบแล้วก็จะเกิดความสุขแล้วอันนี้ถือว่าเป็นบุญไหมคุณสุทธิชัย
1: ถูกต้อง
2: อันที่สองจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเช่นสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามสงครามญี่ปุ่นกับจีนเอ้าใครคิดว่าสงครามนี้มันแจ๋วมันดีไหมไม่มีอ่ะ
1: ไม่มี
2: มีแต่เจ็บกับเจ็บแล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้ไปดูสิวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเฮียวอร์เรนลุงแกก็ทำไมแกขายหุ้นแกหมดเลยนะ
1: แล้วแกเพราะเรื่องนี้ล่ะ
2: เอ้าแกดูโลกแล้วไม่ไหวละถ้าเกิดแกยังไปลงทุนอยู่ในธุรกิจต่างๆเนี่ยไอ้ธุรกิจต่างๆเนี่ยถ้ามันมีสงครามเกิดขึ้นมาเฮียหยุ่นคิดว่าธุรกิจเป็นยังไงอ่ะ
1: มันเลี่ยงหมดเลี่ยงหมด
2: เอออีก็เก็บเงินแต่คราวนี้การที่เก็บเงินเนี่ยแกก็มีวิธีเก็บของแกล่ะเพราะว่าไอ้เงินนี่คือกระดาษนะ
1: ครับใช
2: ่เออฉะนั้นวันเนี้ยถ้าเรามาดูแล้วเอ๊ะเราในฐานะที่เป็นปัตุชนคนธรรมดา
1: เออ
2: คุณสุริชัยคิดว่าเราจะต้องมาวางแผนยังไงเกี่ยวกับเหตุการณ์พวกนี้ที่เกิดขึ้น
1: คุณวิกรมนี่แหละทำหน้าที่เป็นทูตพิเศษของอาเซียนแล้วไปเจอกับคิมแล้วก็ระดมให้ทุกคนมารูปนี้ผมส่งท้ายรูปนี้ทุกคนจับมือกันนะ
2: เออโ
1: อ้จับมือกันเลย join hands นะคุณวิกรมจะเป็นสื่อกลางจับมือกับข้างหนึ่งจับมือข้างหนึ่งกับคิมจับมือกับปูจับมือกับ
2: ครับ
1: นี่นี่คือรูปสันติภาพของโลกที่เราอยากจะเห็นใช่ไหมคุณวิกรม
2: ผมนี่มีคำถามนะว่าทุกคนที่เอ่ยมาทั้งหมดเนี้ยลบไปเพื่ออะไรมีอะไรที่จะทำให้เราต้องการจะลบฉะนั้นวันนี้รายการของเราที่อยากจะคุยกันก็คือว่าที่ฟาอีสเนี่ยนะที่เอเชียตะวันออกเนี่ยถ้าเราทำได้อย่างภาพที่เฮียหยุ่นพูดเนี่ยเราก็จะเป็นเวทีสันติสุขอมตะ
1: อ
2: ย่างนี้ผมคิดว่ารายการเราเนี่ยจะทำประโยชน์ให
1: ้
2: เราเอาไอ้ตรงนี้มาทำในเรื่องคำว่าสันติสุขนะแล้วก็ไปคิดถึงว่าทำไมมนุษย์ไม่คิดถึงสันติสุข
1: อ
2: ันนี้เป็นเคสที่ดีนะฉะนั้นผมว่าวันนี้เรานี่ก็มีความคิดว่าการที่จะเปลี่ยนนะที่ความขัดแย้งที่กำลังจะบานปลายผมเชื่อว่าถ้าความขัดแย้งเนี่ยหยุดไม่ได้โดยที่ยูเครนก็ยังหยุดไม่ได้เอเชียไอ้ตะวันออกกลางก็หยุดไม่ได้แล้วก็เอเชียนะทางก็กลายเป็นทำไมสมรภูมินี้คุณทิชัยคิดว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3มั้ย
1: เป ว่าเราต้องพยายามยับยั้งต้องพยายามยับยั้งมันจะเกิดไม่เกิดเราไม่รู้แต่เราต้องยับยั้งครับมันเกิดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือเลยนะจะไม่มีอะไรเหลือได้เลยเอาละครับวันนี้ได้คุยกันอย่างถึงพริกถึงขิงมีข้อมูลอย่างละเอียดคุณวิกรมไปเอาบริษัทมาแล้วผมก็ช่วยจินตนาการต่อว่าถ้าเกิดคุณวิกรมเป็นทูตพิเศษเพื่อสันติสุขจะเกิดอะไรขึ้นขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับเอียุนครับและแฟนรายการทุกคนครับ
1: ครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพลิกชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพลิกชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร
7: ์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women วอลเลย์บอลคอนติเนนทัลไชน่าที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทีมอันดับ17ของโลกและแชมป์เก่าเมื่อปี2023พบกับเจ้าภาพจีนอันดับ7ของโลกผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะจีนไปได้3-2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15-10ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4ในประวัติศาสตร์พร้อมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นการเข้าร่วมโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอีกด้วยปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีนพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วม FIVB วอลเลย์บอลเวิลด์คัพ2027และคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางทีมสาวไทยชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงหัวใจนักสู้ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยถึงแม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้กับคนไทยกระทรวงมหาดไทยประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้บูรณาการแผนรับมือภัยพิบัติเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลา
8: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์และนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยด้านภัยพิบัติเป็นการระดมความคิดเห็นจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยแต่ละจังหวัดได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาระบบเตือนภัยที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ทั้งนี้ข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจากทั้ง5จังหวัดจะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรต่อไปเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งพัฒนาดัชนีพหุภัยและแผนที่ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อรับมือสภาวะโลกร้อนด้วยการถอดบทเรียนภัยพิบัติจากทิเบตเนปาล
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางน้ำแข็งถล่มบริเวณพรมแดนทิเบตเนปาลสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้รูปแบบของภัยพิบัติมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นแม้ไทยไม่เสี่ยงทานน้ำแข็งถล่มแต่ต้องรับมือทางน้ำท่วมภัยแล้งวาตภัยดินโคลนถล่มและอากาศร้อนจัดจึงสั่งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเร่งพัฒนาข้อมูลความเสี่ยงเพื่อให้พื้นที่เตรียมรับมือก่อนเกิดภัยปัจจุบันมีข้อมูลคาดการณ์สภาพภูมิอากาศระยะยาวถึงปี2100และมี11หน่วยงานนำไปใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วทั้งนี้ในปีงบประมาณ2570ได้เตรียมพัฒนาดัชนีพหุภัยเครื่องมือประเมินแนวโน้มภัยล่วงหน้าในช่วง 3-6 เดือนข้อมูลจะมีความละเอียดระดับพื้นที่ 5 คูณ 5 กิโลเมตรเพื่อระบุจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่อาจเผชิญหลายภัยพร้อมกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนน

ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูกิ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทนดนดนตรีกับผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงกันในคืนวันอาทิตย์ครับเราลำลึกถึงการจากไปของพิสืบนักข้าเสถียรนะครับ36ปีแล้วก็มีการจัดงานในวันพรุ่งนี้นะฮะที่ทางสำนักบริหารพื้นที่นะครับทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้วก็ผมจัดไปร่วมงานด้วยก็ปรากฏว่าป่วยซะก่อนนะฮะก็เลยคิดว่าคงจะไม่ได้ไปซะละเพราะว่าถ้าไปเดี๋ยวจะอาการหนักนะครับก็จะมีงานในวันพรุ่งนี้กับวันที่1ที่วันครบรอบนะครับซึ่งวันที่1ก็จะมีกิจกรรมซึ่งเป็นประจำทุกๆปีก็ปฏิบัติตามที่เขาได้กำหนดไว้ด้วยนะครับจะมีวันที่31เนี่ยจะมีนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากกลุ่มเครือข่ายการอนุรักษ์บริเวณอนุสรณ์สถานสืบนักข้าเสถียรแล้วก็มีเดินศึกษาธรรมชาตินะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านของเสือนะฮะแล้วก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เขาหินแดงแล้วก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาพักดีจำกัดจำนวน20ท่านนะครับต่อเส้นทางและต่อรอบนะฮะภาคเช้า2รอบและบ่าย1รอบนะครับก็มีการประชุมเครือข่ายชุมชนรอบผืนป่าห้วยขาแข้งการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่กันชนรอบเขตห้วยขาแข้งนะฮะช่วงเย็นก็มีดนตรีอะคูสติกนะครับเครือข่ายอนุรักษ์และวงคุยเรื่องเล่ามรดกโลกนะครับแล้วก็มีช่วงค่ำเสวนาทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งมรดกโลกเนี่ยนะครับหายตัวมันเล็กเหลือเกินนี่นะครับแพทย์ก็เสวนาทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งมรดกโลกธรรมชาติวันนี้และในวันข้างหน้าโดยนายสมโพธิ์มณีรัตน์ข้าราชการบำนาญอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีการแสดงแสงสีเสียงชีวิตผลงานของสืบนักข้าเสถียรแล้วก็ช่วงค่ำจุดเทียนรำลึก36ปีสืบนักข้าเสถียรนะครับส่วนที่1กันยายนก็จะมีพิธีสงฆ์ตอนเช้านะฮะแล้วก็มอบทุนการศึกษาในช่วงสายและวางหลีดรำลึกจากนั้นก็ชมนิทรรศการแล้วก็กิจกรรมต่อเนื่องกันไปที่บริเวณพื้นที่ของห้วยขาแข้งนะครับที่พิสืบนักข้าเสถียรได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะครับรำลึกถึงการจากไปแล้วก็รวมไปถึงเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติป่าเขาในคืนวันนี้กันสักชั่วโมงเนี่ยก็แล้วกันนะครับในชั่วโมงนี้ผมเลือกเพลงขุนดงนะฮะขุนดงซึ่งพี่ฟุตบาทได้ทำงานตรงนี้มาแต่ก่อนหน้านี้เคยเห็นมีเป็นเพลงเก่าแล้วก็ทราบว่าเขาใช้ขับร้องกันในหมู่ของบรรดาพวกวรรณศาสตร์หรือว่าทางคนที่ทำงานด้านป่าไม้แพร่เนี่ยนะครับก็จะมีเพลงประจำนะเป็นเพลงจำของคนที่ทำงานเพื่อป่าเพื่อเขาและธรรมชาติเป็นปณิธานเป็นความมุ่งมั่นในความตั้งใจก็ขอให้รักษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็มุ่งมั่นมีปณิธานที่จะดูแลผืนป่าให้กับเราเจ้าที่มีน้อยครับเราต้องเห็นใจแล้วก็ต้องช่วยกันกับเจ้าหน้าที่ด้วยเวลาที่จะขึ้นไปในพื้นที่ทั้งอุทยานแล้วก็ทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆไม่ไปเป็นภาระไม่นำขยงขยะต่างๆเข้าไปในพื้นที่ให้เป็นเรื่องของการที่อันตรายกับสัตว์ป่าแล้วก็เป็นภาระกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเรื่องขยะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เขาเปิดให้เราได้เข้าไปท่องเที่ยวก็ดูแลรักษาพื้นที่ให้เขาด้วยครับกับขุนดงและคืนสู่ธรรมชาติครับ

0: มาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงชั่วโมงแรกของรายการทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับก็ฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็เรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งมันเกินกว่าความควบคุมแล้วล่ะครับเพราะว่าการสมดุลเนี่ยมันหมดไปแล้วนะฮะทั้งถ่านน้ำแข็งทั้งอะไรต่างๆที่ออกมาจากพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยแล้วก็ทำความเสียหายมากมายในเฉพาะผู้ที่ได้รับภัยพิบัติเหล่านี้ก็คือนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตจำนวนมากตอนนี้ยอดพุ่งไปไม่มีสิ้นสุดเลยนะครับ700กว่าแล้วก็ไปไกลร่างถูกพัดพาไปสายน้ำนี่ไกลไปถึงอินเดียหลายร่างนั้นก็เรียกว่ามีเริ่มมีทั้งตัดขาดทั้งร่างกายเปื่อยนะฮะแล้วก็ขึ้นอืดเพราะว่าไปกว่าแสนสายน้ำทีมกู้ภัยก็ทำงานกันอยู่อย่างเหน็ดกันอย่างเหน็ดเหนื่อยกันมากนะฮะแล้วก็พื้นที่ต่างๆนี่ก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องของธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ครับยังก็คงจะต้องเอาใจดูแลใส่ใจกันมากขึ้นหรือว่าถ้าโลกร้อนมากๆขึ้นแล้วคราวนี้ก็คงจะต้องไปสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่ไหนก็แล้วแต่ก็คงจะต้องคอยคือไม่ใช่เฉพาะดูในจุดที่เราพักหรือเข้าไปท่องเที่ยวเท่านั้นนะฮะต้องตรวจสอบไปถึงสภาพที่อยู่เหนือไปกว่านั้นฮะอยู่สูงไปกว่านั้นหรือว่าสภาพพื้นที่โดยรอบให้ไกลกว่านั้นว่ามีอะไรหรือมีความสุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเราต้องติดตามกันมากขึ้นสำหรับข้อมูลข่าวสารครับเราก็คงจะต้องเดินทางกันนะฮะด้วยบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติกันอีกในช่วงเวลานี้นะฮะในช่วงเวลาของถนนดนตรีของพี่ยุทธ์รุ่งสมัยนะทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการชนันวสันต์วงสว่างมณิภาเทียมแสนเตือนใจชุมนุมในเมืองสมเกียรติท่านมณีแอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอุทยานะครับหมายเลขโทรศัพท์0816346452ขอรับสายช่วงหลังสี่ทุ่มกันแล้วกันนะครับวันนี้ซุ้มเสียงอาจจะไม่ค่อยดีมากนักนะฮะก็เสียงไอเยอะแล้วก็เลยทำให้มันคันคอแล้วเส้นเสียงจะบวมนะครับก็ต้องมาปฏิบัติหน้าที่พอดีอยู่เวรอ่านข่าวเมื่อวานก็ต้องฝากน้องเขาไว้คนหนึ่งนะฮะน้องแชมป์นะก็วันนี้ก็ต้องมาอยู่เวรนะท่ามกลางบรรยากาศที่ฝนฟ้าเทลงมาอย่างมากเลยกาวาวนะครับเป็นเวอร์ชันที่นสู่นำมาร้องเอาไว้นะเดิมนแสงธรรมดาเป็นคนเขียนเพลงนี้ไว้นะครับแล้วก็พงพนาครับ

พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

ช่วงชั่วโมงแรกของทนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยในคืนวันอาทิตย์นะครับสามทุ่มถึงเที่ยงคืนเราก็พบกันจะเจอกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับพร้อมด้วยเครือข่ายของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะครับที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้หลายที่ที่เป็นสถานที่ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อยู่ตามธรรมชาติต่างๆน้ำตกอะไรต่างๆนี่นะครับก็คงจะต้องคอยระวัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นภูเขานะครับก็มีกิจกรรมก็จะชวนผมไปปีนะฮะช่วงเดือนธันวาจะไปอุ้มผางกันวันนั้นงานจะขึ้นไปเล่นที่นั่นแล้วก็ทางคณะนี่เขานานิตกรรมชนแล้วก็คุณเล็กรัตดารักประชาไทยก็จะขึ้นไปที่นั่นก็ชวนกันไปอยากจะให้ไปที่อุ้มผางที่บ้านกุสันก็อยากจะไปเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องคอยเช็คกันเรื่องที่ล้อสู้ด้วยนะน้ำตกน้ำตกอะไรต่างๆตอนนี้ก็ประวัติพันพึงกันไปกับเรื่องของสถานที่ธรรมชาติทั้งหลายครับก็อย่าประมาทนะฮะก็คือช่วยกันดูแลถ้าเวลาที่เข้าไปตามน้ำตกถ้าเห็นน้ำแดงๆน้ำขุ่นๆมานี่ก็เป็นอันว่าแน่นอนต้องมีน้ำป่าก็ขึ้นที่สูงเอาไว้ครับหรือว่าบ้านพักต่างๆที่เขาจัดเตรียมไว้ก็เขากำหนดว่าอย่าให้ไปตรงนั้นตรงนี้ก็ปฏิบัติตามคำที่แนะแล้วก็คำแนะนำเขาด้วยเหมือนกับที่ห้วยขาแข้งเขาก็มีคำที่แนะคำแนะนำบนไว้ครับว่าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานได้กำหนดไว้นะครับกับเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติอีกสักช่วงหนึ่งนะครับตลอดชั่วโมงนี้นะฮะก็เกี่ยวกับธรรมชาติแล้วกันเพราะว่าลำลึกกับการจากไปของพี่สืบนาคเสถียรกัน36 ปีนะฮะฉันเป็นต้นไม้และดื่มน้ำลมไฟครับ

ช่วงท้ายของทนดนตรีชั่วโมงแรกกับผมพี่โยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดคุณบุบกอบอกดินในคืนวันอาทิตย์ครับก็คงจะปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวของเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติกันอีกสักช่วงหนึ่งนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เราต้องแบบดูข่าวแล้วก็หดหู่เหลือเกินสำหรับเรื่องของเนปาลเรื่องพื้นที่ที่ได้เกิดภัยพิบัติขึ้นนะครับยังไม่รู้จะมีอีกกี่ที่อีกทางโดยเฉพาะเรื่องของเหตุนะฮะเหตุทั้งน้ำป่าเหตุทั้งเรื่องของดินโคลนถล่มซึ่งบ้านเราก็ประสบพบอยู่ในขณะนี้ที่ปัวที่น่านนะฮะแล้วก็อีกหลายๆที่ที่ดินชุ่มน้ำมากๆก็ป่าต้นน้ำหมดไปแล้วก็ธรรมชาตินั้นถูกทำลายถูกรบกวนแล้วก็ต้องรับผลนะครับกระทบเหล่านี้ในสิ่งที่ตามมาก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับครับเพลงช่วงท้ายนะครับที่ผมเลือกนำมาฝากกันกับเพลงวิงวอนนะฮะแล้วก็ขอหัดไม่ขอให้ตามมาเฟืองถ้าเวลาทันเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกันนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเร่งพัฒนาแรงงาน5จังหวัดใต้จับคู่ทักษะตรงตลาดสร้างงานรับมือภัยพิบัติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
5: รัฐบาลเร่งบูรณาการการพัฒนาแรงงาน5จังหวัดใต้จับคู่ทักษะตรงตลาดสร้างงานรับมือภัยพิบัติโดยใช้แรงงานทักษะการจ้างงานเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นแนวทางพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีโดยหารือ4ประเด็นหลักได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการรับมือภัยพิบัติเพื่อให้การแก้ปัญหาตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยกระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาทักษะประชาชนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะตลอดช่วงชีวิตเดินหน้า Job Matching จับคู่แรงงานกับสถานประกอบกิจการโดยสำรวจความต้องการและศักยภาพรายบุคคลเพื่อให้ประชาชนได้งานที่เหมาะสมพร้อมส่งเสริมการจ้างงานเร่งด่วนสำหรับผู้ประสบภัยเพื่อสร้างรายได้และช่วยให้ประชาชนกลับเข้าสู่ระบบการทำงานได้เร็วขึ้นอีกแนวทางสำคัญคือการจัดระบบแรงงานต่างด้าวโดยผลักดันการทำ MOU กับประเทศเพื่อนบ้านลดขั้นตอนการนำเข้าแรงงานและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากนั้นนายจุลพันธ์ได้เข้าร่วมการประชุมแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการแก้ปัญหากุ้งทะเลเป็นวาระแห่งชาติพุทธศักราช 2569 ถึง 2573เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาทักษะแรงงานและการสร้างงานเป็นฐานเพิ่มรายได้ประชาชนควบคู่กับการยกระดับอุตสาหกรรมสำคัญของภาคใต้ให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
5: กรุงเทพมหานครสรุปยอด2วันมีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์แล้ว202รายสำหรับผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปให้ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ช่วง2วันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้มีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น202รายแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนเมื่อวานนี้181รายและวันนี้อีก21รายสำหรับผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยให้เตรียมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันสถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบความเสียหายหลังยื่นคำร้องสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดรับจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้ง นายกรัฐมนตรีปากีสถานสั่งพักงานเจ้าหน้าที่8คนหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมที่ทำให้มีทารกเสียชีวิต14รายนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานสั่งพักงานบุคลากรของโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานฉุกเฉิน8คนรวมถึงให้ดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องฐานประมาทเลินเล่อหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานในกรุงอิสลามาบัดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มีทารกเสียชีวิต14รายโดยเบื้องต้นคาดว่าต้นเหตุน่าจะมาจากประกายไฟของเครื่องปรับอากาศอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แน่ชัดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมขณะที่รายงานเบื้องต้นของคณะกรรมการสอบสวนที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งระบุว่าเพลิงไหม้ลุกลามทั่วหอผู้ป่วยภายในระยะเวลาเพียง2นาทีหลังเกิดเหตุโดยพยาบาลสามารถช่วยทารกออกมาได้เพียง1รายจากทารก15รายที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าโรงพยาบาลไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนรวมถึงไม่มีการฝึกอบรมด้านอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยครูคำตนสันปุณานนท์หรือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะ

0: แผ่นดินหาหาบังใครเนี่ย
1: เฮ้ยของกูใครบอกจะหาพี่เกิดมากูก็เห็นแล้ว
2: เฮ้ยมึงวางนั้นไม่ได้นะของกูเห็นมาก่อนมึงอีกมันจะท้าพ่อท้าแม่กูดูดิ
1: ช่างพ่อมึงเลย

จากสายน้ำที่ก็มาจากเทือกฮิมาลัยก็ลงมาสู่สารวินสายน้ำที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งเรื่องของธรรมชาติเรื่องของความเป็นอยู่ของชีวิตผู้คนสองฝั่งแม่น้ำแล้วก็ริมฝั่งน้ำต่างๆธรรมชาติแล้วก็เรื่องของการแย่งผลประโยชน์หรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นการถ่ายทอดออกมาในภาคของภาพยนตร์อย่างเช่นมือปืนสองสารวินนะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่สองของดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับก็เริ่มต้นกันด้วยเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์นะฮะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับธรรมชาติแต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสายน้ำนั่นแหละครับแล้วก็เรื่องของชีวิตผู้คนที่ถ้าเราแย่งชิงผลประโยชน์แล้วก็รบกวนธรรมชาติแล้วก็เบียดบังออกมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มันก็น่าจะเป็นเหมือนกับพระเจ้าลงโทษนะฮะก็ดูจากที่เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเขาคงเห็นว่าเรามีการลบลาข้าวฟันแย่งชิงกันเยอะแยะมากมายก็สั่งกับเรื่องการลงโทษอะนะฮะมันก็เป็นอย่างนี้เป็นต้นไปเดินทางกันในช่วงเวลานี้นะครับพอดีกำลังดูช่วงที่ผ่านมาดูวอลเลย์บอลนะฮะก็ดีใจกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็เลยขำกับที่เขาบอกว่าเสาไฟฟ้าของจีนหักโค่นเราก็นึกว่าอะไรอ๋อคนสูงใช่ไหมครับสาวจีนก็สูงใช่ครับเราก็จะเสียเปรียบในรูปร่างแต่ว่าก็เอาชนะได้ด้วยทั้งจิตใจแล้วก็การรวมพลังกับความที่เรามีทักษะอะไรต่างๆที่ว่าเกมการเล่นต่างๆที่เราได้เอาชนะมาได้ก็เหนื่อยนะครับเหน็ดเหนื่อยกันแต่ว่าสามารถที่จะคว้าชัยชนะมาได้แล้วต่อไปจะไปโอลิมปิกแล้วใช่ไหมครับก็ยินดีด้วยครับแล้วก็ดีใจด้วย

าวกินลูกๆที่ลูกๆโตๆมาขำป้อมอินเดียป่ะตอนนั้นที่ไปอุ้มผางเนี่ยจำได้ไปบ้านครูสันเนี่ยตอนนี้ไปตอนเช้าก็ไปดอยผาอะไรนะดอยผาหดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็ไปเจอมาขำป้อมป่ากันโหลูกใหญ่ๆก็นี่แหละนะครับช่วยได้เวลาที่เราเป็นหวัดนะครับเพราะว่าต้องคนกินเป็นนะเพราะว่ามันจะมีรสฝาดนะครับครับก็กำลังดูความดีใจของทีมวอลเลย์บอลเดอะโค้ชออสแล้วก็สาวไทยที่เอาชนะจีนได้นี่นะครับก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราคงจะได้ดูความสำเร็จยิ่งใหญ่ของทีมนักตบสาวไทยกันต่อไปภายภาคหน้าอีกมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเกมการเล่นก็แน่นอนครับแล้วคนก็พิมายลายมือชะกันแล้วก็น่ารักด้วยนะดูแล้วน่ารักดูเพลินเดียวกำลังนั่งแซวนอกกับน้องนักข่าวเอ้ยเขาแต่งหน้าด้วยนะครับเขาแต่งหน้าแต่งหน้าทำผมมีสีสันในสนามอยู่เสมอนะฮะครับเดินทางกันด้วยเพลงที่เมื่อวานนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับมีผู้ฟังขอไว้แล้วผมไม่ได้เปิดให้นะฮะมานานครับ

13นาทีนะครับก็พอจังหวะสนุกสนุกก็สติ๊กเกอร์มาเพียบมาจากภูพานนะฮะพิราภูพานสกลนครบอกขอเพลงเงินของวงแผ่นดินโอ้นานมากไม่ได้ฟังเพลงนี้นานเลยนะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่มีนะฮะเดี๋ยวผมเพราะเคยเป็นซีดีอยู่นะครับแต่ว่าจะต้องไปโหลดเพลงมาเพราะว่าเพลงของวงแผ่นดินนี้น่าจะหายากอยู่นะครับก็รอสักพักหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับภควัชกีตาจากอำนาจเจริญนะครับคุณเขาอยากเยือกจากสาวสุราษฎร์นะครับปทุมธานีควันสีชมพูจัดไปให้แล้วนะครับที่บอกว่าจะให้ทานมาขำป้อมเนี่ยนะฮะส่งมาดิครับเดี๋ยวนี้แพงนะไม่ใช่ถูกๆไอ้มาขำป้อมลูกใหญ่ๆที่แบบลูกโตๆลูกเท่ากับเหมือนมะนาวเลยเนี่ยนะครับผมใช้มะนาวนะผมใช้มะนาวน้ำอุ่นแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำผึ้งก็ช่วยได้นะฮะดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าอาการไอก็เบาลงแล้วก็อาการที่มันอะไรมีไข้นะครับก็เบาลงแล้วนะครับหลังจากวันนี้ก็ได้พักเต็มที่หน่อยก็เขายังชั่วหน่อยนะฮะส่วนอาการคือไปฉีดไข้หวัดใหญ่ก็คือตรวจสุขภาพประจำปีนะครับต้องตรวจเลือดตรวจอะไรทั้งหมดนะฮะตรวจเรื่องขึ้นหัวใจเรื่องอะไรทั้งหมดปรากฏว่าเขาฉีดไข้หวัดใหญ่ให้ได้เรื่องเลยทุกทีก็ไม่ถึงขนาดนี้แต่ครั้งนี้ทำไมสุดจะแรงนะฮะรู้สึกแรงทีนี้โรคโควิดก็กลับมาระบาดอีกใช่ไหมครับครับในไลน์ป้าต่อยสวัสดีคุณพินโยและสวัสดีทุกคนเพลงเพราะค่ะมวนม้วนครับไอ้เจ้าคุณวุฒิเมืองนนท์บอกชื่นชมนักวอลเลย์บอลสาวไทยวันนี้เล่นได้ดีมากอ๋อใช่ครับเมื่อวานมีสมาชิกแวะมาหาคุณตู่คนงามบ้านโป่งอ๋อที่บ้านเหรอครับอ๋อดีใจด้วยครับเป็นไงบ้างไม่มีทนดนตรีไลฟ์มาเดือนหนึ่งก็เงียบเลยนะฮะสถานที่ทำงานก็เงียบเหมือนกันนะครับเข้าไปที่ทำงานช่วงนี้จะลาพักผ่อนบ่อยเพราะว่าจะใช้ลาพักผ่อนที่เหลืออยู่ให้หมดก็น้องหลายคนก็บอกเหงาเลยเงียบเลยพี่นะฮะก็อีกไม่นานก็จะเงียบกว่านี้ถ้าเราเกษียณไปแล้วก็ไม่ทราบนะครับว่าจะมีใครมาทำต่อหรือเปล่ายังไงแต่ก็เราก็หมดหน้าที่ภารกิจของเราเรียบร้อยแล้วอำลาท่านดนตรีไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยได้ทำตามภารกิจที่รับมอบหมายนะฮะทั้งใช้สถานที่ทางราชการเพื่อให้ผู้ฟังผู้ชมได้ใช้ประโยชน์แล้วก็มีดนตรีมาชมทุกเดือนมีเรตติ้งเข้าไปทางโซเชียลแล้วก็มีการบันทึกรายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง11ทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ก็ทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณเป็ด ND 91ขอเพลงคนหลังเขาคาราบาวนะฮะแล้วนี่ใครเนี่ยคุณตู่ขับรถอยู่ผ่านเสาหญิงช้าด้วยนะฮะคุณเอ๊ะที่หลังสิทธิ์มาริโอน่าแหละครับเอ๊ะวันนี้มีมาริโอน่าตอนช่วงเย็นที่นู่นใช่ไหมฮะใส่ห้านะครับมีงานตอนช่วงเย็นคุณอ้อยเอเจบอกเมื่อวานขอเพลงฝนจางนางหายังไม่ได้ฟังเลยทักทายพี่โยและทุกคนนะคะร่วมเดินทางกลับนครนายกด้วยกันเราอยู่เป็นนักเดินทางพี่สมจิตนะครับก็เดินทางโดยสวัสดิภาพคนรักเพื่อชีวิตนะฮะตอนนั้นมีข่าวโค่นต้นตาลที่ดาบวิชัยปลูกไว้รู้สึกสลดใจมากครับครับก็ไล่หลังไปเรื่อยๆคุณลิ้มส่งภาพที่สงครามตะวันออกกลางคุณสิงห์เราได้ไปโอลิมปิกแล้วมาถึงทีมวอลเลย์บอลใช่ไหมครับครับก็ไล่มาคุณเมธนะฮะเมธัศน์ต้นอัยราทักทายมาตอนช่วงต้นชั่วโมงแรกของทนดนตรีครับครับทุกๆไลน์ที่ได้ส่งมาก็ตอบกันแล้วนะครับ
ด็อกเตอร์ติ๊ก69ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวจะมีฟังใหม่ๆเยอะนะฮะคุณโอ๊ตไงจะใครล่าคุณโอ๊ตไงจะใครล่าสืบนะครับเสถียรวันที่เท่าไหร่เนี่ย25ถึง2 25กันยาถึง2สิงหาเอ้ยไม่ใช่25สิงหาถึง2กันยาพูดกลับไปเก็บที่ไหนเนี่ยโอ้ลานศักดิ์อ๋อมีสปอตมาด้วยโอ้โหคุณโอ๊ตนะฮะงานระลึก36ปีสืบนะครับเสถียรระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง2กันยายนที่ถนนหน้าปั๊มปตท.ตลาดลานศักดิ์อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีขอบคุณมากครับแจ้งเข้ามานะครับแล้วก็มีงานสืบที่หอศิลป์กทม12 13กันยาด้วยครับขอบคุณมากครับนี่ก็คือที่ได้แจ้งกันมาให้เราทราบกันนะครับกับเพลงในช่วงต่อไปก็โจโจสนุกสนุกก็ลายฉันฝันสลายครับ

ำเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายัง

่วงท้ายของชั่วโมงที่2ผ่านไปอย่างรวดเร็วต้องรีบเปิดเพลงเนื่องจากเวลาจำกัดแล้วก็ขอเพลงเร็วๆกันมาทั้งนั้นเลยนะฮะเป็นจังหวะสนุกๆเร็วๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นบิ๊กเซียวหลงวัดเนี่ยนะฮะแล้วก็มาสกรูเพลงเงินบอกยังไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยจะขอเพลงบิ๊กเซียวแทนครับจะขอติดค้างเอาไว้ก่อนหรือว่าจะให้คุณประกอบไปโหลดเพลงเอาไว้ให้ก่อนนะครับเตือนนี่กันยาจะกันยาที่จะเกษียณแล้วนี่ทำไมโปรแกรมมันเยอะจังเลยนี่ผมก็ต้องลงภาคใต้เห็นไปหลายที่เลยนะฮะทั้งใน5จังหวัดภาคใต้ในโครงการสานใจไทยสุดใจใต้ที่จะรับเยาวชนขึ้นมาอยู่ในภาคกลางแล้วก็ฝั่งอันดามันนี่จะไปช่วงตุลานะครับพิธีเปิดในโครงการที่ฝั่งทะเลอันดามันที่พังงาก็จะต้องเดินทางกันว่าเขาต้องจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็เลยต้องทำตารางการเดินทางและเช็คไปเช็คมาทำไมคิวมันเยอะขนาดนี้ว่ากันยาตุลาเต็มไปถึงเดือนพฤศจิกายนนู่นแหละครับธันวาแล้วนะฮะถึงธันวาเลยนะครับให้สุดลงจะเกษียณได้เกษียณไม่ได้พักเพราะว่าคงจะต้องเดินทางต่ออย่างที่ว่านะครับทำงานต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังคงจะพอมีประโยชน์อยู่บ้างก็ยินดีที่จะทำงานรับใช้สังคมกันต่อไปครับจะเดินทางกันในช่วงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีกันต่อไปนะครับในช่วงเวลาของถนนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพี่ยศรุ่งสมัยนะคือวันนี้อยู่กับคุณทุนชัยคำรอดนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าช่วงที่3กันครับ

คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงยังมีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิจิตรรุ่งสมัยวันนี้จังหวัดน่านเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1ย้ำผู้ประสบภัยควรลงทะเบียนก่อนวันที่2กันยายนนี้หากลงทะเบียนรอบแรกไม่ทันต้องรอรอบหน้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: วันนี้อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านมอบเงินเยียวยาเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย16ครัวเรือนพร้อมเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1ย้ำผู้ประสบภัยควรลงทะเบียนก่อนวันที่2กันยายนนี้นายพงศินผาลานายอำเภอภูเพียงพร้อมด้วยนายศรีไหลติบแก้วนายกอบต.นาปังและคณะมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนาปังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจำนวน16ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 45,050 บาทเพื่อเป็นค่าเยียวยาเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนความเสียหายอื่นๆทั้งค่าอุปกรณ์ประกอบอาชีพค่าซ่อมแซมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรที่จะรับผลกระทบขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการสำรวจอย่างเร่งด่วนเพื่ออนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาในระดับต่อไปสำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1ได้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้หากลงทะเบียนรอบแรกไม่ทันต้องรอรอบหน้าโดยสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาหรือติดต่อลงทะเบียนณอบต.หรือเทศบาลในพื้นที่อาศัยอยู่จังหวัดสงขลาเร่งเตรียมสถานที่รับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่1กันยายนนี้
7: เจ้าหน้าที่เร่งเตรียมสถานที่รองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่1กันยายนนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในคอนเวนชั่นฮอลล์รวมถึงห้องรับรองและห้องรับประทานอาหารสำหรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ภายในห้องประชุมจัดแบ็กจ็อบภายใต้แนวคิด สงขลาแอทแทคชั่นสงขลาเสน่ห์อ่าวไทยเมืองสองทะเลนำเสนอจุดเด่นด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาหารและสินค้า GI รวมถึงศักยภาพด้านโลจิสติกเชื่อมโยงปีนังบีมเทคและเอเชียตะวันออกขณะเดียวกันมีการจัดระบบบัตรแสดงตนเพื่อควบคุมการเข้าออกพื้นที่อย่างเป็นระบบวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีประสานตำรวจเร่งสืบหาข้อเท็จจริงข้อความขู่ในโอเพนแชทยืนยันพรุ่งนี้ยังเปิดเรียนตามปกติโดยเพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยเพจโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเผยแพร่ประกาศเรื่องแนวทางและการปฏิบัติในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ตามข้อความที่ปรากฏในลักษณะไม่พึงประสงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทางโรงเรียนได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจสน.ดินแดงกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องสำหรับพรุ่งนี้ยังคงมีการเรียนการสอนตามปกติโดยเพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยท่านี้ขอความร่วมมือผู้ปกครองส่งนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียนงดเข้าส่งภายในโรงเรียนสำหรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการต้องขอตรวจค้นรถอย่างละเอียดก่อนแลกบัตรบริเวณป้อมยามท่านี้ผู้ปกครองที่ยังไม่มั่นใจด้านความปลอดภัยสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการมาเรียนของนักเรียนได้แต่ให้ประสานครูผู้สอนเพื่อรับมอบหมายงานและดำเนินการเรียนรู้ที่บ้าน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น.

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

ำเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

ริ่มต้นในชั่วโมงสุดท้ายด้วยลอยลมบนที่คุณผู้ฟังขอมาจากจังหวัดแพร่ทาง0816346452แล้วก็ใน Google Form ที่แอดมินช่างน้อยนักเดินทางได้ส่งมาให้แล้วก็ไม่ได้เปิดโทรเพลงช้านะฮะแล้วก็เพลงอีกหลายเพลงยังเป็นเพลงช้าๆก็เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหลังก็แล้วกันนะครับแบ่งภาคก็แล้วกันนะฮะแย่แล้วไทยอ่วมโควิดสะสมพุ่งเหรอนั่นแหละสิเอามามีโควิดก็มาอีกนะครับกำลังดูเรื่องวอลเลย์บอลแล้วก็เรื่องภัยพิบัติแล้วก็เรื่องที่เขามีข้อมูลกันมาเยอะๆมากๆแล้วก็เสียข้อมูลเยอะๆมาก็จะเบลอๆนะครับครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันในคืนวันอาทิตย์นะครับ3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์กับทนดนตรีนะฮะมีผู้ฟังก็ร่วมเป็นนักเดินทางที่ดันมาขามเตี้ยขอลงวัดมาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็งานวันที่311ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ห้วยขาแข้งก็แจ้งให้ทราบกันแล้วนะครับแต่สงสัยไม่ได้ไปแน่เพราะฉะนั้นตั้งใจจะเดินทางไปนะครับแล้วก็ยังมีเส้นทางที่จะต้องเดินทางกันอยู่ในตลอดช่วงหลังจากเกษียณราชการในเดือนกันยายนนี้นะครับกับงานของคนเพื่อชีวิตทั้งหลายที่ได้รับปากเอาไว้เพราะว่าต้องไปช่วยงานเขาตอบแทนคืนด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งของเซนไทมาริโฮน่าช่วงธันวาคมหรือกระทั่งพฤศจิกายนที่จะต้องไปเมืองกาญนะฮะงานมโหฬารลิเจนเนี่ยนะครับ14พฤศจิกายนแล้วก็ทางที่ไล่กันมาเนี่ยตุลาเดือนตุลาคณะกรรมการจัดงาน50ปี6ตุลาผมไม่ได้ไปร่วมงานวันที่4ต้องขออภัยด้วยแต่ได้ตัดรับปากไว้กับนาโอกวงลูกทุ่งสัจธรรมนะครับเพราะว่าติดเดินทางไปพังงานะฮะตอนแรกว่าจะไปค่ำวันนั้นปรากฏว่าตัวเครื่องบินไปภูเก็ตเต็มหมดนะครับก็เลยต้องรีบเดินทางในช่วงบ่ายแล้วต้องไปประสานงานในพื้นที่ด้วยนะครับก็ไล่มาทั้งกระเตะนี่แหละครับทั้งไปเดือนหน้าเนี่ยกันยานี่ก็เดินทางภาคใต้กันเนี่ยนะครับก็กิจกรรมสำหรับสารใจไทยสุขใจใต้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมเราก็ต้องไปเตรียมรับเด็กเยาวชนเดินทางเข้ามาสู่ในภาคกลางกันนะครับครับเพลงต่อเนื่องกันนะฮะจังหวะสนุกสนุกแบบนาซีเพื่อก็ต้องนำหมูพงเทพต่อเนื่องกันไปนะครับมีงานเนื้อหมูอีกงานหนึ่งวันที่10ตุลานะครับคนพูดเพลงกับตอนพูดไม่เข้าหูนะครับก็ต้องไปร่วมงานด้วยเหมือนกันนะฮะครับแก้มตุ๋ยและบิ๊กเสี่ยวครับ

าแอดใจปั้มตอนนี้ให้ล้านหนึ่งกับเนเน่เลยนะก็ต้องช่วยกันเยอะๆนะครับถ้าเข้าไปสู่รอบชิงแล้วก็จะคว้าชัยชนะยังไงก็ยังไงก็คือเด็กไทยที่ไปสร้างชื่อแล้วก็เริ่มต้นมาจากศูนย์จริงๆก็ดนตรีเปิดหมวกนี่แหละครับแล้วก็ความกล้าของเด็กน้อยจากท่าทรหดจากการฝึกปรือฝีมือแล้วก็คุณพ่อที่เป็นลมใต้ปีกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนที่มองเห็นแววคนที่สนับสนุนคนที่ได้ให้กำลังใจนะทุกวันนี้ก็เป็นลูกสาวของโลกกันไปแล้วนะครับก็เอาใจช่วยเธอนะฮะเก่งๆกันเยอะนะครับเด็กไทยเราฝีมือเก่งๆดีก็เก่งๆกันเยอะๆก็ต้องช่วยกันสนับสนุนแล้วก็หาช้างเผือกแบบนี้ก็ว่ากันไปนะครับแม่ยิ่งไม่อยากเปิดคาราบาวต่อเนื่องแต่ว่าของเยอะเหลือเกินนะฮะนะครับจากปิกเซียวพิลาบภูพานแล้วก็จากสกลนครที่ขอมาจริงๆขอเพลงเงินของวงแผ่นดินเดี๋ยวผมจะไปให้คุณประกอบได้โหลดเพลงมาให้ในครั้งต่อไปนะครับหรือถ้าไม่มีก็จะเอาซีดีมาตอนนี้กำลังรอเครื่องเล่นซีดีจากคุณเมฆขันแก้วนะ

เพราะว่าเครื่องไปซ่อมอยู่แล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะนะครับขนอุปกรณ์ซีดีแผ่นเสียงนี่เอามาแล้วนะแผ่นเสียงที่เป็นลองเพลย์อัลบั้มเนี่ยนะครับแต่ว่าซีดียังไม่ได้กลับมานะฮะจะกลับมาทั้งหมดนะครับจะมาเปิดที่บ้านทั้งหมดเลยหลังจากเกษียณกันไปแล้วนะครับจากด่านมะขามเตี้ยนะฮะก็ขอเพลงนี้ไว้นะครับลงวัดครับ

สาวแห่งชาตินะครับน้องเนเน่ผู้ฟังขอไว้ก็เลยปิดท้ายในช่วงนี้กับแบ็คโฮสันเมื่อบีที่พูดถึงบอกอยู่หลังเวทีเห็นแล้วเธอเงียบๆเฉยๆอ่อนน้อมถ่อมตนแต่โหขึ้นเวทีแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวครบถ้วนหมดนะครับก็เป็นความอัศจรรย์ของเด็กน้อยคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์และได้รับแรงสนับสนุนแล้วก็เส้นทางนี้คงจะเปิดเส้นทางให้กับเธอได้ไปสู่ระดับโลกในอนาคตข้างหน้านะครับเป็นข่าวดีๆกันเยอะนะฮะในช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่เรามีข่าวร้ายไม่ว่าจะน้ำท่วมที่ปัวน่านแล้วก็มาถึงที่ฮิมาลัยที่เนปาลแล้วก็ทั้งมีข่าวของทั้งสาวน้อยคนนี้แล้วก็ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยด้วยนี่นะครับครับก็ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คงจะเป็นเพลงที่คุณขอมาในจังหวะช้าๆแล้วนะฮะก่อนที่จะได้ส่งคุณเข้าพักผ่อนในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีนะครับทุกคืนวันอาทิตย์สามทุ่มทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์นะครับสามทุ่มถึงเที่ยงคืนเดินทางกัน31ปีแล้วของทนดนตรีก่อนที่จะได้นะครับยังไม่ล่ำลาจะบอกว่าล่ำลาก็ทางวิทยุของได้ทำหน้าที่ต่อแล้วครับก็คงชัดเจนแล้วส่วนของทางทีวีก็จะเป็นรายการที่เป็นบันทึกเทปของทนดนตรีไลฟ์ที่เราได้เคยออกอากาศกันเดือนละครั้งนะครับก็จะนำเทปมาบันทึกมาที่บันทึกไว้มาออกอากาศกันนะฮะทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2นะครับ4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ส่วนทางวิทยุก็จะทำหน้าที่ต่อกันไปเรื่อยๆครับแต่ท่านถามว่าทนดนตรีไลฟ์จะมีต่อไปข้างหน้าไหมก็ยังไม่ทราบได้ครับเนาะนี่ก็เราก็ปิดฉากอำลาไปที่เรียบร้อยนะฮะจะมีขึ้นมาใหม่กันอย่างไรหรือไม่ยังไม่สามารถตอบได้อันนี้ก็รอคอยในเวลาที่ทุกอย่างพร้อมแล้วก็จะได้แจ้งคนที่ทราบกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมของทนดนตรีมวยปืนและคุณเขาเยอะๆครับ

หลายอย่างที่อยู่ในเนื้อหาของบทเพลงก็สะท้อนถึงความเป็นจริงหลายเรื่องราวยุคที่กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยอย่างนี้เป็นต้นยุคที่เราขาดแคลนยาแค้นเรื่องน้ำใจน้ำใจนี้น้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับมาอยู่ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างไรในยุคที่เราเห็นถึงภัยพิบัติอันตรายต่างๆที่มาใกล้ตัวเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับกับเดินทางในช่วงท้ายของถนนดนตรีที่มีเพลงที่คุณขอไว้ทางคอนฟอร์มที่แบบฟอร์มที่ให้ไว้นะครับก็ผมก็จะมอบไปทั้งสองเพลงเลยทั้งเพลงสนั่นป่าแล้วก็ป่าตะโกนเพื่อจะได้ระลึกถึงการจากไป36ปีของพิสืบนักฆ่าเสถียรแล้วก็ลำลึกในวันสืบนักฆ่าเสถียรที่จะมาถึงในวันที่1กันยายนนี้ด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณทุนใจคำรอดควบคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีทุกท่านนะครับคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจหลังการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมนิพาเทียมแสนเต้นใจชิบันในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินนักอยุธยาเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในช่วงเวลาเดียววันนี้นะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้ลาคุณไปก่อนครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจ

จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
2: เชิญพานเชิญพานในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ธรรมรับอรุณก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกันด้วยดูสิว่าเรามีประเด็นอะไรต่างๆในสังคมใดที่จะสามารถมีธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันเราได้สัปดาห์นี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างคุณสมบัติเชิญพาน
1: ครับประเด็นทางสังคมนะครับหลายสัปดาห์ก่อนนะครับก็มีเรื่องของข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินวัดป่าอดุลยารามที่ขอนแก่นนะครับกับป้าดานะฮะก็พิพาทกันนั่นแหละว่าเอ้ยเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยเจ้ามรดกเนี่ยเขามอบให้วัดแต่ทายาทก็บอกว่าเอ๊ะตอนนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนก็ไม่น่าจะถูกต้องนะก็ไม่น่าจะถูกต้องแล้วก็เรื่องของที่ดงที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยคือมันต้องมีการพิสูจน์พูดง่ายๆทางทายาทเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ทางวัดก็ยืนยันบอกว่าเอ๊ะตรงนี้ทางเจ้าของที่ดินในสมัยนั้นน่ะได้ทำเจตนาเนี่ยมอบที่ดินให้กับวัดไปแล้วนะฮะก็เป็นข้อพิพาทกันนะครับซึ่งก็จะต้องพิสูจน์ความจริงกันต่อไปนะครับแต่ว่าคำถามที่จะมาถามจากประเด็นตรงนี้เนี่ยก็มีอยู่2ประเด็นนั่นคือเรื่องของการถวายที่ดินให้กับวัดเนี่ยบุญกุศลของการถวายที่ดินให้กับวัดเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนครับมันทำให้ชีวิตเรามีความปลอดโปร่งราบรื่นหรือทำให้ชาติหน้าเราเกิดเป็นอะไรอย่างนั้นหรอฮะเลยมีการถวายที่ดินให้กับวัดฮะ
2: ที่ดินเนี่ยจัดเป็นเสนาสนะก็เรียกว่าเสนาสนะทานไม่ว่าจะเป็นที่ดินกุฏิอาคารวิหารคือมันจะไม่เหมือนกับของที่ใช้แล้วหมดไปเช่นอาหารแล้วอาหารเนี่ยเรากินทุกวันแต่วันนี้กินปุ๊บหมดละพรุ่งนี้ต้องหาใหม่กินใหม่แล้วก็หมดไปใหม่คือเป็นของสิ้นเปลืองหมดใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปแต่ว่าพวกที่ดินคุณใช้วันนี้พรุ่งนี้คุณใช้ได้ต่ออีกเหมือนแปลงนาเนี่ยนะก็จะเปรียบเทียบเรามีที่นาแปลงนึงเฮ้ยแล้วเราปลูกข้าวก็ได้ข้าวปีนี้ได้ข้าวปีต่อไปปลูกอีกที่เดิมนี่แหละก็ได้ข้าวเพิ่มอีก10ปีได้10ครั้ง20ปีได้20ครั้งแต่ที่ดินแปลงเดิมไม่ได้เปลี่ยนไม่หมดไปได้เพิ่มตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เหมือนกันกับพวกของใช้แล้วหมดไปแต่ตรงนี้แหละที่เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสพูดถึงการที่ถวายเสนาสนะทานได้ผลมากที่สุดในการที่ถวายเสนาสนะทานได้ผลมากที่สุดในบรรดาทานทั้งหลายทานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสิ่งของข้าวของใดๆเนี่ยนะเสนาสนะนี่ได้ผลมากที่สุดเพราะเหมือนกับว่าเรามีที่ดินให้เช่าแล้วก็เก็บค่าเช่าได้ตลอดเวลาเราบริจาคไปแล้วเราตายไปบุญเรายังได้ต่อเนื่องเพราะมีคนมาใช้แต่ทีนี้เงื่อนไขตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงก็คือการถวายให้สงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศเราไม่ได้ว่าเจาะจงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่ว่าประเทศไทยเราก็มีกฎหมายคุ้มครองไงคุณสมบัติกฎหมายคุ้มครองว่าโอเคถ้าที่ดินคุณบริจาคแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นของสงฆ์นี่คือของหมู่คณะทั้งหมดนะหมู่คณะทั้งหมดนี่คือรวมถึงพระที่จะบวชวันพรุ่งนี้ด้วยนะหรืออุบาสกอุบาสิกาที่จะมาปฏิบัติธรรมเดือนหน้าด้วยนะเพราะว่าสงฆ์นี่คือหมู่หมายถึงไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์นะแต่หมายถึงอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีด้วยทั้งหมดเลยผู้ที่จะมาใช้ประโยชน์จากสถานที่นี้อาคารหลังนี้กุฏิแห่งนี้ในการทำอะไรให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอันนี้สงเนี่ยจึงมากที่สุดทีนี้อย่างไรก็ตามในความมากที่สุดของทานแล้วก็ยังมีเพิ่มก็ต่อขึ้นไปอีกนั่นคือการสมาทานพระรัตนตรัยการสมาทานศีลการเจริญภาวนานี้ได้อันนี้สงเป็นพันเท่าล้านเท่ากว่าเสนาสนะทานอีกนะศีลสนทานคือหมายถึงสถานที่เนาะแต่ทีนี้ประเด็นในเรื่องตรงนี้แหละที่ว่าพอมีข้อกฎหมายมาช่วยในการให้ของที่ได้รับเป็นของสงฆ์ในอยู่ไปต่อเนื่องไปเนาะมันก็มีตั้งแต่คดีอดีตการอะไรสนามกอล์ฟออฟไพร์คุณสมบัติ จำได้ไหมอยู่ปทุมธานีนั่นก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยด้วยซ้ำ
1: ครับ
2: เนาะเพราะว่าเรื่องเอกสารนี่แหละที่มันไม่เรียบร้อยมันก็เลยทำให้มีข้อพิพาทกันแต่เจตนาของเขาเนี่ยสำเร็จแล้วคุณสมบูรณ์เข้าใจนะเจตนาของผู้ให้เนี่ยสำเร็จแล้วเขาได้บุญเต็มแล้วคือไอ้เรื่องที่ว่าเอ๊ะแล้วเขาจะได้บุญเต็มไหมคนถวายเนี่ยโอ้เขาได้บุญเต็มแล้วจบแล้วนี่คือเสร็จของเขาแล้วในเจตนาเขาตั้งไว้จบเลยอย่างนี้ทีนี้ลูกหลานต่อมาต้องบอกโอ้ยคุณพ่อเราคุณแม่เราบรรพบุรุษของเราได้มอบที่ดินแปลงนี้ไว้เราอนุโมทนาเราได้ต่อด้วยเราได้ต่อด้วยทีนี้ถ้าเราไม่อนุโมทนาเราก็ไม่ได้ส่วนนี้ต่อไปนั่นเองแล้วมันก็จบตรงนี้แหละดูอย่างสถานที่นะคุณสมบูรณ์วัดเชตวันวัดเมรุวันเนี่ยทุกวันนี้ไม่มีใครไปใช้นะคือเป็นโบราณสถานแม้แต่บวชเขายังไม่ไปบวชที่นั่นเลยต้นโพคนรุ่นสมัยนพระพุทธเจ้ามานั่งมาเทศแถวนั้นพอมันลกล้างไปกษัตริย์องค์นี้นึกถึงพระพุทธเจ้าก็เลยมาสร้างเจดีย์ไว้คนมาพระก็มาอยู่รอบแต่ต่อมาก็หายไปอีกเสื่อมซ้อมไปอีกคนรุ่นต่อมาเจอสมัยนี้เขาก็เลยรักษาให้เป็นโบราณสถานเราไม่ได้จะไปใช้ทำพิธีกรรมถวายอาหารพระสวดมนต์อะไรได้เหมือนก่อนไม่ได้โดยที่วันชีตวันอย่างเงี้ย6โมงเย็นเขาก็ไล่หนีละก่อน6โมงเช้าก็เข้ามาให้เขาอย่างเงี้ยเพราะเป็นโบราณสถานก็ไม่ได้ใช้งานตามเจตนาเดิมของผู้สร้างไว้คืออนาถาปิฎกเศรษฐีแต่ว่าเจตนาเขาตรงนั้นเนี่ยมันสำเร็จแล้วไงบุญเนี่ยได้มากที่สุดในบรรดาส่วนของทานที่เป็นสิ่งของเข้าของเนาะอันนี้ทานที่จะสละออกที่ได้มากที่สุดคือธรรมทานนะธรรมทานที่เหนือขึ้นไปก็จะเป็นศีลเป็นภาวนาอย่างนี้นั่นเองทีนี้ตรงเรื่องการกรณีข้อพิพาทนี่นะคุณโยนมันก็คงจะต้องดูตามข้อกฎหมายนะดูตามข้อกฎหมายว่าหลักฐานได้ต่างๆเป็นยังไงแล้วก็มีใจประกอบด้วยพรหมวิหาร4เนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าจะมุ่งหวังเอาแพ้หรือเอาชนะแกต้องแพ้ฉันต้องชนะฉันจะแพ้ไม่ได้ไม่ใช่จะมุ่งหวังอย่างนั้นแต่มุ่งหวังประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นแต่มันก็จะมีจุดสักจุดนึงแหละคุณสมบูรณ์ที่มันจะวินวินกันนะถ้าบอกว่าเราจะมุ่งว่าฉันจะต้องชนะมันจะมองไม่เห็นจุดนี้แต่ถ้าบอกว่าเรามาหาข้อตกลงการมีจิตประกอบด้วยเมตตามีจิตประกอบด้วยอุเบกขามันจะมีข้อตกลงจุดหนึ่งที่จะลงตัวกันได้ทั้งสองฝ่ายและมีแน่นอนเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็แบบจิตเป็นกุศลทั้งคู่นะเพียงแต่ว่าเอ๊ะมันสงสัยจุดนี้มันอะไรจุดนี้มันก็เลยถ้าประกอบด้วยพรหมวิหาร4เนี่ยมันจะเข้าใจกันได้ตกลงกันได้นั่นเอง
1: ครับครับคือจริงๆเนี่ยถ้าไม่ทำให้เกิดปัญหาจริงๆเนี่ยก็คือว่าถ้าเจ้าของเนี่ยที่ดินเนี่ยมีเจตนาที่จะให้แล้วเนี่ยถ้าไปจดทะเบียนให้มันถูกต้องเนี่ยเปลี่ยนเป็นชื่อเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อนิติบุคคลหรือว่าวัดเนี่ยมันก็จบแหละแต่ปัญหามันคือว่ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทางทะเบียนตรงนั้นแหละแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเป็นการยกให้กับวัดหรือว่าสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยไม่ต้องไปจดทะเบียนแค่ยังเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยมีเจตนาที่จะให้เนี่ยถือว่าโอนไปแล้วนะอันนี้มันก็เป็นจุดตัดในทางกฎหมายแล้วก็ทางคดีเนี่ยมันไม่เหมือนการโอนที่ดินของชาวบ้านอย่างสมมติถ้าผมจะโอนให้กับนายกนายขอเนี่ยผมบอกผมจะโอนที่ดินให้กับคุณเนี่ยมันจะมีผลก็ต่อเมื่อผมไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินนะฮะเปลี่ยนแปลงหลังโฉนดเนี่ยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อันนั้นมันถึงเปลี่ยนแปลงแต่ในกรณีวัดหรือว่านิติบุคคลสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยมันเหนือไปกว่านั้นก็คือว่าแค่แสดงเจตนาเนี่ยมันก็โอนแล้วนะครับมันก็เป็นที่ถกเถียงกันแหละว่าตกลงแล้วเนี่ยโอนไม่โอนยังไงหรือว่าที่โอนเนี่ยมันต้องแบ่งครึ่งนึงก่อนเป็นสินสมรสหรือไม่นะฮะเจ้ามรดกเนี่ยโอนไปเกินส่วนของตัวเองหรือเปล่านี่มันเป็นข้อต่อสู้ในทางคดีแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยมันก็คือความขัดแย้งหรือว่าข้อพิพาทเนี่ยระหว่างทายาทนะฮะกับทางวัดนะฮะแล้วจะทำยังไงฮะว่าถ้าเกิดอยากจะให้พระอาจารย์ให้ข้อคิดสำหรับญาติโยมที่ต้องการสร้างบุญใหญ่ด้วยการยกที่ดินถวายวัดนะฮะควรทำยังไงไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตฮะ
2: ก็อย่างที่คุณจงวันว่าเลย
1: กับลูกหลานในภายหลังนะ
2: ครับใช่ใช่ตรงเอกสารนี่แหละต้องทำให้ดีเพราะว่าพอเราเจตนาดีอยู่แต่ว่าคนรุ่นต่อไปเราไม่รู้ไง ราะฉะนั้นถ้าเอกสารเนี่ยตรงนี้แหละคือก้อกฎหมายที่เข้ามาช่วยในการให้ลดข้อพิพาทต่างๆแต่ก็อย่างที่ว่าเนาะคือจัดการเรื่อง paperwork เอกสารอะไรให้เรียบร้อยเลยก่อนที่เราจะเสียไปจากไปนะคือกฎหมายก็คุ้มครองอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเอกสารมันเรียบร้อยมันก็จะไม่มีข้อพิพาทอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมอบให้เป็นการสร้างวัดมอบให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมอันนี้ดีเลยแล้วทำการโอนให้ชัดเจนเรียบร้อยแล้วให้กับคนที่เรามีศรัทธาแล้วพอมอบให้ด้วยศรัทธาไม่มีข้อกังขาไม่มีความกังวลใจใดๆเราหวังเอาบุญก้อนนี้แต่เราให้เนี่ยไม่ได้หวังเอาสร้างปัญหาแต่ไม่ได้หวังสร้างปัญหากับคนรุ่นต่อไปไม่ได้หวังสร้างปัญหากับวัดแต่หวังเอาบุญเอากุศลหวังเอาความดีที่จะเกิดขึ้นจากที่ดินแปลงนี้ที่จะมอบให้เป็นสาธารณสมบัติเป็นศาสนสมบัติเราให้มาปฏิบัติธรรมให้คนได้มาถือศีลสร้างกุศลแต่ตั้งเจตนานี้มอบถวายให้แล้วก็ทำเอกสารต่างๆคือกายวาจาใจไปพร้อมเลยใจเรามีเจตนาไปละเจตนาคือทางใจวาจาเรากล่าวออกให้ชัดเจนแต่ทั้งฝ่ายผู้รับคือทางวัดหรือทางบ้านเมืองแผ่นดินใดๆหรือมูลนิธิใดๆทั้งฝ่ายผู้ให้คือตัวเราเองญาติหรือลูกหลานที่จะร่วมอนุโมทนาด้วยนี่คือวาจาแล้วทางกายคุณลงเอกสารเปเปอร์ให้เรียบร้อยพอครบถ้วน3ทวาร3มิติกายวาจาใจนะบุญก็เต็ม3ด้านเลยแล้วก็ต่อไปด้วยลูกหลานก็ได้บุญต่อจากเราเป็นต้นเขาเก็บดอกเก็บผลเขาก็ได้บุญต่อด้วยนั่นเองเจ้าบ้าน
1: ครับแล้วแต่จริงๆก็ควรคุยกับทายาทคุยกันในครอบครัวให้จบก่อน
2: ใช่
1: ไหมก่อนที่จะยกอะไรให้กับสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือกับวัดไม่งั้นมันก็เกิดปัญหาในอนาคตถึงแม้เราจะคือเจ้าของกรรมสิทธิ์น่ะแม้สิทธิ์ขาดจะอยู่ที่เราแต่ถามคนในครอบครัวสักนิดนึงดีกว่าที่มันจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะข้อคิดเหมือนกันว่าคือตอนเนี้ยที่ดินมันอาจจะหรือทรัพย์สินใดๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีมูลค่ามากนักอีก 20-30 ปีไปมันอาจจะมีมูลค่ามากนะก็คุยกับคนในครอบครัวแล้วปัญหาก็จะไม่เกิดนะฮะก็คือต้องจบจากภายในว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะนี่คือแนวทางของคฤหัสถ์นะฮะแต่บางทีก็คุยยากนะพระอาจารย์ไม่ใช่คุยยากหรอกคุยแล้วก็ไม่ยอม
2: คือเป็นอย่างนี้ว่าการที่เราจะสละทรัพย์อันใดอันหนึ่งคุณสมบูรณ์มันจะมีความตระหนี่อยู่ในใจการสละทรัพย์เนี่ยเพื่อกำจัดความตระหนี่เข้าใจไหมถ้าเรามีความว่าไอ้ที่ดินมันต้องเยอะแยะแพงแสดงคุณตระหนี่ในสิ่งนั้นเฮ้ยจะไม่ให้หรอกนั่นแหละความตระหนี่มันเกิดล่ะ
1: ครับ
2: เรามีอาหารอยู่ในมือโอ้ที่ฉันจะเก็บไว้กินโอ้ฉันแล้วจะให้เหรอโอ้ฉันให้ไม่ได้นี่คือความตระหนี่แต่นี้ถ้าบอกว่าเราให้จุดที่ให้เนี่ยคือจุดที่ว่าโอเคฉันจะกำจัดความตระหนี่ที่อยู่ในจิตตรงนี้การกำจัดตรงนี้ออกไปได้เนี่ยโอ้โหนี่คือเป็นบุญไงบุญที่เกิดขึ้นในจิตนะไม่ใช่ว่าบุญที่เกิดจากสิ่งของนะสิ่งของเนี่ยมันก็เป็นสิ่งของนะแต่ว่าที่เกิดในจิตสำคัญเนี่ยคือละความตระหนี่เฮ้ยเราตระหนี่อยู่นะเนี่ยฉันไม่อนุโมทนาด้วยนี่ฉันจะเอาข้อนี้ฉันจะรักษานี้ฉันจะเก็บอันนี้ไว้ฉันจะยึดอันนี้ไว้นั่นคือความตระหนี่จริงเลยฉันไม่ให้แต่ถ้าเราคิดว่าโอเคให้เลยนี่คือกำจัดความตระหนี่เลย
1: ครับ
2: การกำจัดความตระหนี่ตรงนี้แหละนี่คือดีมากๆนะจุดประสงค์คือตรงนี้เพื่อกำจัดความตระหนี
1: ่ครับ
2: เพราะนั้นถ้าเรามีความตระหนี่ตรงไหนเรากำจัดมันตรงนั้นเลยคุณสมบูรณ์หมายความว่าถ้าคุณหวงทรัพย์สินสมบัติอันไหนถ้าคุณแบบรักอันนี้มากให้อันนั้นเลย
1: ครับ
2: มีเรื่องที่ผู้ประกาศข่าวคนหนึ่งเขาเล่าให้ประจานฟังนะของสมเด็จกรมหลวงวชิรญาณวงศ์ที่ท่านมีชุดน้ำชาอยู่ชุดหนึ่งที่เป็นของกำนันที่ได้มาจากเมืองจีนนะเนาะแล้วก็ใช้ทุกวันเลยกินดื่มชาใช้อะไรต่างๆแล้วปรากฏว่าหวงชุดน้ำชาชุดนี้มากหวงก็คือหมายว่าใช้ทุกวันทำถึงอยู่เรื่อยอย่างนี้นะปรากฏว่ามีคนเอาไปร้างพระอาจารย์จำไม่ได้ว่าเป็นสามเณรหรือใครเนี่ยแหละนะเอาไปล้างเสร็จปุ๊บมันแตกคุณสมบูรณ
1: ์โอ้โห
2: เขาเสียวหลังว่าเลยโอ้ยกูโดนแน่แล้วแบบคนทำแตกนะแต่พอท่านทราบว่า
1: ต้องดี
2: ใช่พอท่านทราบว่าอ้าวแตกแล้วเหรอโอ้ยเบาเลยท่านบอก เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ต้องมาหวงคอยดูแลสิ่งนี้แล้วมันแตกแล้วมันจบแล้วความเบาเกิดขึ้นในจิตทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราตระหนี่ตรงไหนเนี่ยเราจะกำจัดความตระหนี่เราต้องกำจัดสิ่งนั้นออกไปก็คือให้ไปเลยสมมติเราจะคิดว่าเราจะให้มากหรือให้น้อยให้น้อยดีกว่าแต่ไอ้ที่มากเนี่ยคือส่วนที่เราตระหนี่อยู่นะเอางั้นให้มากถ้าคิดว่าจะให้น้อยหรือให้มากให้มากจ้ะ
1: ครับ
2: มันถึงจะเรียกว่าเป็นการกำจัดความตระหนี่นะนี่หลักการว่าการเป็นอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นการพูดการสื่อสารภายในครอบครัวอันนี้ก็ต้องสื่อสารเจตนาให้ถูกต้องด้วยคือไม่ใช่ว่าสื่อสารถึงสมบัติว่ามากอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะตระหนี่ไงแต่ว่าเพื่อให้เกิดการกำจัดความตระหนี่แล้วให้อนุโมทนาบุญร่วมกันพูดไปในทางกุศลอย่างเงี้ยไอ้แนวโน้มคนที่จะมีศรัทธาด้วยคือเพราะว่าคนที่จะกำจัดความตระหนี่ได้เขาต้องมีศรัทธาแต่ถ้าไม่มีศรัทธาเป็นเครื่องมือเนี่ยเขาจะกำจัดความตระหนี่ได้ยากแต่อย่างคุณแม่เนี่ยนะคุณแม่ให้บ่อะไรอ่ะก็ฉันศรัทธาของฉันน่ะเขาจึงกำจัดความตระหนี่ได้ง่ายแต่คุณลูกบอกโอ้ฉันไม่ให้อ่ะแล้วก็คุณลูกมีเครื่องมือคือศรัทธาน้อยจึงกำจัดความตระหนี่ได้ยาก
1: ครับพระอาจารย์ถ้าทำบุญหวังผลล่ะครับพระอาจารย์มันไม่ได้สละความตระหนี่เช่นเฮ้ยผมอยากจะขึ้นสวรรค์ผมอยากจะได้บุญผมก็เลยถวายที่ให้กับวัดถวายไอ้เงินให้กับวัดเนี่ยด้วยจิตตั้งต้นแบบเนี้ยอยากจะขึ้นสวรรค์ตัวเองก็ไม้ใกล้ฝั่งแล้วอยากจะหาความสงบเนี่ยพูดง่ายๆทำบุญหวังผลเนี่ยนะได้ไหมพระอาจารย์
2: ถูกต้องคุณจงพลทำบุญต้องหวังผลอันนี้พูดตรงๆเลยนะทำบุญต้องหวังผลแต่ผลอะไรแต่ผลขึ้นสวรรค์ผลนิพพานเราต้องหวังสิมันก็เราจะทำทำไมเข้าใจไหมแต่ถ้าหวังผลอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะเช่นลดภาษีสองเท่าอย่างเงี้ย
1: หวังผลมีวัตถุประสงค
2: ์เช่นฉันต้องมีชื่อติดนะอย่างเงี้ยหรือว่าต้องประกาศชื่อฉันนะถูกคนอื่นยกย่องนะอันนี้มันคนละเรื่อง
1: ยกย่องสรรเสริญ
2: คนละอย่างเพราะแต่ว่าถ้าเราจะหวังผลที่ถูกต้องจริงๆก็คือเราต้องหวังผลว่าไปสวรรค์ไปนิพพานอย่างเงี้ยแล้วให้ทานกำจัดความตระหนี่นี่คือถูกต้องหวังผลที่ถูกต้องหวังผลที่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องแบบจิ๊บจ้อยแต่หวังผลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปแล้วเรานึกถึงบุญของเราทุกครั้ง10ปีล่วงไปฉันเคยไปถวายอันนั้นฉันเคยให้อันนี้เราก็ได้บุญอีกบุญอีก
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทำบุญนี่ต้องหวังผลแล้วแต่หวังผลที่ประณีตให้ยิ่งขึ้นไปดีกว่าบ
1: ุ
2: ญน
1: ี
2: ้หวังผลที่ประณีตให้ยิ่งขึ้นไปอย่าไปหวังผลแบบหยาบหยาบฉาบฉวยแค่มีชื่อแค่เขาจะประกาศให้แค่ลดภาษี2เท่ามันจิ๊บจ้อยมากเดี๋ยวลดภาษี2เท่าเนี่ยมันน้อยกว่าเงินที่เราให้ตั้งเยอะคุณจะไปหวังเอาตรงนั้นแต่ว่าคุณสละเงินตั้งเยอะอย่างเงี้ยนะมันค่าน้อยแต่ว่าเราหวังเพราะว่าพอเราหวังแค่นั้นปุ๊บเนี่ยจิตใจเรามันจะเศร้าหมองมันก็ยังตระหนี่อยู่ตระหนี่มันไม่หมดเต็มที่ไงแต่ถ้าเราหวังแบบเฮ้ยฉันเอานิพพานแล้วฉันสละออกนี่เพราะทานนี่ส่งผลคือเราสละไอ้ความตระหนี่เนี่ยนะส่งผลถึงนิพพานได้ฉันเอาตรงนั้นอานิสงส์ของทานเดียวกันเนี่ยนะปริมาณเงินเท่ากันเนี่ยไอ้อานิสงส์ของคนที่หวังแบบเอาลดภาษีหวังเอาเนี่ยได้น้อยกว่าอานิสงส์ก็ได้แต่ถ้าคนที่หวังเอานิพพานหวังเอาสวรรค์หวังเอาสิ่งดีๆอันนี้ได้อันนี้ส่งมากกว่าเดี๋ยวเพราะจุดมุ่งหวังของเขาไปคนละที่ไงมันสั้นมันยาวต่างกันเพราะฉะนั้นสรุปก็คือทำบุญหวังผลให้ประณีตยิ่งขึ้นไปถึงจะดีนั่นเองเพียงพ
1: อโอ้ครับก็ที่เขาบอกทำบุญหวังผลไม่ได้บุญนี่ก็ไม่จริงใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าผลที่เราจะหวังเนี่ยมันต้องเป็นไปในทางกุศลนะไปในทางกุศลไปในทางที่ถูกที่ดีที่ชอบแต่ถ้าเกิดมีกิเลสครอบงำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บุญเต็มนึกออกไหมว่าคืออย่างเช่นทำบุญต้องการให้คนรู้จักหรือว่าสรรเสริญไปที่ยกย่องในสังคมมันก็น่าจะได้บุญใช่ไหมพระอาจารย์เพียงแต่ว่ามาไม่เต็มใช่ไหม
2: มันเศร้าหมองมีความเศร้าหมองในอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นนั่นเอง
1: ครับครับมาดูคำถามจากท่านผู้ฟังทางบ้านกันบ้างนะครับถามทางออนไลน์นะครับแมวน้ำติดปีกถามมาฮะสมมติเช้าวันหนึ่งเราซื้ออาหารหรือของที่เราจะมาทานเองนะฮะแล้วเกิดระลึกได้ติดกระทันหันว่าอยากเอาน้ำนี้ไปถวายพระเราอยากยามมาน้ำนี้ไปถวายแล้วก็อาหารมีชุดเดียวด้วยเป็นกับข้าว1ถุงเราควรนำกับข้าว1ถุงนั้นใส่บาตรพระที่เดินบิณฑบาต ระหว่างทางที่กลับบ้านหรือไปให้แม่ทานที่บ้าน อยากทราบว่าอานิสงส์ผลบุญเนี่ยจะเหมือนกันต่างกันหรือไม่นะฮะรบกวนพระอาจารย์ช่วยเมตตาไขข้อสงสัยให้หน่อยครับ
2: โอเคบอกได้ฟันธงเลยตรงนี้คุณสมบัติเราดูสมการก่อนนะสมการชีวิตเราดูสมการสมการที่จะเรียกว่าได้อานิสงส์ของบุญมากมีสองส่วนแล้วส่วนที่เป็นผู้ให้เนี่ยผู้ให้คือตัวเราคุณแม่นางติดปีก็จะมีของอยู่คุณมีทายาทคุณมีของเรียกว่าทายาทที่เราหาได้มาโดยบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจเนาะมีจำนวนเท่านี
1: ้
2: อะแล้วของเรามีแล้วอย่างที่สองศรัทธาคุณมีไหมคุณแม่นางติดปีบอกมีศรัทธาศรัทธาฉันเนี่ยมีอยู่ก็เลยตอนนี้เลยมาตัดสินใจว่าจะเอาให้ใครถ้าศรัทธาของเราก่อนระหว่างและหลังนี่คือของผู้ให้ของเรามีแล้วและสองสมการที่สองคือส่วนของผู้รับส่วนของผู้รับผู้ให้มีศรัทธานะผู้รับส่วนที่สองเนี่ยมีราคาโทสะโมหะน้อยหรือมากแต่ถ้ามีราคาโทสะโมหะมากอันนี้ก็จะได้บุญน้อยก็คือจะสมการมันจะไม่ดีแต่ถ้ามีราคาโทสะโมหะน้อยอันนี้สมการจะดีนะตัวคูณมันจะมากนะตัวคูณจะมากเพราะนั้นตัวคูณฝั่งของผู้ให้คือศรัทธาตัวคูณฝั่งของผู้รับคือการไม่มีกิเลสในการไม่มีกิเลสการมีกิเลสน้อยหรือมากนั่นเองสลับกันนั่นเองแล้วนี่คือตัวแปรตัวคูณของสองฝั่งสมการเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วผู้รับเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพระองค์เนี้ยมีกิเลสมากหรือกิเลสน้อยสมมติเราไม่รู้สมมติเราไม่รู้ก็เอาตัวแปรคงที่แล้วกันนะกับแม่เราก็ไม่รู้ว่าแม่เรามีกิเลสมากหรือกิเลสน้อยก็อาจจะรู้นิสัยกันอยู่นะก็แม่เนาะอย่างไรก็ตามถือว่าตัวแปรนี้เท่ากันละกันระหว่างพระสงฆ์กับแม่ของเราสมมตินะสมมติเท่ากันตัวคูณตรงฝั่งของผู้รับแต่ในฝั่งของผู้ให้นี่คือตัวแปรที่สำคัญที่สุดว่าผู้ให้ตัวคูณของคุณเนี่ยคือศรัทธาเนี่ยมันมากหรือน้อยตรงไหนถ้าเรามีศรัทธามากในการเดียวฉันขอถวายพระก่อนละกันวันนี้เรามีศรัทธาตรงนี้มากไม่ว่าพระองค์นั้นจะเป็นใครก็ตามเราควรจะให้ตรงนั้นตรงที่เรามีศรัทธามาแต่ถ้าเราไม่คิดว่าเอ้ยแม่เรายังไม่ได้กินข้าวเลยเอาข้าวนี้ให้แม่ดีกว่าเรามีศรัทธาตรงนั้นแสดงว่าเรามีศรัทธาในแม่ของเราเนี่ยมาเรามีศรัทธาในแม่ของเรามากเราให้แม่เลยเราให้คุณแม
1: ่ครับ
2: คำว่าศรัทธามากเนี่ยมันเราจะดูยังไงคุณสมบัติมันจะปรากฏออกมาในรูปของความคิดศรัทธาความเพียรอะไรพวกนี้นะมันจะปรากฏออกมาในรูปของเสียงในหัวความคิดถ้าเรามีศรัทธาไปทางไหนความคิดตรีตรึกจิตใจเราจะน้อมไปทางนั้นหมายความมันก็จะมีสตอรี่มีเรื่องราวมีความคิดมีคำอธิบายวางนี้แล้วกันมีเสียงในหัวที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆที่เราน้อมจิตไปสมมติว่าถ้าเราน้อมจิตไปทางพระอย่างเงี้ยนะเราก็จะมีความคิดว่าเฮ้ยท่านคงยังไม่ได้ฉันข้าวอะไรท่านก็คงตอนนี้เวลาก็เหมาะสมเมื่อเรามีของอยู่แต่ความคิดประเภทนี้มันจะขึ้นมา
1: ครับ
2: เป็นเสียงในหัวบ้างเป็นความคิดที่เป็นเรื่องเล่าในสตอรี่ที่เราเมคขึ้นมาเลยจากอะไรเนี้ยศรัทธาที่เรามีแต่ถ้าเรามีความคิดนะที่มันโผล่มาบอกว่าเออแม่เรายังไม่ได้กินข้าวเอ๊ะหรือเราที่บ้านเรามีกับข้าวคือมันจะมีสตอรี่นะถ้าสมมติเราจิตน้อมไปทางพระเนี่ยมันอาจจะมีกับข้าวที่บ้านเราจะทำให้แม่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าตรงนี้ของนี่เดี๋ยวพระท่านเดินไปแล้วเราก็จะมีสตอรี่มีความคิดอะไรที่เกี่ยวข้องไปในทางที่จะน้อมไปในทางจะให้ประสงค์นี่คือกรณีนั้นแต่ถ้าบอกว่าเรามีจิตน้อมไปในทางแม่เรามีศรัทธากับแม่เราเนี่ยเราก็จะมีความคิดประเภทที่นึกถึงแม่ขึ้นมามากกว่าเช่นกับข้าวบ้านเราไม่มีแม่เราคงยังไม่ได้กินอะไรพระท่านคงจะมีใครใส่บาตรอะไรแล้วเยอะแยะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเจอกันอีกเงี้ยมันจะมีสตอรี่แบบนี้ขึ้นมาเราดูตรงนี้ว่าศรัทธาเราน้อมไปทางไหน
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นดูความคิดของเรานั่นเองดูความคิดทีนี้ถ้าความคิดมันตีกันนะท่านพรุ่งนี้เขาถามมานี่ไง
1: ตัดสินใจยังไม่ได้
2: แสดงว่าคุณมีศรัทธาพอๆกันแสดงว่าคุณมีศรัทธาในแม่ก็พอๆกันกับทีมคุณมีศรัทธาในพระองค์นี้ที่กำลังเดินมาก็เลยมาถามว่าไอ้นี่อันนี้สองไหนมันมากกว่ากันแสดงว่ากรณีแบบนี้คุณสมบูรณ์ทำตรงไหนก็ได
1: ้
2: ถ้าเรามีศรัทธาเท่ากันหมดไงเราทำตรงไหนก็ได้ความคิดอันไหนก็ถูกหมด
1: ครับ
2: ถูกเพราะอะไรเพราะเรามีศรัทธาเท่าๆกันไม่มีผิดเลยนะคุณจะทำในแม่แล้วถ้าจะมีคนบอกเออนี่พระไม่ได้ฉันข้าวไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าศรัทธาเราเต็มตรงนี้ หรือถ้าเราจะบอกให้ทำบุญในพระเรามีความคิดอย่างเงี้ยพอๆกันนะสมมุตินะศรัทธาเราพอๆกันเราก็เลยทำถวายพระไปแล้วกลับบ้านแล้วแม่ไม่มีอะไรกินมันจะมีความคิดอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกังวลเลยเพราะอะไรเพราะเรามีศรัทธาพอๆกันไอ้เสียงที่มันมาบอกว่าเอ้ยดูดิแม่ไม่ได้กินข้าวเออดูดิแล้วพระไม่ได้ฉันอะไรเนี่ยมันคือมารกุศลมันเป็นเสียงของมารมารจะมาล้างผลาญความดีทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองทั้งที่เรามีศรัทธาทั้งสองฝ่ายเท่ากันนะ
1: ครับ
2: เรามีศรัทธาในพระสงฆ์เท่ากันกับที่เรามีศรัทธาในคุณแ

0: าแล้วนี่คือของดีฉันมีศรัทธาเท่ากันทำตรงไหนฉันไม่ผิดเจ้าจงเงียบไปซะนั่นคือกิเลสเราไม่ฟังมันเราไม่คุยกับมันให้มันเงียบไปนั่นเองเพราะฉะนั้นดูตรงนี้ดูตรงศรัทธานั่นเองนะตรงศรัทธานี่คือสมการตัวแปรที่สำคัญที่สุดที่เราต้องดูแล้วถ้าเท่ากันทำตรงไหนก็ไม่มีผิดแล้วถ้ามันจะมีอะไรมาขวางนั่นคือเสียงของมันไม่สนใจเพราะเราที่เราทำนั่นคือเราดีแล้วนั่นเองเดี๋ยวป
1: ครับครับนี่คือเรื่องของการให้นะครับให้มันอยู่ที่ศรัทธาศรัทธามากศรัทธาน้อยศรัทธามากก็ถือว่าได้บุญมากใช่ไหมครับอาจารย์ถ้ามีจิตที่จะให้
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ครับนะฮะแล้วก็จิตที่ให้ก่อนขณะแล้วก็หลังด้วยนะครับสามจุดเนี้ยเป็นจุดที่สำคัญนะครับที่เราก็มีการสื่อสารในแนวทางนี้อยู่ตลอดเวลานะครับในรายการธรรมารัปปรุณเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็คงทราบไปแล้วนะฮะอ่ะมาดูอีกเรื่องนึงฮะคำถามเรื่องการแต่งกายกับการผิดศีลข้อหามุสานะครับเรื่องนี้ดูก้ำกึ่งมินเมนะครับไปสู่การผิดศีลได้อยู่อันนี้ถามโดยท่านผู้ฟังนะครับคำถามที่ว่าคำว่าแต่งเนี่ยก็คือแต่งภาพก็คือเสริมสร้างเพิ่มเติมบิดเบือนไปจากความเป็นจริงถ
0: ้
1: าภาพมืดแล้วไปปรับแสงให้เกิดความสว่างคมชัดพอรับได้จะเป็นการแก้ไขในทางเทคนิคแต่ถ้ากรณีคนอ้วนมาแต่งภาพให้ดูผอมเพรียวเพื่อให้อีกฝั่งนึงเข้าใจว่าตนเองผอมเพรียวระดับนี้ดูว่าจะแต่งเกินความจริงไป อย
0: ่
1: าว่าแต่กรณีไม่สวยทำให้สวยพูดถึงกรณีดูดีแล้วทำให้แย่ก็ลักษณะเดียวกันอย่างถ้าสตรีหน้าตาดีแต่ไม่อยากให้ใครมาติดต่อรังควานก็ส่งภาพตัวเองแต่ตัวผิวกระดำกระด่างมีริ้วรอยเปลี่ยนรูปร่างแบบนี้กล่าวได้ว่าพูดผิดทำให้ผิดต่อความเป็นจริงได้หรือไม่ครับอาจารย
0: ์โอเคเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ในข้อมุสาวาทข้อมุสาวาทมุสาวาทคือการจงใจกล่าวให้ผิดต่อโลกกันใจคำนี้โลกนี่คืออะไรโลกนี่ก็คือเสียงกลิ่นรสปุถุพธรรมารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสปุถุพธรรมารมณ์นี่คือโลกเนาะหมายความว่าเห็นบอกไม่เห็นอันนี้คือผิดเต็ม
1: ๆ
0: ไม่เห็นบอกเห็นอย่างนี้ไม่ได้ยินบอกได้ยินอย่างนี้เป็นต้นนะกินบอกไม่ได้กินไปบอกไม่ได้ไปไม่ไปบอกได้ไปอย่างนี้เป็นต้นคิดบอกไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้คิดบอกคิดอย่างนี้นะอันนี้คือการผิดศีลมุสาวาทผิดมุสาวาททีนี้ถัดมาที่ประเด็นท่านผู้ถามคุณถามไถ่เนี่ยนะก็ถามประเด็นนี้มาดีมากเอาแล้วเอาแค่ว่าเราแต่งให้มันสวยนั่นมันเพี้ยนจากความเป็นจริงนะเพี้ยนจากความเป็นจริงไม่สวยทำให้สวยได้ถูกปะไม่สวยทำให้สวยมันเขาแต่งหน้ากันนะคุณโซนเห็นปะที่เขามาลง TikTok หรือลงอะไรเงี้ยโอ้โหแบบคือตอนไปงานนี่หืมหน้าหืมตาโอ้โหคิ้วหืมทรงผมผิวโอ้โหโมทุกอย่างนี่ใช่ไหมพอกลับมาปุ๊บถอดหน้าสดออกโอ้โหคนละคนเนี่ยนี่ทำไมตาตีอย่างนี้ทำไมคิ้วไม่มีอย่างนี้เขาโครงหน้าอะไรเปลี่ยนไปอันนี้คือการแต่งหน้าเนี่ยคุณโยนการตกแต่งประดับประดาทัดทรงมาลาให้สวยให้งามเนี่ยเป็นเรื่องของกามซึ่งคนที่เป็นมนุษย์ทุกคนน่ะเขาทำได้นะครับเขาว่าทำได้นี่คือหมายความว่าคนที่รักษาศีล5เนี่ยเขาจึงต้องมีการประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวถ้าคุณไม่ได้รักษาศีล8ทำได้ก้อนนี้ทำได้ไม่มีปัญหาคือแค่รักษาศีล5นะถ้ารักษาศีล5คุณแต่งหน้าโมกยังไงให้มันสวยทำเอาเลยนะรวมถึงหัตถการใดๆด้วยซ้ำอ่ะอย่างเงี้ยเพราะมันไม่ผิดศีล5แต่ผิดศีล8โอเคไหมผิดศีล8
1: ครับ
0: ทีนี้ที่ท่านผู้ถามคุณถามไทยเนี่ยถามถึงกรณีของดิจิตอลว่าคุณแต่งภาพก็เหมือนกันนะเหมือนแต่งตัวเหมือนแต่งภาพเหมือนแต่งตัวนะเช่นคุณจะเพิ่มเงาตรงนี้เพิ่มแสงตรงนี้ปรับโครงหน้าตรงนี้ให้ลดลงแต่งรูปนะแต่งรูปเหมือนแต่งหน้าทีนี้แต่งหน้าทัดทรงประดับประดาเปลี่ยนแสงสีเหมือนกันนี่ไอ้ฮาร์ดแวร์หมายว่าทางโลกของเราอ่ะคุณจะแต่งหน้าคุณก็แต่งได้เท่าที่มันแต่งได้เอางั้นนะแต่งเท่าที่มันแต่งได้คุณสมบัติน่าจะเข้าใจคือแต่งเท่าที่มันแต่งได้ตามที่มันจะดูได
1: ้แล้วในแต่งให้ยังเหลือเข้าโครงเดิมใช่ไหมพระอาจารย์
0: คือแบบนี้มันมีข้อจำกัดของ

0: ความเป็นร่างกายมนุษย์อ่ะเนาะ
1: ครับ
0: เช่นสรีระอย่างนี้เป็นต้นนะ
1: ครับ
0: สรีระหรือผิวหรือเขาโครงหน้ามันแต่งได้พอระดับหนึ่งมันไม่ได้แต่งแบบคนละเรื่องแบบหนังคนละม้วนคนละรูปอะไรเงี้ยไม่ใช่มันไม่ได้ไงในทางร่างกายของเราใช่ไหมแต่ว่าในทางดิจิตอลเนี่ยมันทำได้อยู่ในทางดิจิตอลเนี่ยคุณเอาหน้าคนนั้นมาป่าใส่หน้าคนนี
1: ้ครับ
0: โดยที่เขาอยู่ในสถานที่อย่างนั้นอันนี้คือผิดเอาใหม่นะสมมติเอาหน้าคุณชมพลมาใส่เบ้าหน้าของพระแล้วก็บอกว่านี่คุณชมพลบวชพระแล้วอย่างเงี้ย
1: ทำไม่ใช่
0: อย่างเงี้ยผิดละอย่างเงี้ยผิดเข้าใจไหม
1: ครับ
0: แต่ถ้าแต่งแบบให้ผอมให้อ้วนให้สูงอันนี้พระอาจารย์ว่าคือมันก็แต่งตัวแหละเหมือนแต่งตัวไม่ผิดอะไรแต่ถ้ามาตัดแปะแบบสื่อสารคนละอย่างเลยอ่ะก็จะเป็นแบบพวกเฟคนิวส์ทั้งหลายอ่ะนะหรือเอาภาพดารามาทำเป็นโป๊ะๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้ไปทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยอันนี้คือผิด
1: ครับ
0: มันคนละอย่างกันเพราะดิจิตอลมันทำได้มันได้เกินเบอร์กว่าโลกที่เขาทำกันมากเกินไป
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: มันจะมีข้อจำกัดของทางฮาร์ดแวร์ทางร่างกายที่เราทำได้ระดับหนึ่งแต่ในด้านดิจิตอลเนี่ยมันทำได้มากกว่าถ้าเกินเบอร์นั้นถือว่าเป็นมุสาวาทละเกินเบอร์นั้นถือว่าเป็นมุสาวาทละแต่ว่าถ้าแต่งสวยๆปรับแสงเงาให้พร้อมเปรี้ยวพระอาจารย์ว่าไม่เป็นไรคือมันก็เหมือนกับแต่งหน้าแหละไม่สวยก็ทำให้สวยได้แต่งหน้าก็เหมือนกันนะทีนี้ที่จะไม่เหมือนกันก็คือว่าเอารูปคนอื่นมาลงบอกเป็นรูปตัวเราเองอันนี้คือไม่ใช่บอกว่าใช่อันนี้ผิดแน่นอน
1: ครับ
0: เช่นคุณจงพลเอารูปคุณปัญญาเนี่ยมาลงบอกอันเนี้ยผมหน้าตาเป็นงี้ครับแต่นั่นเป็นรูปคุณปัญญาเนี่ยมันก็จะผิดไม่ว่าจะผิดเพราะว่าใช่บอกไม่ใช่ไม่ใช่บอกใช่อย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ประเด็นเคสนี้คืออย่างนี้แล้วก็คนที่ยังเขาเรียกว่าอยู่ในโลกนะคุณสมพลยังมีการยังยินดีในความสุขทางตาทางหูการแต่งการทำให้สวยเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขาก็ใช่ไหมแต่ถ้าสำหรับคนที่รักษาศีลแปดแล้วนะหรือศีลพรหมจรรย์แล้วเช่นพระหรือชีอย่างเงี้ยนะก็จะไม่ได้มาแต่งหน้าแต่งอะไรแล้วมันไม่ใช่ธรรมดาของเขาละก็คนละอย่างกันนั่นเอง
1: ครับนี่คือเรื่องของการแต่งเสริมเติมแต่งนะฮะคือเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไหมพระอาจารย์มันคือกิเลสอะ ที่มันมีอยู่ในตัวเราคือมนุษย์เราตื่นมาปุ๊บก็ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ส่องกระจกนะส
0: ่
1: องกระจกก็ไม่มีใครอยากจะเห็นตัวเองในสภาพที่ย่ำแย่หรือไม่ดีใช่ไหมฮะก
0: ็
1: อยากให้ตัวเองดูดีในสายตาทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นบางทีไม่ได้ออกไปไหนแต่ก็ไม่อยากโซมอ่ะก็อยากจะดูดีตรงนั้นมันถือว่าเป็นกิเลสไหมพระอาจารย์มันทำให้จิตเศร้าหมองไหมฮะพระอาจารย
0: ์ใช่อันนี้เป็นกิเลสเขาเรียกว่ากามกิเลสกิเลสที่เป็นไปในทางกามซึ่งสำหรับคนรักษาศีล5ผู้ที่ยังครองเรือนพระพุทธเจ้าใช้คำนี้เลยคือผู้ยังบริโภคกามอยู่ผู้ที่ยังยินดีในความสวยงามอยู่ก็จึงเป็นธรรมดาของผู้ที่จะบริโภคกามว่าจะต้องแต่งให้สวยต้องทำให้มันดูดีต้องโมะหน้าบ้างต้องหวีผมบ้างอันเนี้ยต้องแต่งตัวบ้างต้องพรมน้ำหอมบ้างอันนี้ก็ธรรมดาของผู้ยังครองเรือนอยู่อย่างนี้นะ
1: ครับ
0: แต่สำหรับผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์แล้วเราจะไม่ได้หาความสุขทางตาทางหูอย่างนั้นละเพราะฉะนั้นก็จึงไม่ตกแต่งร่างกายทัศทรงประดับประดาด้วยของหอมเครื่องประเทิงผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวจะเว้นกาจากด้านนั้นพระอาจารย์เนี่ยคุณสมบุญเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยตอนบวชมาใหม่ๆเลยนะวันแรกเลยวันแรกบวชมาอยู่วัดบวรตึกเก่าเนี่ยก็ทุกข์ไปแล้วนี่ตื่นเช้ามาปุ๊บเข้าห้องน้ำปุ๊บเนี่ยคือห้องน้ำพระมันจะเป็นกระจกเล็กๆนะมันจะไม่ได้กระจกใหญ่กระจกเล็กๆเนี่ยเราก็มองดูวันนี้เราจะแสกซ้ายหรือแสกขวาดีนะเอ้าไม่ต้องแสกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าผมมันโกนเยี่ยนเตียนหมดแล้วเข้าใจไหมแต่ทำไมก่อนนั้นต้องคิดเพราะว่ากลัวผมร่วงสมัยก่อนตอนก่อนบวชเนี่ยเมื่อวานเราแสกซ้ายวันนี้เราเดี๋ยวกลัวมันจะผมร่วงนะก็ต้องแสกขวาเมื่อถ้าเมื่อวานแสกขวาวันนี้ต้องแสกกลางอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับ
0: ก็เลยต้องแบบมาคอยคิดเรื่องนี้เพราะว่ากลัวไม่กลัวเราไม่หล่อกลัวเราดูไม่ดีอย่างเงี้ยนะก็เพราะเรื่องกามไงเรื่องความสุขทางตาทางหูแต่พอเป็นพระปุ๊บโกนผมปุ๊บคุณไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยโอเวอร์เฮดเราน้อยลงไปเลยมันก็เลยตัดเรื่องนี้เรื่องทางกามนี่ออกไปนั่นเองเช่น
1: บ้างครับนี่เป็นเรื่องของกิเลสนะฮะเป็นธรรมชาติของมนุษย์หรือคารวาสนะถ้าปรับให้มันลดลงได้เนี่ยก็ก ็เป็นผลดีกับตัวเรานะเพราะว่าคาดเรื่องคือเรื่องของคารวาสเนี่ยนะอาจารย์คือจะให้บริสุทธิ์ 100% อะไรมันยากครับเพราะว่าผัสสะที่มีอยู่ภายนอกเนี่ยมันโน้มใจเราเนี่ยให้ไปในทิศทางนั้นแต่ว่าสำคัญที่สุดเนี่ยต้องมีสติแล้วก็ยั้งจิตยั้งใจให้ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่จะต้องตรึกตรองตัวเองในทุกๆวันมีสติในทุกลมหายใจนะครับมีเรื่องอื่นๆอีกนะฮะก็คือว่าจริงไหมครับคือดวงชะตาฟ้ากำหนดเขาเชื่อว่าทุกคนที่เกิดมาต้องเป็นไปตามชะตากรรมที่ถูกกำหนดไว้แล้วจริงไหมพระอาจารย
0: ์กรรมคือการกระทำเราสามารถกำหนดการกระทำบางส่วนของเราเนี่ยได้คือถ้าความเชื่อนะความเชื่ออย่างนี้อันตรายนะคุณทุกคนความเชื่อที่ว่าอย่างนี้ว่าคือถ้าเรากำหนดไม่ได้หรือมันกำหนดไปแล้วอย่างเงี้ยทุกอย่างกำหนดไปแล้วเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ความเชื่อนี้อันตรายคือจะว่าผิดเลยก็ว่าได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขากำหนดไปแล้วแล้วคุณจะทำอะไรอ่ะวันนี้คุณจะทำอะไรเราก็นอนอยู่บ้านแล้วก็ขี้เกียจนะคุณก็เล่นมือถือทั้งวันเหรอแล้วคุณก
1: ็
0: กินทั้งวันแล้วก็นอนอย่างเงี้ยคุณก็อ้วนดิแล้วกับชะตากรรมฉันกำหนดไว้แล้วอย่างเง
1: ี
0: ้ยเราพูดอย่างนี้ไม่ได้ความคิดความเชื่อมุมมองแบบนี้มันจะทำให้เรามีแนวโน้มในการไม่สร้างความดีไม่ทำอะไรความคิดนี้อันตรายมากก็จะหมายว่าตามเราเกิดมาตามกรรมเราชดใช้กรรมคำพูดนี้อันตรายมาก
1: ครับ
0: เพราะจะทำให้เรามีแนวโน้มไปอย่างที่ว่าไม่ทำอะไรก็กำหนดเวลาฉันจะแก้อะไรก็ชีวิตฉันกำหนดเวลาฉันจะแก้อะไรก็มันก็แก้อะไรไม่ได้มันก็ทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยผิดเพราะจิตเราจะมีแนวโน้มไปอย่างนั้นจริงๆคุณทุกคน
1: ครับ
0: จริงๆถูกคืออะไรที่ถูกคือเราทำกรรมใดเราจะได้รับผลของกรรมนั้นเรามีกรรมเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าบอกนี้กรรมนะกรรมเนี่ยคือการกระทำของเราเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เราทุกข์อยู่คุณก็ทำกรรมดีนี่เราจะมีกรรมดีเป็นที่พึ่งของเราความเชื่อแบบนี้ความเชื่อที่ว่าเราทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วความเชื่อนี้ถูกต้องเป็นความเชื่อที่ถูกทำไมอ่ะเพราะจะทำให้เรามีแนวโน้มในการทำความดีคุณก็เพียรดิคุณจนอยู่เนี้ยขยันหมั่นเพียรนะรู้จักรักษาเงินไม่คบเพื่อนชั่วขยันขันแข็งทำไมอ่ะก็เพราะเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมไหนกรรมดีคุณก็จะขยันขึ้นมาแต่ถ้าเรามีความเชื่อนะว่าชีวิตฉันก็เป็นอย่างนี้แหละฉันก็ทำอะไรไม่ขึ้นก็หาเช้ากินค่ำไปแล้วก็แบบจิตใจพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันมองหรือการคิดอะไรมันจะไม่แจ่มแจ้งนะมันคิดอ่านการงานใดๆมันจะยากมันจะตันตึกอยู่ตลอดแต่ถ้าเรามีความเชื่อมุมมองว่าเฮ้ยทำกรรมดีได้ดีนะทำกรรมชั่วได้ชั่วนะเพราะฉะนั้นฉันขยันขันแข็งมันจะเป็นทางมาแห่งทรัพย์สมบัติได้ทรัพย์สินได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เรามีความเชื่อแบบนี้แนวโน้มจิตเราก็จะขยันขันแข็งเราจะมองมุมอีกมุมหนึ่งเราจะเห็นโอกาสเราจะมีความกล้าในการที่จะลงมือทำจิตใจมันจะไปคนละแบบเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นมุมมองที่เราต้องวางให้ดีวางให้ดีคือให้มีความเชื่อมีมุมมองความเชื่อคือศรัทธามุมมองคือทิฏฐิเนาะว่าทำกรรมดีได้ดีกับชั่วได้ชั่วถึงจะถูกไม่ใช่ว่าชะตากรรมกำหนดไว้แล้วไม่จริงพรหมลิขิตไม่จริงคำว่าไม่คำว่าพระอาจารย์จะพูดอย่างนี้ดีกว่าคือไม่ใช่ว่าไม่จริง 100% มันก็มีส่วนอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่โดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดคำนี้ไปเลยเนี่ยเราจะพูดผิดอ่ะเพราะว่ามันไม่ 100% เพราะมีส่วนที่เรากำหนดได้ชีวิตของเราทำได้แล้วถ้าจะบอกว่าชีวิตฉันทำได้อย่างเดียวก็พูดได้ไม่ 100% เพราะอะไรเพราะว่าบางอย่างมันกำหนดไว้แล้วอย่างเช่นเอาอย่างที่กำหนดไว้แล้วนะอย่างเช่นตอนเนี้ยถ้าผู้ฟังมาเกิดในยุคนี้ท่านผู้ฟังก็จะมีอายุได้แค่ประมาณ100 ปีมันเพราะยุคนี้มันกำหนดไว้อย่างนี้แต่ถ้าเราจะอายุ20,000 ปีมันคุณจะมาเกิดยุคนี้ไม่ได้คุณต้องไปเกิดยุคที่มนุษย์มีอายุ20,000 ปีอันนี้เขากำหนดไว้แล้วแล้วทุกวันนี้มันมีโรคเยอะเดี๋ยวคุณเป็นมะเร็งบ้างเดี๋ยวคุณก็เป็นโควิดบ้างโควิดหายไปแล้วก็กลับมาอีกบ้างเดี๋ยวโควิด35อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็มาก็เขากำหนดเนี่ยยุคนี้มันเป็นอย่างนี้เขากำหนดมาแล้ว พราะฉะนั้นถ้าคุณจะมาเจ็บมาป่วยนะคุณก็ต้องโดนนะบางทีคุณก็โดนนะคุณก็เลี่ยงไม่ได้อันนี้คือกำหนดไปแล้วสรุปว่าฉันจะไม่เป็นมันก็ไม่แน่บางคนก็เป็นเพราะฉะนั้นบางอย่างมันกำหนดไปแล้วบางอย่างเรากำหนดเองได้เพราะฉะนั้นจึงพูดกลางๆตรงนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ที่มีเบิดเพียรชนะรัดกุมรับข้าวคุณสมบัติแล้วก็จะบอกว่าทำกรรมอะไรก็ได้กรรมนั่นแหละได้ผลของกรรมนั้นเราต้องเชื่ออย่างนี้ทำกรรมใดได้รับผลของกรรมนั้นผลมันจะออกมาแบบไหนแล้วแต่ยุคบางยุคเขากำหนดไว้อย่างนี้อย่างนี้บางยุคกำหนดไว้อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเพราะนั้นก็ตามยุคเพราะฉะนั้นก็เลยต้องพูดให้รัดกุมโดยใช้คำว่าเราทำกรรมอย่างไรเราจะได้รับผลของกรรมอย่างนั้นทำกรรมดีได้ผลดีทำกรรมชั่วได้ผลชั่วนี่คือความเชื่อนี่คือมุมมองที่ถูกต้องนั่นเองเช่น
1: ว่าครับพระอาจารย์คนบอกว่าทำความดีเห็นผลช้ายังไงดีครับคือเช่นบริจาคเงินทำบุญหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความดีแต่ยังไม่ได้ผลของการกระทำนั้นสักทีพระอาจารย์ครับ
0: พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้คุณผลว่าถ้าเราปลูกมะม่วงนะปลูกมะม่วงปลูกข้าวอย่างนี้นะเราหว่านเขาจะไถนาเสร็จแล้วหว่านข้าวหว่านข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพรุ่งนี้จะเก็บเกี่ยวแล้วอะไรคุณเพิ่งหว่านข้าววันนี้พรุ่งนี้คุณจะไปเก็บเกี่ยวแล้วมันต้องมีเวลาที่เหมาะสมของเขาท่านบายจะมากำหนดว่าวันนี้จะเก็บพรุ่งนี้จะเกี่ยวอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันจะมีเวลาที่เหมาะสมที่ถ้าเมื่อเราทำไปผลจะเกิดขึ้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันว่ากรรมดีเนี่ยต้องได้ผลดีนะผลดีเนี่ยมันจะเกิดเนี่ยมันก็จะมีเวลาของเขาตามเวลาที่เหมาะสมที่ผลดีนั้นจะเกิดบางทีเราก็ต้องอาศัยความอดทนอาศัยความเมตตาอาศัยอุเบกขาทำความดีนั้นไปเรื่อยๆประเด็นคือผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะดีไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเก็บเกี่ยวข้าวตอนที่มันยังไม่ออกรวงเนี่ยยังไม่ได้เกิดผลเอาสมมติปลูกทุเรียนเงี้ยนะปลูกทุเรียนคุณปลูกทุเรียนปี2ปี3ปีท่านที่ได้ยินมาน่าจะปีที่6หรือปีที่เท่าไหร่ถึงจะเก็บเกี่ยวผลได้นะไม่ได้ว่าได้ผลทันที
1: แต่เราจะเวลาของมันใช่ไหม
0: มีเวลาของเขาใช่เป็นหลายปีนั่นน่ะหลายปีสมมติต้นยางเงี้ยต้อง6ปีอย่างเงี้ยกว่าคุณจะกรีดยางได
1: ้
0: ถ้าเราไปเอาเขาตั้งแต่ตอนปีแรกเลยคุณก็ได้แค่ยอดมันมาจิ้มแจ่วกินก็แค่นั้นแหละเข้าใจไหมเพราะต้นมันยังอ่อนอยู่ต้นมันอ่อนอยู่ก็กินยอดผักมันแล้วมันได้ค่านิดเดียวกินมื้อเดียวไม่อิ่มด้วยซ้ำแต่ถ้าเราอดทนมีอุเบกขาสร้างเหตุที่ถูกต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยพอมันออกผลมาเนี่ยนะคุณวนโอ้มันน่าประทับใจเห็นออกผลมาเป็นทุเรียนให้ได้เราได้กินโอ้ลูกใหญ่ๆหวานๆอย่างนี้เป็นต้นนะเอาข้าวมาโอ้โหเป็นหลายๆกิโลต่อหนึ่งรวงหนึ่งฝักอย่างนี้ให้ได้เห็นเนี่ยมันดีใจมันผลมันมากกว่า
1: ครับ
0: ผลที่เราอดทนรอเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ดีงามกว่าจึงในทางพุทธศาสนาเนี่ยนอกจากเรื่องกรรมดีทำดีได้ผลดีแล้วเราก็ต้องพูดถึงเรื่องความอดทนเรื่องการมีอุเบกขาทำตามระบบทำตามระบบความอดทนได้ก็ต้องมีศรัทธาอย่างเงี้ยเราไม่เห็นผลเลยแต่คุณต้องรดน้ำนะคุณต้องพรวนดินนะคุณต้องมั่นใจว่ามันจะออกผลนะทำอย่างนี้ทางนี้ยังไม่เห็นผลเลยนะตรงนี้เราต้องอาศัยความอดทนอาศัยศรัทธาเราจึงจะไปได้ทีนี้ผลที่มันออกมาเนี่ยมันจะได้เป็นผลนั้นยิ่งเป็นผลที่ดีเป็นผลที่น่าดื่มด่ำน่าประทับใจนั่นเองเรีย
1: บ
0: ร้อย
1: ครับพระอาจารย์ครับความตายเป็นส่วนหนึ่งของเวรกรรมหรือผลกรรมที่ได้ทำไว้ไหมครับตั้งแต่ชาติที่แล้วหรือชาตินี้เพราะทุกคนต้องตายอยู่แล้วนะครับแต่ตายช้าตายเร็วมันเป็นผลของเวรกรรมที่ทำมาหรือเปล่าตายทุกทรมานตายแบบสบายๆนะฮะมันเกี่ยวกับเวรกรรมไหมฮะ
0: เรียบร้อยก็จะมีทั้งสองแบบเราจะมีทั้งสองแบบพูดอย่างนี้ดีกว่าแบบแรกก่อนว่ากรณีของท่านเคสเลยที่มีเคสคือพระมหาโมคคัลลานะอย่างนี้เป็นต้นพระมหาโมคคัลลานะคุณชวนเป็นพระที่มีฤทธิ์มากที่สุดเลยนะในบรรดาพระสงฆ์ที่มีฤทธิ์ทั้งหลายท่านแบบสุดยอดถามว่ามีฤทธิ์ขนาดนั้นยังถูกลอบฆ่าตายแล้วเวลาตายท่านเนี่ยไม่ได้ตายธรรมดาตายเจ็บที่สุดเลยนะ พอเขาฆ่าเนี่ยเขาเอาหินมาทุบกระดูกให้หักแต่ว่าหนังไม่ขาดแต่วิธีนี้ทุบกระดูกให้หักโดยหนังไม่ให้ขาดเพราะนั้นมันจะต้องตอนประมาณเข้าใจไหม
1: ถูกจับ
0: ถูกจับเสร็จปุ๊บใช้วิธีทุบกระดูกต่างๆเสร็จปุ๊บท่านนี่เจ็บมากแน่นอนแต่ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ไงเพราะฉะนั้นความเจ็บเนี่ยก็ไม่ถึงจิตใจท่านหรอกท่านเข้าสมาธิไปปุ๊บก็หลุดละแต่ว่ากายนี่เจ็บมากแน
1: ่ครับ
0: ถามว่าโหทำไมเกิดเหตุการณ์น่าสมเพชขนาดนี้แล้วเลยต้องถึงขนาดใช้ฤทธิ์เนี่ยประสานกระดูกแล้วก็ไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบลาปรินิพพานตายไปปรินิพพานไปมรณภาพไปโอ้โหนี่เป็นเพราะอะไรเพราะกรรมเป็นเพราะกรรมเลยเพราะกรรมที่ท่านได้ทำมาในชาติก่อนในการที่เคยทำอนันตริยกรรมคือฆ่าพ่อฆ่าแม่เคยทำมาก่อนอันนี้
1: ครับ
0: เป็นการตายที่ส่วนเขาเรียกเป็นเศษของกรรมชั่วที่ก็ได้เคยทำมาท่านก็ได้รับมา
1: ครับ
0: กรณีหนึ่งของพระมหาโมกขลนะคือตายแบบนี้มรณภาพแบบนี้แต่ของท่านพระสารีบุตรไม่ใช่อย่างนั้นของท่านพระสารีบุตรเนี่ยป่วยนะป่วยเขาเรียกว่าเป็นโรคท้องร่วงคุณสมบัติโรคท้องร่วงแล้วก็อ้วกด้วยอาเจียนออกมาก็เป็นเลือดถ่ายก็เป็นเลือดแต่ถึงตอนสุดท้ายของท่านเนี่ยมีคำอธิบายว่ากระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกกระทนนั่นคือเข้าไปรองเศษสิ่งอะไรที่ออกจากร่างกายเนาะอาเจียนหรือว่าเสมหะก็ตามแล้วออกมาเป็นเลือดออกมาเป็นเลือดก็ต้องเอาไปล้างเอาไปล้างก็ต้องเอากระทนใหม่มาสแตนบายกระทนใหม่มาสแตนบายยังตั้งไม่ทันจะดีก็อ้วกอีกถ่ายอีกเป็นเลือดอีกไอ้กระทนใหม่ที่ล้างมาปุ๊บมาสแตนบายเอากระทนเก่าเอาไปล้างสลับไปสลับมาอย่างนี้เลยก็จึงมีสำนวนว่ากระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกแต่อาการป่วยของท่านแบบนี้ไม่ได้เป็นประกรรมไม่ได้เป็นประกรรมแต่ก็เป็นเพราะโรคที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นแล้วท่านก็เป็นโรคนี้แล้วก็มรณภาพตายแต่ประเด็นที่ผ่านเพราะโรคนี้ไม่ใช่เป็นผลของกรรมไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าเคสแบบเดียวกันเลยนะอาการแบบเดียวกันแต่ของพระพุทธเจ้าเป็นกรรมเป็นกรรมที่เกิดจากทำทุกขกิริยากรรมในปัจจุบันชาติด้วยเพราะว่าตอนที่ท่านทำทุกขกิริยาในการอดอาหารเนี่ยไส้แบบมันข้างในมันอักเสบมันอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วนะทำให้ท่านก็ถ่ายเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดแล้วก็วันสุดท้ายนี่ก็เป็นอย่างนี้อยู่เรียกว่าโรคลงโลหิตอันนี้ก็เป็นผลของกรรมที่เกิดจากการทำทุกขกิริยาแล้วก็อรรถกถาในส่วนพุทธวงศ์ท่านก็แก้ไว้ว่าที่ต้องมาทำทุกขกิริยานานปานนี้เพราะว่าได้เคยคิดไม่ดีกับพระพุทธเจ้ากัสสปะในชาติก่อนเป็นต้นก็เลยมีผลออกมาเป็นอย่างนี้อาการเดียวกันแต่สำหรับคนหนึ่งคือพระพุทธเจ้าเป็นพระกรรมแต่สำหรับท่านพระสารีบุตรไม่ได้เป็นพระกรรมอย่างเงี้ยเพราะในเรื่องกรรมเนี่ยบางทีเราจะมากำหนดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี
1: ้บาง
0: ทีมันดูยากคุณสมบัติเขาเป็นผู้ที่มีความสามารถจริงๆอ่ะและมีความสามารถจริงๆนี่คือระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะดูกรรมใดๆแบบนี้ได้แต่ประเด็นคือตรงนี้คุณสมบัติประเด็นสำคัญตรงนี้แล้วถ้าฉันไม่รู้ฉันทำไงอ่ะคุณไม่มีปัญหาเลยคุณไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้เพราะมันผ่านมาแล้วเราไปแก้อะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยตรงนี้เลยหลักการตรงนี้คือถ้าเราจะคิดว่าเฮ้ยจะแก้กรรมมันก็เลยทำมาแล้วจะทำยังไงงั้นจะทำอะไรไม่ได้ไม่จริงเราทำความดีเพราะอุปมาที่ท่านเปรียบเทียบพระอาจารย์ยกมาพูดอยู่เรื่อยคราวนี้คือเกลือคุณจะวันจะได้เกลือมันเค็มถ้าเอาไปละลายน้ำหนึ่งแก้วเค็มแน่นอนแต่ถ้าเอาไปละลายในแม่น้ำโอ้ปริมาณน้ำมันมากความเค็มน้อยความเค็มเนี่ยคือผลของกรรมนั้นกรรมชั่วที่เราทำมาเนี่ยคือเป็นก้อนเกลือ
1: ตับ
0: ผลที่มันจะออกมาจากเกลือคือเค็มความเค็มมีตัวแปรอีกตัวหนึ่งคือปริมาณของน้ำถ้าปริมาณน้ำน้อยก็เค็มมากถ้าปริมาณน้ำมากก็เค็มน้อยความเค็มคือผลนะความเป็นคือผลของกรรมน้ำก็ได้น้ำคือความดีที่เราทำตอนนี้ถ้าเราทำความดีตอนนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีศรัทธาผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเบาคุณชมพู่ลองคิดดูมองจากมุมของคนอื่นเนี่ยนะมองเข้าไปที่ท่านพระมหาโมกขลานะนี่โอ้นี่หนักนะเนี่ยแบบกระดูกแตกตายที่ดูแล้วหนังไม่ขาดอ่ะหนักแต่สำหรับท่านเป็นไงจิบจ่อยมากทำไมจิบจ่อยมากอ่ะ ม่เจ็บอะไรฉันเข้าสมาธิฉันก็ไม่เจ็บอะไรเพราะท่านมีกรรมหนักกรรมดีที่ทำกรรมดีที่หนักนั่นคือสมาธิ
1: ค
0: ือท่านทำกรรมดีมากจนขนาดว่ากรรมชั่วที่ให้ผลขนาดเนี้ยที่คนอื่นมองว่าเข็มปีเลยเนี่ยกระดูกแตกโดยไม่หนังไม่ขาเนี่ยเจ็บมากแน่นอนแต่ท่านไม่เจ็บเลยเบามากสำหรับท่านแต่ทำไมเบาอ่ะเพราะกรรมดีที่ท่านทำมามันมากในที่นี้คือสมาธิพระสารีบุตรก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเหมือนกันน่ะกระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกโอ้ยทั้งแบบเหม็นทั้งแบบไม่คุ้มไม่หน่ายินดีทุกอย่างนะทั้งเหนื่อยด้วยทั้งเมื่อยด้วยลุกขึ้นนั่งทุกอย่างถามว่าแล้วไม่ทุกข์เหรอจิบจ่อยมากเข
1: ้
0: าใจไหมเพราะอะไรเพราะจิตใจของท่านมีสมาธิและสมาธินี่คือเรียกว่ากรรมดีกรรมที่เป็นกรรมที่เป็นกุศลนะอย่างหนักคือกรรมหนักเนี่ยมีสองฝ่ายเนาะกรรมหนักฝ่ายอกุศลคือฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นต้นไม่ดีกรรมหนักฝ่ายกุศลก็คือฌานสมาธิทั้งสี่ขันเนี่ยท่านทำกรรมดีมามากแล้วทำให้ผลที่มันจะเกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาเนี่ยมันเบามากสำหรับท่านเข้าใจไหมเหล่านั้นเพราะนั้นเราจึงต้องเพิ่มปริมาณน้ำให้มันมากๆการเพิ่มปริมาณน้ำให้มากๆคือทำความดีให้มากๆนั่นเองความดีที่ทำไม่ใช่เฉพาะเรื่องให้ทานให้ทานนี่จิ๊บจ้อยมากเหมือนกันคือได้อยู่ดีอยู่แต่มันได้นิดหน่อยนะเราเป็นชาวพุทธเราฟังธรรมะอยู่เรื่อยอย่าเอาแค่ทานมันนิดเดียวเอาสิ่งที่เป็นศีลเอาสิ่งที่เป็นสมาธิให้มากขึ้นด้วยเราสมาธิทำไงให้จิตเราสงบทำไงให้ทำได้ตลอดเวลาทำไงให้ทำได้ต่อเนื่องทำไงให้มันได้ลึกๆทำไงให้มันได้นานๆมันมีแง่มุมเยอะเลยแต่ถ้าฟังรายการฝึกปฏิบัติไปอันนี้เราก็จะได้ไม่น้อยก็มากเอางี้แล้วกันนะเราก็ค่อยพัฒนาไปได้นั่นเองเจ้าบ้าน
1: ครับพระอาจารย์ครับตายช้าตายเร็วนี่ก็เกี่ยวกับเวรกรรมด้วยไหมฮะ
0: เนี่ยมันใช่แน่นอนคือถ้าสมมติว่าไอการตายเร็วบางทีมันก็เขาเรียกว่าอายุเรามีแค่นี้นะมันก็จบแค่นี้แต่บางทีมันก็เป็นเหตุจากความประมาทเลินเล่อของผู้อื่นอย่างเหมือนกันคือมันไม่จำเป็นว่ามันเป็นกรรมเก่าอย่างเดียวนะที่ทำให้เราอายุสั้นเดี๋ยวมันอาจจะเป็นกรรมปัจจุบันก็ได
1: ้
0: กรรมปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นทำให้มันต้องมาตัดรอนกันอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นได้โดยช่วงยิ่งสถานการณ์สงครามอย่างเง
1: ี้
0: ยคนที่อาจจะแบบไม่ได้ถึงคิวจะต้องตายก็ต้องมาตายอย่างเงี้ยเป็นไปได้
1: เอ๊ะพระอาจารย์นะบางทีความตายมันคือการหลุดพ้นนะฮะเขาบอกว่าบางทีตายเนี่ยมันก็ไม่เป็นทุกข์ฮะคือถ้า อยู่ในชีวิตที่ลำบากยากจนเดือดร้อนแร้นแค้นเป็นน่องเป็นนี่บางคนบอกเฮ้ยตายไปมันน่าจะสบายกว่ามั้งไม่ต้องมานั่งรับภาระอะไรแบบนี้นะฮะคือคนที่มองว่าการตายเป็นสิ่งหลุดพ้นเนี่ยก็จะมีอยู่ในความคิดผมเนี่ยจะมีอยู่สองประเภทคือคนที่อยากไปสู่ความสงบคิดว่าตัวเองเนี่ยได้ใช้ชีวิตทำทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วแล้วก็อยากจะจากไปอย่างสงบอันนี้ก็คือคนที่อยากพร้อมที่จะจากไปในทางบุญทางกุศลอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่เกิดความทุกข์ความร้อนแล้วก็เดือดร้อนเป็นหนี
0: ้
1: โอนผิดหวังอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากจะจากไปอยากจะพูดง่ายๆก็อยากจะตายไปซะมันจะได้พ้นทุกข์ตรงนั้นมองว่าการตายคือการพ้นทุกข์ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคนที่ไม่อยากตายคนที่ไม่อยากตายคือหนึ่งคนมีห่วงยังมีความห่วงหาอะไรกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันมีลูกมีอะไรที่จะต้องดูแลมีอะไรที่จะต้องส่งเสียก็ยังติดบ่วงตรงนี้กับที่ไม่อยากตายอีกอันหนึ่งมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายแล้วบางทีก็ทำบาปทำกรรมมาเยอะก็ไม่อยากตายเดี๋ยวจะต้องไปชดใช้กรรมในนรกหรือว่าไม่อยากจะพ้นจากความสุขตรงนี้พระอาจารย์พอมองจากตรงนี้คือการตายเนี่ยมันเป็นทั้งสุขทั้งทุกข์
0: ทั้งทุกข์ทั้งทุกข์นั่นแหละ
1: ใช่พระอาจารย์เราควรมองยังไงฮะเนี่ย
0: คือถ้าเราจะมองในมุมที่เราจะสูญเสียเนี่ยเราจะไม่มีความสุขเลยทุกคนเช่นสูญเสียความสุขที่เรามีอยู่ปัจจุบันโอ้ฉันจะสูญเสียไปแต่ถ้าบอกว่าคุณเสียตรงเนี้ยเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะสำหรับคนที่กลัวสูญเสียว่าสูญเสียคนรักสูญเสียของข้าวอะไรที่เราดีๆแต่ถ้าคุณตายแล้วคุณไปสวรรค์แล้วคุณแบบเจอสิ่งที่มันดีกว่าอาหารที่ดีกว่าล่ะทรัพย์สมบัติที่ดีกว่าล่ะอายุที่ยืนนานยาวกว่าล่ะโหรีบไปเลยเหมือนกับให้เขาย้ายประเทศนะเขาย้ายประเทศไปประเทศที่ดีกว่ารวยกว่าเอาสิอันนี้เป็นไปได้
1: ครับ
0: ไอ้สำหรับคนที่บอกโอ้ยชาตินี้ทุกข์มากเลยฉันไม่อยากจะอยู่แล้วฉันตายไปจะได้จบแล้วคุณตายไปก็ไปนรกอ่ะนรกนี่หนักกว่าอีกนะท
1: ุ
0: กข์มากกว่ายาวนานกว่าแบบไม่มีอะไรที่มันจะดีใจได้เลยโอ้แล้วถ้าไปตรงนั้นน่ะแย่เลยนะกูไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่าไม่ตายละแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้ไงแล้วอีกคนหนึ่งบอกว่าถ้าจะไปสวรรค์ที่ดีกว่าล่ะโอ้งั้นฉันรีบตายเลยฉันรีบตายเลย
1: ครับ
0: ถ้าเรามองแค่นี้เราก็จะได้แค่นี้เขาเรียกเกลียดทุกข์มีไปหาสุขอยู่แล้วทุกคนเป็นอย่างนี
1: ้
0: แต่ถ้าสุขมันมากกว่าเราฉันก็ไปสิสุขน้อยกว่าฉันก็ไม่ไปสิทุกข์น้อยกว่าฉันก็ไปสิทุกข์มากกว่าฉันไม่เอาหรอกก็จะมองแค่นี้คือมองแค่สุขกับทุกข์แต่ว่ามุมมองของพระพุทธศาสนาในคำสอนของพระพุทธเจ้าในคุณสมบัติคือเรามองความตายเนี่ยเหนือไปกว่านั้นอีก
1: ครับ
0: ว่าถ้าเรามองแค่นี้คือเรามองแค่สุขและทุกข์ที่เราจะได้หรือเราจะหนีนั่นเป็นทั้งสุขและทุกข์ใช่ป่ะไม่มันไม่ใช่แค่นั้นแต่เรามองความตายเนี่ยมองด้วยปัญญาคุณสมบัติในพระพุทธศาสนาความตายนะเกิดขึ้นความตายดับไปเรามองนี้ความสุขเกิดขึ้นความสุขดับไปความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ดับไปในทางพระพุทธศาสนาเรามองอย่างนี้ด้วยอะไรมองเงี้ยคือมองด้วยอะไรด้วยปัญญาความเกิดความตายใช่ไหมมันก็เป็นธรรมดามันเกิดขึ้นได้มันดับได้สุขทุกข์น่ะก็ธรรมดามันเกิดขึ้นได้มันดับได้มองด้วยปัญญาอย่างนี้พอมองอย่างนี้จะเกิดอะไรผลอะไรขึ้นเราจะไม่กลัวความตายเราจะไม่กลัวความสุขเราจะไม่กลัวความทุกข์พอเราไม่กลัวตายไม่กลัวสุขไม่กลัวทุกข์นะคุณสมบัติเราจะอยู่เหนือจากมันได้อยู่เหนือจากมันหมายความว่าไงเราพ้นจากมันทุกข์คืออนรกสุขคือสวรรค์เราเหนือจากนี้ขึ้นไปอีกคือพรหมโลกจิตเราเป็นสมาธิเนี่ยเราอยู่พรหมโลกดีกว่าพวกนี้แน่นอน
1: ครับ
0: อายุยืนนานกว่าจะไม่ได้เจอความตายมากเท่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นมองด้วยปัญญานะเผลอๆไม่ใช่แค่พรหมโลกนิพพานเลยนะ
1: ครับ
0: นิพพานเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงอยากจะเน้นว่าท่านผู้ฟังศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วเราปฏิบัติแล้วเนี่ย
1: เ
0: ราก็ไม่ได้หวังจะเอาสุขทุกข์หรอกเราเห็นสุขทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาเกิดได้ดับได้เกิดตายก็เหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดได้ดับได้แต่พอเรามองตรงนี้เรามีปัญญาแล้วเราจะอยู่เหนือจากสิ่งเหล่านี้เราจะประกอบด้วยสมาธิสามารถที่จะไปอยู่พรหมโลกหรือที่จะสูงไปกว่านั้นก็ยังได้อยู่ปัจจุบันนี้ยังไม่ตายก็มีความสุขสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนานะคือสุขที่เกิดจากสมาธินั่นเองเป็นบาง
1: ครับครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวฮะที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในรายการธรรมะระปรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวบ้าน
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมะระปรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กโดยในพื้นที่หมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่พักและลานกลางเต็นท์บางแห่งซึ่งอยู่ใกล้ลำธารกระแสน้ำไหลแรงและเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วขณะที่อำเภอมวกเหล็กเกิดเหตุรถยนต์คันหนึ่งเกือบถูกกระแสน้ำพัดไปโดยนายบัญชาชาวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและอพยพประชาชนนักท่องเที่ยวที่ร้องขอความช่วยเหลือออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญหายกรมควบคุมโรคยืนยันข่าวรัฐบาลเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่เพราะโควิดสายพันธุ์เดลต้าครอน XBC อันตรายกว่าเดิม3เท่าเป็นเพียงข่าวปลอม
12: นายแพทย์บุญเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ปัจจุบันยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมโควิด-19 ที่นำข้อมูลเก่ามารีไซเคิลหวังยอดวิวและสร้างความตื่นตระหนกกรณีข้อความอ้างรัฐบาลเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่เพราะสายพันธุ์เดลต้าครอน XBC อันตรายกว่าเดิม3เท่ายืนยันเป็นข้อมูลเท็จที่เคยเผยแพร่ตั้งแต่ปี2565ทางนี้การเฝ้าระวังร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสายพันธุ์หลักที่กำลังเฝ้าระวังคือโอมิครอน NB.1.8.1 ไม่ใช่เดลต้าครอน XBC ซึ่งข้อมูลทางระบาดวิทยาระบุว่า NB.1.8.1 ไม่ได้ทำให้อาการรุนแรงขึ้นและมีอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.01ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปแต่กลุ่มเสี่ยง608ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากหรือแน่นหน้าอกควรรีบพบแพทย์ทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าส่งต่อข้อความที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและควรตรวจสอบก่อนแชร์นฤมลอุดมพรรายงาน
4: กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข414ช่วงแยกคลองแหแยกท่าท้อนซึ่งปัจจุบันมีปริมาณรถหนาแน่นกว่า 38,000 คันต่อวันโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งวงเงินรวมประมาณ 4,203 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาซึ่งคาดว่าจะศึกษาและออกแบบแล้วเสร็จภายในปีนี้เพราะวางแผนขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปี2571เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัด พัทลุงและจังหวัดปัตตานีให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น THAI Passport เปิดใช้วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปรวม AI Pro กว่า14ค่ายพร้อมครอสระดับโลกประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ THAI Passport หรือ AI Pass ล่วงหน้าแล้วเตรียมเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งประเทศได้แล้ววันนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสำหรับ AI Pass เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการ AI Pro ชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า14ค่ายครอบคลุมโมเดล AI กว่า30โมเดลเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถทดลองใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการมาพร้อมคอร์สสอนการใช้งาน AI มากกว่า96คอร์สที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานสากลเมื่อเรียนจบแล้วจะมีการออกใบประกาศนียบัตรรับรองเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดกับการเรียนและการทำงานได้จริงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569วันนี้แรม3ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะพร้อมด้วยคุณแอลชยานันแก้วกล่ำค่ะวันนี้อาจจะแปลกนิดนึงนะคะเพราะว่าเปลี่ยนจากน้องพลอยมาเป็นคุณแอลแล้วนะคะ
1: อ่ะก็เราพบกันสำหรับวันนี
0: ้ค่ะ
1: สิ้นเดือนสิงหาคมนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเริ่ม1กันยายนแล้ว
0: ค่ะ
1: นะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหแป๊บๆนะจะเข้าสู่สิ้นปีแล้วแล้วก็สำหรับในส่วนของทางหน่วยงานราชการเนี่ยก็เรียกว่าเดือนกันยายนเนี่ยถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณน
0: ะ
1: พอขึ้น1ตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นในปีงบประมาณใหม่ในปี2570กันอ่ะอย่างที่เราได้ทราบกันว่าในช่วงของวันที่31ถึงวันที่1นะ31สิงหาคมก็คือวันนี้รวมถึงวันพรุ่งนี้1กันยายนทางด้านของคณะรัฐมนตรีก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกันที่จังหวัดสงขลาซึ่งต้องเรียกว่าวันนี้นะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยก็ลงพื้นที่กันไปก่อนล่วงหน้าแล
0: ้
1: วเรียกว่าไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะแล้วก็ไปภารกิจในส่วนของแต่ละหน่วยงานนะครับให้ไปดูว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีอะไรกันบ้างและในพื้นที่เนี่ยมีอะไรที่จะต้องเร่งทำงานกันบ้างนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่มาติดตามกันนะคะวันนี้ใครที่ติดตามข่าวยามเช้าค่ะเรามีหลายช่องทางนะคะสามารถเข้ามาติดตามได้ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะเข้าไปติดตามรับฟังได้ค่ะที่หน้าปัดวิทยุ AM 819 891 GHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ยังมีวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยหอกระจายข่าวหมู่บ้านวันนี้เดี๋ยวคุณพีจะมาตีคล้องร้องข่าวให้ได้ฟังกันด้วยค่ะสามารถติดตามรับฟังได้นะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของเราทางเพจข่าวยามเช้าก็เข้ามาร่วมจัดรายการกับเราเช้านี้ได้เลยค่ะ
1: ค่ะไปที่พยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะคุณพี่กบนะคะ
0: ค่ะ
1: ประเทศไทยค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้ได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งทะเลจีนตอนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันแล้วค่ะมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนใกล้เข้าใกล้เกาะไต้หวันค่ะในช่วงวันที่2ถึงวันที่3กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะเดินทางโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะก็ต้องดูด้วยนะคะดินฟ้าอากาศวันนี้ในภาพรวมเนี่ยมาดูจำนวนปริมาณฝนกันหน่อยค่ะภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ฝนเยอะหน่อยนะคะเยอะกว่าเมื่อวานค่ะวันนี้ 70% นะคะส่วนภาคใต้อ่าวไทยและอันดามันวันนี้ 40% ค่ะคลื่นลมเนี่ยค่อนข้างแรงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะออกเรือตอนนี้อาจจะต้องงดสำหรับเรือเล็กนะในส่วนของฝั่งอันดามันค่ะเพราะว่าคลื่นลมค่อนข้างสูงค่ะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนภาคกลางวันนี้ 60% ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปไหนก็อาจจะต้องพกร่มกันหน่อยค่ะวางแผนการเดินทางด้วยนะคะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ก็ติดตามข่าวสารกันพื้นที่ของชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาเขาบอกว่าโอ้โหเมื่อวานฝนตกหนักลมแรงด้วยนะคะ
0: ทั้งภาคกลางเมื่อวานเนี่ยหลายพื้นที่น่าจะตกไล่ๆกันประมาณเดียวกันเพราะว่าฝนเยอะค่ะแต่วันนี้ก็ไม่แพ้กันน
1: ะ
0: วันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของฟ้าฝนกันด้วยนะคะ
1: ค่ะไปเริ่มกันที่เรื่องราวของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะคะวันนี้31สิงหาคม2569อย่างที่ได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปนะคะว่าในช่วงของวันที่31สิงหาคมจนถึงวันที่1กันยายน2569ทางด้านของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ไปสัญจรกันที่จังหวัดสงขลาซึ่งจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันเนี่ยก็คือในวันพรุ่งนี
0: ้
1: นะคะในวันพรุ่งนี้ก็คือ1กันยายน2569ในช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีพรุ่งนี้ก็จะเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกันที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมอหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลาแต่ว่าวันนี้อย่างที่ได้ดำเนินไปว่าเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยก็ลงไปยังพื้นที่แล้วไปเตรียมความพร้อมแล้ววันนี้เนี่ยซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนกันโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะวันนี้ภารกิจของท่านในช่วงของเวลา10นาฬิกาเนี่ยโดยประมาณนะคะท่านจะไปติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ประตูระบายน้ำหน้าควรนะคะที่อำเภอหัดใหญ่ส่วนเวลา11นาฬิกาท่านจะไปเป็นสักขีพยานกันในพิธีลงนามสัญญาในทางของการก่อสร้างโครงสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตาและที่โรงแรมอบุรีสีภูอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาช่วงบ่ายท่านมีประชุมระดมความคิดเห็นที่จะพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาส่วน15นาฬิกาค่ะท่านรับฟังความคิดเห็นที่จะแก้ไขปัญหาทางด้านของจังหวัดชายแดนใต้นะคะที่สาระกลางจังหวัดสงขลาช่วงเย็น16นาฬิกานะคะท่านจะไปเยี่ยมที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสงขลาส่วน18นาฬิกาค่ะท่านไปชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปที่โรงแรมลาทูน่านะฮะแกรนด์แอนด์สปาสงขลาตรงนี้เองนะคะที่ช่วงภารกิจช่วงเย็นเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหอาหารเนี่ยที่จังหวัดสงขลาเขาบอกว่าที่จะเป็นที่น่าสนใจมากแล้วก็นักข่าวสื่อมวลชนต่างๆให้ความสนใจทางด้านของเรียกว่านอกจากจะไปสนใจทางด้านของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยในการที่จะไปพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็ลงไปทำงานยังพื้นที่จริงเนี่ยแล้วก็บอกว่าอาหารเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกายที่ชาวจังหวัดสงขลาได้เตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กัน
0: ค่ะเห็นบอกว่าชาวสงขลาเนี่ยเตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะจังหวัดสงขลาเนี่ยเขาบอกว่าพร้อมเสิร์ฟแล้วแกงส้มใต้ปลากระพง3น้ำด้วยนะเป็นปลากระพง3น้ำค่ะแล้วก็มะม่วงเบาสิงหนครซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วของสงขลาอันนี้เป็นเสน่ห์อาหารพื้นถิ่นของสงขลาค่ะสู่มื้อกลางวันครมสัญจรนำ2วัตถุดิบ GI ชูรสชาติความอร่อยของเมือง2ทะเลค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งในเมนูอาหารมื้อเที่ยงของวันประชุมครม.สัญจรก็คือวันที่1กันยายนวันพรุ่งนี้ค่ะที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็ได้มีการหยิบเอา2สินค้า GI ซึ่งคุณภาพเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเลิศอยู่แล้วนะคะมารังสรรค์รวมกันเป็นแกงส้มปลากระพง3น้ำมะม่วงเบาสิงหนครนะคะเป็นการตอกย้ำเรื่องของสงขลาซิตี้เรื่องของการสงขลาเมืองแห่งอาหารนั่นเองค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะทีมงานของข่าวสงขลานะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปยังร้านมหัศจรรย์เกาะยอตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาค่ะเป็นร้านอาหารชื่อดังในพื้นที่นะคะซึ่งทางด้านของเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการร้านอาหารก็รู้สึกดีใจค่ะเมื่อทราบข่าวว่าจะมีการนำเมนูอาหารที่เป็นแกงส้มปลากระพงมะม่วงเบาเนี่ยมาเสิร์ฟรับครม.สัญจรเพราะว่าสำหรับชาวใต้แล้วเนี่ย แกงส้มเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่เปรียบเสมือนเงาที่อยู่กับวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนสงขลามาตั้งแต่เกิดค่ะซึ่งก็มีความพิเศษของเมนูแกงส้มปลากระพง3น้ำมะม่วงเบาค่ะส่วนการเลือกใช้ปลากระพง3น้ำเนี่ยถือว่าสามารถนำเอาเรื่องราวของทะเลสาบสงขลาทะเลที่มีทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้ำกร่อยด้วยทำให้เนื้อปลาเนี่ยมีรสชาติพิเศษค่ะมีความหวานแล้วก็รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญเมื่อนำมาปรุงพร้อมกับมะม่วงเบาสงขลาแล้วเนี่ยก็เกิดเป็นรสชาติที่อร่อยแล้วก็เขาเรียกว่าจี๊ดจ๊าดลงตัวเพราะแกงส้มเนี่ยต้องมีความเผ็ดความร้อนใช่ไหมมีความเปรี้ยวนิดหน่อยสงขลาเนี่ยภาคใต้แกงส้มก็จะอาจจะไม่เหมือนภาคอื่นๆก
2: ็
0: จะมีเสน่ห์ของเขาพอมาผสมกับมะม่วงเบาแล้วเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นม
2: ี
0: ความเปรี้ยวลงตัวทีเดียวค่ะเดี๋ยวทางด้านของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ชิมเมนูนี้ด้วยนะคะเห็นบอกว่านอกจากเมนูแกงส้มปลากระพงสามน้ำมะม่วงเบาแล้วเนี่ยยังมีเขาบอกว่าเตรียมเสิร์ฟเมนูไก่ทอดหาดใหญ่ด้วยนะเป็นเนื้ออาหารที่ต้อนรับครม.สัญจรด้วยนะคะที่สงขลาและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะเค้กสามวาเค้กสามวาเออขออภัยค่ะเค้กสวาเค้กสวานะคะเค้กสวาเนี่ยเป็นขนมจากผลไม้พื้นถิ่นเกาะยอเขาจะต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจรด้วยค่ะซึ่งจะขึ้นสู่โต๊ะรับรองครม.สัญจรที่สงขลาด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความอร่อยที่สะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์ของสงขลาค่ะกับเค้กสวาจากร้านโคโคโรเค้กนะคะซึ่งนำสวานี่ก็คืออะไรรู้ไหมละมุดละมุดละมุดนี่ค่ะละมุดเนี่ยเป็นผลไม้ถิ่นของเกาะยอเขาเอามาต่อยอดเป็นขนมเค้กเนื้อนุ่มละมุนจนกลายเป็นเมนูของว่างที่ถูกนำเสนอในโอกาสการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาในวันที่31ก็คือวันนี้แหละค่ะและวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งทีนี้ต้องมาดูค่ะว่าทำไมเขาเลือกเอาสวาเกาะยอเพราะว่าสวาเนี่ยคือชื่อของคนใต้ที่ใช้เรียกผลไม้ที่เป็นละมุดเนี่ยค่ะละมุดเกาะยอถือว่าเป็นหนึ่งผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นนะคะที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวเกาะยอมายาวนานแล้วแล้วก็มีข้อมูลว่าชาวบ้านเนี่ยเขาปลูกละมุดกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วและบางต้นเนี่ยมีอายุมากกว่า100ปีด้วยน
2: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยละมุดที่หากินยากแบบนี้ต้องนำมาสู่โต๊ะครม.สัญจรแน่นอนค่ะความพิเศษของละมุดเกาะยอเนี่ยอยู่ที่รสชาติเขาจะหวานกรอบเนื้อแน่นละเอียดพอสุกเต็มที่เนี่ยเนื้อจะมีสีน้ำตาลแดงโดยพื้นถิ่นเนี่ยเกาะยอก็จะเป็นเกาะกลางทะเลสาบสงขลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอิทธิพลของน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยรวมไปถึงความชื้นของทะเลสาบแล้วก็อ่าวไทยก็เลยเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผลไม้ของเกาะยอนั้นมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นนะคะเพราะฉะนั้นสวาเกาะยอครั้งนี้เค้กสวาเนี่ยขึ้นโต๊ะครม.สัญจรแน่นอนค่ะใครที่สนใจอยากจะไปชิมเนี่ยเขาทิ้งเบอร์ไว้นะนะคะไปกันได้ค่ะที่0630212434ค่ะเค้กสวาเมนูของดีของเกาะยอนะคะซึ่งก็จะขึ้นชื่อที่สุดแล้วก็น่าจะจดจำแล้วก็เป็นที่โด่งดังแน่นอนสำหรับครม.สัญจรสงขลาครั้งนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะนอกจากการลงพื้นที่นอกจากทางด้านของวัฒนธรรมอาหารแล้วก็ของดีพื้นถิ่นของชาวจังหวัดสงขลาที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะแล้วก็โอ้โหน่ารับประทานหลายอย่างเลยอีกหนึ่งอย่างก็คือผ้าทอลายราชวัตรเกาะย
0: อ
2: เรียกว่าเป็นภูมิปัญญาช่างทอสู่เสื้อของคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี
0: ้
2: ซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะก็จะสวมใส่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ซึ่งชาวจังหวัดสงขลาเนี่ยเตรียมไว้ให้ท
0: ุ
2: กท่านได้สวมใส่กันนะคะคือต้องบอกว่าผ้าลายราชวัตรเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปมาอย่างยาวนานคือต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2443ในการเสด็จประพาสเกาะยอเป็นครั้งที่2ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ท่านค่ะเสด็จผ่านบ้านของทวดก่ำชาวบ้านที่กำลังนั่งทอผ้าอยู่ณขณะนั้นนะคะและได้นำผ้าทอขึ้นถวายค่ะและมีผืนผ้าดังกล่าวนั้นมีชื่อดั้งเดิมเนี่ยมีชื่อว่าลายคอนกเขาและลายก้านแหย่งด้วยความงดงามค่ะและเป็นเอกลักษณ์ของลวดลายจึงได้รับพระราชทานในนามใหม่ว่าลายราชวัตรค่ะ กลายเป็นหนึ่งในลวดลายผ้าทอที่เป็นอัตลักษณ์ของเกาะยอของจังหวัดสงขลามาถึงปัจจุบันค่ะ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่านะคะสงขลาครั้งนี้สงขลาเนี่ยต้องลุกเป็นไฟแน่นอนนะนี่เป็นคำพูดที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าแน่นอนเพราะว่าใครที่เป็นชาวสงขลาหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็เตรียมต้อนรับคณะครม.สัญจรด้วยนะคะวันนี้ก็น่าจะคึกคักน่าดูนะคะบรรยากาศของในเมืองสงขลาในหาดใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะคะที่คณะครม.เนี่ยลงไปถึงพื้นที่ปุ๊บสื่อมวลชนไปถึงปุ๊บเนี่ยแน่นอนอะไรเด่นๆเนี่ยชูขึ้นมาได้เลยค่ะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: 6:23 นไปกันที่เรื่องราวของวันนี้นะคะสำหรับในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยก็สั่งหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ของทางภาคเหนือรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมให้เป็นรายวันนะคะเพราะว่ามีการจัดตั้งทีมสำรวจการเคลื่อนที่และสำรองปัจจัยยังชีพที่จะรับมือภาวะเส้นทางตัดขาดจากอุทกภัยนายวิริศอัมรปานรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการการยางแห่งประเทศไทยผู้ว่าการนะคะการยางแห่งประเทศไทยได้กล่าวนะคะว่าจากการที่สำนักงานทรัพยากรน้ำหรือว่าสทนช.ก่อนหน้านี้มีการออกประกาศแจ้งเตือน17 จังหวัดค่ะเรื่องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็ดินโคลนถล่มด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านมีความห่วงใยแก่พี่น้องเกษตรกรค่ะที่อาจจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในจังหวัดน่านซึ่งอยู่ใกล้กับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักรวมถึงเชียงรายเชียงใหม่พะเยาลำปางอุตรดิตถ์ที่ประสบอุทกภัยในช่วงวันที่19-23 สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยนะคะจึงต้องเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกค่ะได้มีการสั่งการให้ทางสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยทางด้านของภาคเหนือแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงจัดเตรียมข้อมูลกลางแผนที่จะป้องกันเหตุและรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกวันสำหรับข้อมูลที่ต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบก็คือจะมีทางด้านของฐานข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงรายอำเภอตำบลจำนวนของเกษตรกรพื้นที่ยางพิกัดสวนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มเชิงเขาหรือว่าทางใกล้ทางน้ำไหลผ่าน2ค่ะโดยนำรายชื่อของเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบในรอบแรกประมาณ 3,500 รายมาเป็นกลุ่มเฝ้าระวังเป็นอันดับแรกๆที่จะบูรณาการความเสี่ยงร่วมกันนะคะที่ผ่านมา3ค่ะให้คัดกรองคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะรับสวัสดิการล่วงหน้าขอโดยผู้ที่ขอความช่วยเหลือเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนกับทางกยท.แล้วก็สวนยางต้องได้รับความเสียหายจนเข้าเกณฑ์แล้วก็เสียสวนเนี่ยต้องมีการเสียสภาพสวนเนี่ยโดยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ต้องแจ้งขอความช่วยเหลือตามระยะเวลานะคะมาถึงทางด้านของสวัสดิการดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าไม่ใช่การชดเชยหรือได้รับความเสียหายทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีการจัดตั้งทีมสำรวจเคลื่อนที่และผู้ที่ประสานงานใน

0: ไปติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ค่ะที่ถนนวรจักรนะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อที่จะเข้าถึงจุดความร้อนสะสมค่ะพร้อมกับนำเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางนะคะโดยภาพรวมเนี่ยสถานการณ์นั้นไม่น่าเป็นห่วงค่ะแล้วก็มีการใช้โดรนอินฟราเรดค่ะไปติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งคาดว่าการควบคุมสถานการณ์นั้นสามารถทำได้ภายใน 1-2 วันค่ะส่วนกรณีที่มีเปลวไฟปะทุบริเวณร้าน KFC เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานก่อนนี้เนี่ยปรากฏว่าคาดว่าเกิดจากแก๊สกระป๋องที่ปล่อยไว้มีการปะทุเล็กน้อยแต่ไม่มีปัญหาเพิ่มเติมค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าขณะนี้เนี่ยไม่พบค่าที่เป็นอันตรายถึงแม้ว่าช่วงของ PM 2.5 แล้วก็ PM 10 เนี่ยจะสูงกว่าปกติก็ตามค่ะแล้วก็ขอให้กลุ่มเปราะบางนะคะสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้พื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยเนื่องจากว่าอาจจะมีฝุ่น PM 2.5 หรือว่าสารเคมีที่เกิดจากการไม่ได้ค่ะส่วนทางด้านของผู้ป่วยค่ะผู้ป่วยสีแดงเนี่ยล่าสุดถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วนะคะรู้สึกตัวดีแล้วไม่มีอาการน่าเป็นห่วงในขณะที่การช่วยเหลือก็ได้รับผลกระทบที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็มีประชาชนไปลงทะเบียนแล้วนะคะประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้วยนะคะจุด One Stop Service เพื่อให้สามารถแจ้งความกันทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กรุงเทพมหานครได้จุดเดียวหลังจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ทีมดับเพลิงดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วค่ะก็จะทยอยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านค้าริมอาคารเนี่ยที่ได้รับความเสียหายไม่มากเนี่ยเข้าไปเก็บนะคะเก็บทรัพย์สินที่เหลืออยู่ได้โดยขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานแล้วก็รอการทางเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งให้ทราบด้วยนะคะสำหรับการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครเนี่ยมีงบประมาณช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ว่าต้องตรวจสอบหลักฐานก่อนค่ะถึงจะยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงหรือเปล่าเพื่อที่จะป้องกันการสวมสิทธิ์ซึ่งถ้าหากว่าเอกสารเสียหายจากไฟไหม้สามารถใช้พยานบุคคลเจ้าของอาคารหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยยืนยันได้ค่ะส่วนประเด็นเรื่องความเสียหายของผู้ประกอบการบางรายเนี่ยมีมูลค่าสูงถึงหลักล้านนะคะแต่ได้รับเงินเยียวยาเพียงแค่หลักหมื่นทางกรุงเทพมหานครเนี่ยกำลังหาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมให้อย่างเช่นอาจจะมีการประสานพื้นที่เพื่อรองรับผู้ที่สามารถที่จะกลับไปค้าขายได้รวมไปถึงหาห้องแถวว่างในราคาที่ค่าเช่าเนี่ยไม่สูงมากเท่าไหร่นักนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นไปก่อนส่วนทรัพย์สินภายในอาคารขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้ผู้ค้าเนี่ยเข้าไปเก็บของเนื่องจากว่าตรวจสอบว่าโครงสร้างแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะอันตรายได้ยืนยันตัวบุคคลก่อนนะคะคือทุกคนต้องยืนยันตัวตนก่อนโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดูแลความปลอดภัยรอบพื้นที่ค่ะสำหรับโอกาสเกิดการปะทุซ้ำน้อยมีน้อยนะคะตอนนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีการปะทุเนี่ยมันก็อาจจะมีได้แต่ว่าน้อยเนื่องจากว่ามีการเฝ้าระวังตลอดเวลาส่วนระบบการป้องกันอัคคีภัยสปริงเกอร์มีการตรวจสอบเพิ่มเติมอาคารมีระบบการทำงานขณะที่เกิดเหตุหรือไม่เนี่ยขณะที่การใช้เฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงไม่ได้เลือกใช้นั้นเนื่องจากว่าแรงลมอาจจะกระจายฝุ่นควันแล้วก็ทำให้สถานการณ์นั้นรุนแรงเพิ่มขึ้นก็ได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะเราไปพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามประเด็นในตีคล้องร้องข่าวกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับข่าวยามเช้ากันในช่วงที่2ค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงิน อาชญากรรม

0: ไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาดูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30สิงหาคม2569พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอรรถพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนจากกองทัพบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกิจกรรมพระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปจาก5วัดสำคัญในเขตกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยวัดสะเกดราชวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดสุทัศน์เทพพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารครับร่วมล่องเรือศึกษาดูคลองและเส้นทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นกลางและชั้นนอกระยะทางประมาณ19กิโลเมตรเส้นทางดังกล่าวนี้ครอบคลุมคลองสำคัญไม่ว่าจะเป็นคลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลององอ่างและคลองบางลำพูซึ่งเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาคูคลองมาอย่างต่อเนื่องแล้วโครงการดังกล่าวก็มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกพันกับสายน้ำพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน แล้วสำหรับการพัฒนาคูคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นี้ก็มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตลอด10ปีที่ผ่านมาโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อดูแลคูคลองให้กลับมาระบายน้ำได้ดีเชื่อมโยงการสัญจรในพื้นที่และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในปัจจุบันนั่นเองครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับตำรวจทหารบูรณาการรับมือเหตุไม่สงบชายแดนภาคใต้หลังจากที่คนร้ายได้ก่อเหตุระเบิดอย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดในจังหวัดปัตตานีโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทหารกับตำรวจนี่แหละครับตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมเน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นสูงสุดเลยทีเดียวเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการก่อเหตุในทุกรูปแบบสำหรับการเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญที่สุดและจะไม่ให้การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกลายเป็นภาระในการจัดกำลังพลดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้สั่งการเร่งด่วนแล้วครับให้มีการตั้งจุดตรวจยกระดับการสืบสวนสอบสวนเพื่อจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดพร้อมมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองครับและไปตามติดกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลากันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีก็มีการลงพื้นที่สงขลาเตรียมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรทางด้านคณะรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ล่วงหน้าไปแล้วก่อนหน้านี้ก่อนการประชุมครม.สัญจรในวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่31สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่1ทับ2569ที่จังหวัดสงขลาโดยในวันที่31สิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจติดตามพื้นที่หลายจุดด้วยกันทั้งเรื่องการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมพิธีลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วยังมีการเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปกันด้วยแล้วในวันที่1กันยายน2569นายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติมอ.หาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองครับและในช่วงนี้เราก็จะไปเกาะติดคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติภารกิจก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้อง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างตรงจุดแล้วร่วมติดตามภารกิจการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30สิงหาคม2569กับนี่แหละครับตีคองร้องข่าวกันครับซึ่งก็มีดังต่อไปนี้ นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปติดตามงานหลายจุดด้วยกันอันได้แก่โรงพยาบาลเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อไปรับฟังปัญหาน้ำท่วมกระทบเส้นทางส่งผู้ป่วยโดยสั่งกรมทางหลวงชนบทไปเร่งสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงแล้วย้ำว่าความปลอดภัยและนาทีชีวิตอันนี้ต้องมาก่อนครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข414ตอนคลองวงท่าท้อนพร้อมทั้งไปติดตามแนวทางพัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมคันทางและยกระดับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนและพร้อมทั้งไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกันน้ำกัดเซาะคันทางบนทางหลวงหมายเลข43อำเภอเทพาจังหวัดสงขลากันด้วยซึ่งทุ่มงบประมาณไปแล้ว70ล้านบาทเสริมความมั่นคงปลอดภัยรับมือฤดูมรสุมนั่นเองครับส่วนทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ก็ได้มีการเยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ยังได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปครั้งที่2เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีส่วนทางด้านสมาคมกุ้งไทยก็ได้เข้าพบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.และเข้าพบนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อยื่นข้อเสนอในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมาตรการลดต้นทุนการผลิตและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ยังมีการไปประชุมถึงแผนบริหารจัดการภัยพิบัติภาคใต้ชูหาดใหญ่โมเดล plus แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและแก้ปัญหาเรื่อง PM 2.5 อย่างเร่งด่วนกันด้วยครับนอกจากนี้แล้วทางด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดงานเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน SME และพี่น้องประชาชนเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้ทันตลาดและสมัยใหม่ควบคู่กับความยั่งยืนและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับส่วนทางด้านนางสาวซาบีดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ลงพื้นที่เช่นกันไปตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาเพื่อติดตามผลการบูรณะและการเปิดให้บริการแล้วรับฟังแผนบริหารจัดการและแนวทางพัฒนากิจกรรมเพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดสงขลากันด้วยครับในส่วนของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.ก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสตูล Happiness for All พม.สร้างสุขทุกช่วงวัยร่วมสร้างสังคมสตูลอยู่ดีมีโอกาสทุกชาติพันธุ์ที่โรงเรียนสตูลวิทยาพร้อมระบุว่าทางกระทรวงพม.พร้อมเป็นหลังพิงให้กับทุกท้องถิ่นผลักดันการทำงานร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของประชาชนทุกช่วงวัยนั่นเองครับและนายชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE ก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับซึ่งก็เป็นจุดสำคัญแล้วครับในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ก็ได้ติดตามการดำเนินงานพร้อมยกระดับประสิทธิภาพการบริการประชาชนนั่นเองครับ และสำหรับมท.3นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3พร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ลงพื้นที่นำทีมขึ้นฮอ KA 32เพื่อสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างใกล้ชิดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3และมท.4คือนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.4ก็ร่วมกันกับคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยด้านภัยพิบัติที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาครับและทั้งนี้ทั้งนั้นข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจากทั้ง5จังหวัดก็จะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้กันต่อไปเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนครับทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของท่าเรือน้ำลึกสงขลาณท่าเรือน้ำลึกสงขลาโดยไปติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกสงขลาซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานแล้วคาดกันว่าจะแล้วเสร็จเปิดใช้งานได้ 100% ในเดือนตุลาคมนี่แหละครับทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์การเกษตรแก่เกษตรกรและพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรรวมทั้งไปตรวจเยี่ยมบูธนิทรรศการด้านการเกษตรณอาคารหอประชุมเปรมร้อยปีโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาครับและทางด้านทีมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจเสน่ห์สงขลากันด้วยโดยเยี่ยมชมสถาบันทักษิณคดีศึกษาและแหลมสมิลาก็สะท้อนพลังทุนวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่นแล้วครับโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางไปเที่ยวชมวัดแหลมพ้อตำบลเกาะยอในโอกาสเดินทางมาร่วมทำข่าวคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลาในครั้งนี้และคณะสื่อมวลชนก็จะได้นำเสนอข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรสู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยกันต่อไปนั่นเองครับในขณะที่ทางด้านสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาก็แจ้งประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนให้ได้ทราบกันแล้วครับว่ากรณีการมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกพื้นที่นอกสถานที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ยังมีอีกภารกิจหนึ่งนั่นก็คือเป็นการมาเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังนั้นแล้วทุกเส้นทางเจ้าหน้าที่จะไม่มีการปิดถนนสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนแต่อย่างใดอย่างแน่นอนครับทุกเส้นทางเดินทางตามปกติเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาอย่างนี้ว่าทุกเส้นทางเจ้าหน้าที่จะไม่มีการปิดถนนซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าให้เกาะติดสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำชับคุมเข้มข่าวปลอมและเพจแอบอ้างรับบริจาคพร้อมทั้งให้เร่งกระจายข้อมูลเยียวยาผู้ประสบภัยกันด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสถานีโทรทัศน์ NBT2HD ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเกาะติดและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ยึดการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหลักๆอย่างกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญ เพื่อป้องกันความสับสนและตื่นตระหนกซึ่งล่าสุดนั้นสถานการณ์เพลิงได้สงบลงแล้วโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายด้วยกันที่ได้รับการประเมินและส่งตัวเข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์รวมถึงการนำภาพเก่าๆมาใช้สร้างเพจหรือบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงรับบริจาคเงินโดยเตือนให้พี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมก่อนโอนเงินกันด้วยเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยนั่นเองครับควบคู่ไปกับการขอความร่วมมือสื่อมวลชนบอกว่าให้นำเสนอข่าวสารอย่างระมัดระวังไม่คาดเดาสาเหตุและเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้บาดเจ็บกันด้วยและนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เร่งประสานข้อมูลมาตรการเยียวยาและขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบที่คลองถมสามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วที่สุดแล้วครับโดยในปัจจุบันนี้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เปิดจุดรับลงทะเบียนและพร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นผ่านหมายเลขโทรศัพท์022824902และพร้อมกันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ส่งกำลังใจถึงกลุ่มผู้ค้าที่สูญเสียรายได้ในช่วงนี้และกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเลยครับที่ร่วมบูรณาการในการระงับเหตุและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับประเด็นที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวอีกประมาณ1เดือนครึ่งแล้วครับพี่น้องที่ประเทศไทยเรากำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั้นก็จะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมไปถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจาก191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
7: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
9: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: 6:55 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการค่ะเมื่อสักครู่คุณปูบุญมาศรีมหัสนะคะมาตีของร้องข่าวตอนแรกดิฉันก็นึกว่าคุณพีพีนะคะวันนี้ก็ครบถ้วนนะคะสำหรับใครที่จะเตรียมต้อนรับคณะครม.สัญจรก็เตรียมพร้อมเลยนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเข้ามาในเพจข่าวยามเช้าเช้านี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในหน้าจอนะคะมาทักทายกันหน่อยค่ะคุณเพ็ญทิชาบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าเจ้าลำพูนอากาศเย็นน่ะเจ้าสบายดีมีฝนมาแล้วเจ้านะคะช่วงนี้น่าจะฝนเยอะนะคุณแอล ค
1: ุ
0: ณพัทรพรนะคะคุณพัทรพรอยู่ที่ระยองใช่ไหมบอกว่าสวัสดีน้องแอลด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานทุกท่านคุณประยงค่ะบอกว่าอยู่ที่สวัสดีข่าวยามเช้าครุฑจันทร์ค่ะคุณวันดีนะคะคุณประคองอยู่ที่เขตหลักสี่นี่เองค่ะคุณสมัยคุณสมัยคุณยายดาสวัสดีนะคะคุณสมการคุณสมัยคุณสุวรรณบอกว่าฝนตกทั้งคืนเลยอยู่ที่วังท่าช้างกบิลบุรีใครอยู่ที่ไหนนะคะสัญญาณเป็นยังไงบ้างแล้วก็อยากรู้ว่าตอนนี้ฝนตกหรือเปล่าใครที่อยู่ที่ทางภาคเหนือนะคะทักทายมาได้ค่ะคุณสำราญบอกว่ากำแพงแสนค่ะหายไปนานนะคะบอกว่าเข้ามาแล้วคุณเจนจิราสวัสดีค่ะคุณสุชินคุณสุพิษคุณมาลีทักทายกันค่ะคุณจิรารัตน์ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ช่องบ้านดำค่ะกบอุบบนะคะก็สวัสดีน้องแชมป์คุณปุ้มนะคะคุณชาตรีอีกหลายๆท่านนะคะที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ด้วยคุณอามซ่านะคะสวัสดีทักทายกันได้ค่ะวันนี้นะคะมาที่ข่าวน่าจะเป็นข่าวท้ายค่ะคุณแอล
1: ค่ะก็ดีเดย์นะคะกันยายนนี้กับค่าไฟโครงสร้างใหม่คือใช้น้อยจ่ายถูกลงนะคะ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนโดยเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่รอบบินในเดือนกันยายนปี2569นี้เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลค่ะสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราแบบก้าวหน้าโดย2หน่วย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะคะส่วนหน่วยที่201ถึง400อัตราก็จะคือจะอยู่ที่4บาทต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปจะคิดในอัตราที่4บาท3สตางค์ต่อหน่วยนะคะเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับในความเป็นจริงก็เรียกว่าช่วยให้แก่ครัวเรือนเนี่ยได้ลดภาระค่าใช้จ่ายลงไปนะแล้วก็ค่า FT ต่างๆก็ลดลงด้วยเช่นกันกันยายนนะคะค่ะแสดงความยินดีด้วยในท้ายนี้กับข่าวยามเช้ากับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยฉันเรียกว่าประวัติศาสตร์จริงๆชนะทีมจีน3-2เซตเรียกว่าคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4และที่สำคัญได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนี่คือประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะ
0: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคนไทยเก่งอยู่แล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: 6:58นะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้เรา2คนนะคะพร้อมทีมงานค่ะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีแล้วก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการดำเนินงานสำคัญครอบคลุมทุกด้านก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหลายหน่วยงานเข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ภายใน2วัน
1: สหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่านบนเกาะลารักหลังพบว่าอิหร่านเตรียมยิงจรวดติดทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชนะทีมชาติจีน3ต่อ2เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคต